0: นะฮะมาแอคทีฟร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
1: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ

เรากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับท่าที่1ครับเราจะเริ่มจากการวอร์มอัพส่วนบนก่อนนะครับโอเคท่าแรกเรายื่นมือขึ้นครับตรงๆเหมือนนี้ยื่นให้สุดแค่นี้เลยเป็นการวอร์มอัพในช่วงของร่างกายส่วนบนหัวไหล่นะครับผมสะบักฮะกล้ามเนื้อหลังด้วยแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคท่าต่อมาทีนี้ด้านล่างบ้างครับด้านล่างเพิ่มการยกเข่าขึ้นมาครับจากนั้นเรายกเข่าขึ้นมาจับไว้แบบนี้ช้าๆแบบนี้นะครับมุมด้านข้างดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้เลยจะสังเกตว่าสะโพกแล้วก็ต้นขาเราได้ยืดเหยียดออกนะครับแล้วก็อบอุ่นให้กล้ามเนื้อเราพร้อมที่จะออกกำลังกายเนาะยกใช่โอเคครับท่าต่อมาครับให้เราโน้มตัวไปด้านหน้าพร้อมกับเหยียดขาอย่างนี้ครับแล้วเอามือไปใกล้ๆกับเท้านะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้โน้มตัวลงไปดันสะโพกไปด้านหลังนะครับหลังตรงท่านี้เป็นการยืดเหยียดแล้วก็วอร์มอัพกล้ามเนื้อส่วนต้นขาด้านหลังนะครับผมแบบนี้ทำไมเราถึงต้องมีการวอร์มอัพร่างกายหรือเคลื่อนไหวแบบนี้ครับพี่จ๊าบเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเราต้องทำให้ร่างกายเราพร้อมนะเพราะฉะนั้นการยืดกล้ามเนื้ออยู่กับที่อาจจะไม่เหมาะในช่วงการที่เราต้องการแอคทีฟในช่วงเช้านะครับเราต้องเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อเราพร้อมเต็มที่นิดหนึ่งโอเคทีนี้ท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบท่าสุดท้ายให้เราพับขาไปด้านหลังแบบนี้จับไว้ยืดตัวตรงสลับกันครับง่ายๆมีเสียงลั่นๆด้วยนะเมื่อกี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเสียงอาจจะเป็นเสียงแอร์นะมันทำให้ร่างกายเราโอเคเราเริ่มรู้สึกอักตื่นขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยในการวอร์มอัพร่างกายเบื้องต้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเวิร์กอัพหรือว่าการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งของเราเลยนะครับในอุปกรณ์แรกนะครับอุปกรณ์ที่หนึ่งเราจะใช้เก้าอี้หรือที่เราเตรียมกันไว้ว่าเป็นม้านั่งอะไรก็ได้นะแบบนี้เน้นความแข็งแรงนิดนึงท่าแรกเขาเรียกว่าท่าบ็อกซ์ควอตนะครับบ็อกซ์ควอตคือให้เราหันนั่งลงไปเหมือนเรานั่งเก้าอี้ทั่วไปเลยแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับโอเคเริ่มจากการนั่งลงไปแบบนี้แล้วยืนขึ้นมาครับแบบนี้เราจะใช้เวลา30วินาทีต่อรอบนะครับแบบนี้นั่งลงไปนะสังเกตว่าหลังตรงนะดูที่พี่จ๊าบนะครับแบบนี้หลังตรงนั่งลงไปเหมือนเรานั่งกับตัวเก้าอี้ทั่วไปเลยนะครับเหมือนเราใช้ชีวิตประจำวันท่านี้เราเน้นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกรวมถึงการเกรงหน้าท้องไปในตัวทำให้เราใช้พลังงานได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับ30วิผ่านไปแล้วท่าต่อมาไปกันต่อครับในท่าที่2เราจะทำท่าแบบนี้ครับสเต็ปอัพขาเหยียบขึ้นไปบนเก้าอี้หรือบันไดของเรานะครับแล้วยืนขึ้นสลับข้างแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายจริงๆนะครับให้เราเริ่มจากการทำช้าๆไปก่อนเน้นการเกร็งกล้ามเนื้อต้นขานะครับยืนขึ้นให้มันคงนะครับเกร็งหน้าท้องตัวตรงยืนขึ้นสลับขาช้าๆยังไม่ต้องรีบนะครับแบบนี้เพิ่มให้

0: รู้สึกว่าการเผาผลาญเราเพิ่มขึ้นในตอนเช้าเริ่มมีแบบว่ามีเหงื่อเล็กๆออกมาบ้างนะโอเคประมาณนี้ไปเรื่อยๆพี่จ๊ะเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้รู้สึกเมื่อยหน้าขามากครับ
0: ท่านี้เรายังอยู่ที่การฝึกกล้ามเนื้อบริเวณ lower body อยู่นะครับหรือว่าการฝึกต้นขาก็คือทำให้บริเวณกล้ามเนื้อขาเราเนี่ยทำงานทำไมเราถึงต้องฝึกกล้ามเนื้อต้นขาก่อนเพราะว่าหนึ่งกล้ามเนื้อต้นขาของเราเนี่ยมันมีการใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นการใช้แคลอรี่ก็จะสูงในช่วงนี้นะครับผมโอเคเรียบร้อยพักก่อนนะทีนี้แล้วเหลืออีกท่านึงทีนี้เราใช้เวทเทรนนิ่งแบบง่ายๆเรามาด้านหน้าที่ที่นั่งของเราหรือสเต็ปของเรานะครับนะแบบนี้นะวิธีการคือตอนเรานั่งนะครับสังเกตที่พี่จ๊ะนะตัวตรงแบบนี้ตัวตรงจากนั้นเอาสะโพกนะครับยกตัวเอาแขนนะดันตัวขึ้นลอยขึ้นมานะสะบักลอยขึ้นจากนั้นยกสะโพกให้ลอยจากที่นั่งเลื่อนตัวออกมาด้านหน้านิดนึงวางเท้าให้มั่นคงนะครับเหยียบพื้นไว้แล้วค้างอยู่กับที่แค่นั้นเองเก่งท้องไว้ยืดตัวสิ่งที่ควรระวังของท่านี้มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของการบังคับหัวไหล่หรือว่าสะบักของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านครับให้ระวังท่านี้เป็นพิเศษคืออย่าให้หัวไหล่เราตกลงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นพยายามยืดตัวขึ้นเกรงหน้าท้องแบบนี้นะยืดไว้เก่งไว้ท่านี้ให้เราโฟกัสหรือว่ารู้สึกไปที่ต้นแขนแล้วก็สะบักหรือว่าหัวไหล่ของเราแบบนี้ทำไมเอาท้องยืดตัวขึ้นโอเคครับจากนั้นค่อยๆพักดันสะโพกกลับมาที่นั่งแบบนี้

0: โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาในเซตที่2กันบ้างทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทหรือว่าส่วนของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกายกันบ้างนะครับทีนี้ส่วนนี้เรามาฝึกในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอนะครับการฝึกแบบนี้ก็จะเป็นฝึกแบบง่ายๆแล้วก็ทำตามได้ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาเรียกว่าท่าแพลงนั่นเองวิธีการครับท่าแพลงให้เราเซตเริ่มจากการปูเบาะปูผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ลองข้อศอกไว้นะท่านี้เขาเรียกว่าเอลโบว์แพลงเริ่มจากการวางศอกไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นคุกเข่าก่อนนะก่อนเริ่มต้นคุกเข่าแบบนี้พอเราเริ่มปุ๊บนับให้ยกตัวขึ้นพร้อมนะคุณจ๊าบ
1: พร้อมครับผม
0: 3 2 1เรายกตัวขึ้นครับแบบนี้ขมิ้วท้องไว้ฮะแล้วยกตัวขึ้นเดี๋ยวผมขออนุญาตแบบนี้นะทำให้ดูคืออย่างนี้วิธีการคือให้เราทำให้ตัวเป็นกระดานแบบนี้เลยขมิ้วท้องไว้เกรงต้นขาหลังตรงตำแหน่งของข้อศอกอยู่ตรงบริเวณหัวไหล่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านี้จะทำให้เรารู้สึกว่าได้เกรงหน้าท้องแล้วก็ขมิ้วท้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสาวๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีหน้าท้องท่านี้ท่าดีมากเลยนะครับเป็นท่าที่ดีมากทำให้กระชับหน้าท้องเดินมาแบนราบแน่นอนนะครับทำไปเรื่อยๆนะท่านี้เราจะทำประมาณ30วินาทีโอเคครับอ่ะเรียบร้อยพักเป็นไงบ้างเซตที่1 นะ
1: สั่นทั้งตัวเลยครับ
0: เซตที่1แบบนี้โอเคทีนี้เซตที่2เราเปลี่ยนมาในแนวของด้านข้างกันบ้างอย่างที่บอกเมื่อกี้ LS L คอร์ดนะ
2: ใช่
0: อ่ะมาเลยครับท่านี้เรียกว่าไซแพงนั่นเองเหมือนเดิมเราวางข้อศอกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือให้เราแบบนี้ฮะหันข้างแบบนี้การจัดวางเท้าเหยียดไปด้านหน้าไปด้านท้าย1ข้างอีกด้านนึงพับเข้ามาหาด้านหลังเราแบบนี้จากนั้นอ่ะค่อยๆนะยืดตัวตรงยกขึ้นพร้อม3 2 1อ่ะยกขึ้นเก่งครับตัวตรงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านี้เหมือนเดิมครับจุดที่เราควรต้องสังเกตคือข้อศอกนะลองเช็คอ่ะพี่จ๊าบลองเช็คนิดนึงว่าข้อศอกตรงกับไหล่ไหมแบบนี้ทำให้เราเก่งหน้าท้องได้มากขึ้นทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านในนะครับผมทำท่านี้ดีมากครับแบบนี้อย่างที่บอกนะตัวตรงด้านล่างเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นสักประมาณนึงเลยประมาณ1ข้อศอกนะครับผมอันนี้โอเคพักครับพี่จ๊าบจากนั้นพอเราทำข้างนี้เสร็จแล้วสลับข้างนะสลับข้างเหมือนเดิมสลับข้างพร้อมแล้วไปเลยทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนข้างจากข้างขวามาข้างซ้ายยืดตัวตรงเหมือนเดิมเกรงหน้าท้องท่านี้สิ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องของข้อศอกแล้วก็หัวไหล่นิดนึงคือไม่ควรให้ข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะเพราะว่าถ้าข้อศอกล้ำไปด้านหน้าเยอะนะครับทำใหแรงกดอยู่ที่หัวไหล่อาจจะทำให้เราเจ็บหัวไหล่ได้นะครับให้เราระวังตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทำงานได้เต็มที่คือให้เหมือนเกรงหน้าท้องขมิ้วท้องตลอดเวลาแล้วยกพยายามยกตัวขึ้นให้สะโพกกับต้นขาลอยจากพื้นประมาณ1ข้อ2โอเคครับ

0: พี่จ๊บ
1: พักได้ประมาณนี้
2: โอ้รู้สึก
3: เป็นไงบ้าง
2: รอบลำตัวยุบไปแล้ว ตอนนี้ยุบแบบโอ้หายหมดเลย
0: นี่นะอย่าลืมนะว่าพอจบจากรายการ Active Morning ของเรานะเดินไปนอกบ้านนี่คนต้องทักนะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาท้องแบนลาบขนาดนี
2: ้อ๋อดูไทมัน
0: ไม่ใช่ดู Active Morning ของเรานี่ไงโอเคครับเรากลับมาในรอบที่2เราทำเหมือนเดิมครับพี่จ๊บ
1: โอเคแล้วทำไปพร้อมๆกันทำพร้อมๆกันเลย
4: มาลุยครับ
1: ไปยกตัวตรงเพราะฉะนั้นผมลืมบอกไปเลยสมมุติถ้ารู้สึกว่าในรอบนี้นะมันพอมันเริ่มหนักขึ้นให้เราใช้มือแทนได้ดูที่ผมนะอันนี้เริ่มจากคุกเข่าแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ก็ทำได้เหมือนกันทำให้รู้สึกว่าการเกร็งเรายังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือเราจะได้โฟกัสหรือว่าบังคับมันได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงสำหรับท่านผู้ชมที่ทำใหม่ๆนะแบบนี้วางมือ
0: โอเคครับพี่จ๊บเซตที่2แล้วก็รู้สึกเยอะขึ้นยังรู้สึกได้อยู่ไหม
2: ได้ตั้งแต่เซตแรกครับผม
0: ท่าที่2มาเลยครับพี่เหมือนเดิม
1: ใช่ครับยืดตัวตรงแบบนี้เลยศีรษะตั้งตรงนะไม่พับไม่หันซ้ายหันขวานะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันเรื่องของแนวของกระดูกสันหลังของเราด้วยแบบนี้ยืดตัวตรงโอเคสวยมากสวยมากสวยมากยืดตัวขึ้นแบบนี้เลยตอนนี้รู้สึกตรงไหนครับพี่จ๊บ
5: นี่ครับหน้าท้องด้านข้างเรา
1: โอเคครับพี่จ๊บเปลี่ยนข้างทำแบบนี้นะท่านี้อย่างที่บอกรับประกันเลยว่าถ้าทำตามเราแบบนี้นะทุกวันนะโอ้โหหน้าท้องนี่ S แน่นอนนะ L S แน่นอนกั้นหายใจอย่ากั้นหายใจนะเวลาเราทำไปเรื่อยๆนะครับอย่างถ้าการเกร็งหน้าท้องเนี่ยให้เราหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาไม่ต้องกั้นหายใจนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเกร็งหน้าท้องเพื่อทำให้ร่างกายเราเนี่ยมันโฟกัสหรือว่า เพ่งไปในการที่ฝึกหน้าท้องได้เต็มที่มากกว่าโอเคครับพักจบแล้วเซตที่2ผ่านไปเป็นไงบ้างพี่จ๊บ
2: รู้สึกวูบวาบแถวๆนี้มากครับท่านผู้ชม
1: พูดประกันสิบล่ะเซตที่3มาย
0: กตัวขึ้นเหมือนเดิมนะข้าแมวท้องขาตรงนะอย่างผมวางมือแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่แบบเพิ่งเริ่มทำจริงๆวางมือแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครเจ็บมือค่อยๆวางลงมาวางแบบพี่จ๊บได้โอเคครับพี่จ๊บมาครับโอเคอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังทำอยู่เนี่ยครับจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราแค่เก่งหน้าท้องเองทำไมเรารู้สึกว่ามีเหงื่อออกดีจังเลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกทั้งตัวเลยนะครับมันใช้กล้ามเนื้อส่วนกลางลำตัวเราค่อนข้างเยอะเพื่อเกรงให้น้ำหนักตัวเรามันยกลอยขึ้นจากพื้นถูกไหมสังเกตว่าเนี่ยการที่พี่จ๊บทำอยู่มีอาการสั่นๆอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวสั่นเลยอันนั้นปกตินะไม่ต้องกังวลนะครับเก่งท้องไว้เหงื่อเริ่มซึมๆนะโอเคครับเปลี่ยนข้างครับพี่จ๊บค่อยๆนะเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะเซตที่3แล้วพยายามดูเรื่องความปลอดภัยเรื่องการวางศอกด้วยอย่าให้ศอกเรามันล้ำยื่นเกินหัวไหล่ออกไปเกินไปนะครับแบบนี้ไหนผมขอดูหน่อยเยี่ยมครับเปิดอกดีครับดีมากข้าแมวท้องไว้เหมือนเดิมอย่าลืมนะข้าแมวท้องแต่ไม่กั้นหายใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ดีครับยืดอกไว้ครับพี่จ๊บโอ้โหสุดยอดก็ท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะรู้สึกได้นะถ้าทำตามๆกันนะทำไปพร้อมๆกันโอเคครับเยี่ยมมากนี่เซตไหนแล้วเนี่ย
2: เซตที่3ก็แล้วครับพี่ต่อครับ
1: โอเค
0: จบแล้วสำหรับเซตที่2พาร์ท2พาร์ทที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อบริเวณคอมัสเซิลหรือว่าแกนกลางลำตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกอุปกรณ์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปพาร์ทกันพาร์ทต่อไปเลยในส่วนที่3เซตที่3โอเคครับ

โอเคกลับมาเซตที่3ครับพี่จ๊าบครับแล้วก็เซตนี้ครับเราก็จะมาใช้เวทเทรนนิ่งแบบที่เกินไปเราจะใช้ขวดน้ำกันวันนี้แต่อย่าลืมใครที่มีสมมุติถ้าท่านผู้ชมท่านไหนมีดัมเบลอยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนั้นก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้กล้ามเนื้อที่เราจะฝึกในช่วงเซตที่3ครับเราจะฝึกในเรื่องของการฝึกช่วงบนเป็นการดันช่วงบนหรือว่าการพุชหรือเราใช้หัวไหล่นั่นเองวันท่านี้

0: หรือว่าพาร์ทนี้เราจะฝึก3ท่าง่ายๆไปด้วยกันเลยนะครับอ่ะอุปกรณ์ของเราวันนี้ขวดน้ำเนาะ
1: โอเค
0: อ่ะคนละขวด2ขวดแบบนี้เลยนะครับส่วนท่าแรกที่เราจะทำอย่างที่บอกเราจะใช้กล้ามเนื้อที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่ที่เป็นมัดเล็กๆก่อนด้านข้างเขาเรียกว่าท่าไซส์ lateral raise นะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปด้วยกันเลยนะพร้อมไหม
2: พร้อมครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับ3 2 1ไปแบบนี้นะเพราะนั้นจังหวะที่เรากางแขนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ตำแหน่งของขวดน้ำสังเกตดูที่ผมแล้วก็พี่จ๊าบนะขวดน้ำจะอยู่ประมาณขนานกับพื้นอยู่ในแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแบบนี้ท่านี้มีข้อควรระวังนิดหน่อยก็คือเรื่องของเวลาที่เรายกขวดน้ำเนี่ยเราไม่ควรจะห่อไหล่ขึ้นไปแบบนี้เนาะงั้นสังเกตตัวเองดีๆหรือถ้าท่านใดมีกระจกอยู่ที่บ้านเนี่ยเราส่องได้เลยนะยืดตัวให้ตรงนะแล้วยกขนาดครับแบบนี้แล้วลงดีครับแบบนี้เลยไปด้วยกันโอเคเซตแรกผ่านไปท่าที่2ครับพี่จ๊าบท่าที่2เขาเรียกว่าท่าฟอนเรสครับฟอนเรสคือด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปครับยกด้านหน้าแบบนี้ความรู้สึกเหมือนเราหยิบขวดน้ำสองมือพร้อมกันนะแล้วเทด้านหน้านะแบบนี้หยิบแล้วเทแบบนี้ตรงตำแหน่งของขวดหรือแขนของเรานะครับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับหัวไหล่เราเลยแบบนี้ยกอันนี้เริ่มเมื่อยแล้วนะพี่จ๊าบเมื่อยไหมพี่จ๊าบ
1: เมื่อยมากๆครับพี่ตอนครับรู้สึกได้เลยว่ากล้ามเนื้อตรงไหนเราทำงาน
0: นี่ขวดน้ำนะเนี่ยเป็นไงครับท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำพร้อมๆกันน่าจะรู้สึกเหมือนผมนะตอนนี้โอเคครับท่าที่2ผ่านไปท่าที่3ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเตรียมตัวเมื่อกี้เรายกด้านข้างไปแล้วด้านหน้าไปแล้วด้านบนบ้างครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรายกขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดออกนิดนึงนะเปิดด้านข้างข้อศอกอยู่ข้างลำตัวอ่ะจากนั้นดันขึ้นด้านบนนะครับแบบนี้ตรงๆท่านี้เรียกว่าท่า shoulder press นะครับตรงๆครับสิ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือเหมือนกันเลยคือเราจะไม่ห่อไหล่แบบนี้นะหรือไม่ควรจะยักไหล่แล้วดันขึ้นไปอ่ะสังเกตที่ผมนะตัวตรงแบบนี้ยืดตรงยืดตัวไว้ยืดอกไว้แล้วดันขึ้นตรงๆแบบนี้ดันขึ้นไปตรงๆเลยดีครับโอเคเซตที่1ผ่านครับพี่จ๊าบกลับมาที่เซตที่2ท่าเดิมกลับมาฮะไซเรสนะแบบนี้1 2ป้ายยกครับแบบนี้เหมือนเดิมยืดตัวตรงไว้เพราะนั้นพอเราใช้น้ำหนักน้อยๆเนี่ยพยายามลดการเหวี่ยงตัวขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นยืนตัวตรงยกขึ้นตรงๆแบบนี้เหมือนเราถือขวดน้ำเพื่อที่จะเทด้านข้างเนี่ยแบบนี้นะเราจะเทด้านข้างแบบนี้พี่จ๊าบท่าสวยมากเลยนะครับแบบนี้นะยกตรงตัวหน้ามองไปข้างหน้าโอเคเยี่ยมครับพี่จ๊าบท่าที่สองเหมือนเดิมท่าที่สองเดี๋ยวผมทำไปกับท่านผู้ชมเลยด้านหน้าเลยนะพร้อมแล้วไปครับพี่จ๊าบด้านหน้าครับอีกวันนี้เห็นไหมตรงๆแบบนี้เลยตำแหน่งของขวดน้ำหรือน้ำหนักของเรานะควรอยู่ขนานหรือว่าแนวเดียวกับหัวไหล่เราทำไมเราไม่ยกขึ้นสูงๆเลยพี่จ๊าบอย่างที่ทราบกันดีมันอาจจะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เรามีค่อนข้างไหลมัดมีเส้นเอ็นเยอะแยะมากมาย
1: เราจะไปโดนบ่าได้
0: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยสมมติถ้าท่านผู้ชมถ้าเพิ่งเริ่มถ้าเราทำเยอะเกินไปเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นี่พูดอยู่ก็พูดจะไม่ค่อยถูกเลยนะเพราะว่าเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยโอเคส่วนวิธีการสมมติถ้ารู้สึกโอเคป่ะสองเซตทำไงดียืนนิดนึงวอร์มหมุนหัวไหล่นิดนึงครับช้าๆท่าที่3ไปครับพี่จ๊าบท่าที่3ยกขึ้นตรงๆเหมือนเดิมโชเดอร์เพสยกดันขึ้นดันขึ้นดีครับโชเดอร์เพสดีครับดันขึ้นโหดันขึ้นตรงๆดีครับดันขึ้นเพดานเลยนะนี่นะผู้ชมทางบ้านถ้าทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกได้นะว่าโอ้โหล้ามกันนะโอเค เซตไหนแล้ว
1: เซตที่2ครับ
0: รอบสุดท้าย
1: รอบสุดท้าย
0: รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาทำตามกันนะรอบสุดท้ายแล้ว
1: มา
0: ท่าเดิมไซเรสเราเรียกสั้นๆว่าไซเรสเนาะแต่ว่าจริงๆท่ามันคือไซเลทรัลเรสอ่ะมาครับด้านข้างเดี๋ยวผมหันได้ผมหันด้านข้างเหมือนเดิมตัวตรงยกอันนี้เหมือนเดิมนะอย่าลืมไม่ต้องยกไม่ต้องยกสูงจนเกินไปนะเอาแค่ระดับหัวไหล่พอครับประมาณนี้แล้วก็พยายามให้ข้อศอกอยู่เหนือขวดน้ำเนาะข้อศอกอยู่เหนือน้ำหนักของเราอย่าให้มันกลางออกแบบนี้นะแบบนี้ไม่เอานะครับผมแบบนี้ยกขึ้นข้อศอกสูงข้อศอกสูงกว่าเหนือกว่านิดหน่อยอันนี้เพื่อที่ให้เราเกรงที่ต้นแขนแล้วก็หัวไหล่เราให้มากที่สุดโอเคครับเยี่ยมร้อยอุ่นๆแล้วนะอุ่นๆแล้วนะโอเคมาไปต่อเลยครับจับฟอนเรสครับไปถ้าใครรู้สึกว่าออกแรงได้แล้วเร็วหน่อยได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังออกแรงไม่เก่งเลยยังแบบคอนโทรลไม่ได้ซ้ายขวาไม่เท่ากันเนี้ยเราทำช้าๆก่อนนะค้างไว้นิดนึงแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงเห็นไหมการสั่นจริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันบ่งบอกว่ากล้ามเนื้อเรากำลังทำงานแล้วก็เกร็งอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับจับสั่นไหมครับเนี่ย
1: สั่นจริงฮะ
0: อุ้ยแข็งแรงมากครับพี่จ๊าบท่าสวยมากโอเคครับท่าสองมาท่าสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมมาแอคทีฟมอร์นิ่งของเราแอคทีฟจริงๆนะ
1: แอคทีฟจริงๆครับแอคทีฟจริง
0: ๆโอเคมาท่าสุดท้ายวันนี้โชลเดอร์เพรสครับไปยกขึ้นตรงๆดันท่านี้พยายามเชิดอกให้ตรงไว้ยืดอกตรงๆไว้เพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าสมมติถ้าเราไหล่ห่อนะมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกที่หัวไหล่ยืดตรงๆดันขึ้นดันขึ้นดีครับดีครับอีกนิดนึงยืดตัวแล้วดันให้สุดแขนศอกตั้งฉากนะโอเคครับพี่จ๊อบเรียบร้อยเยี่ยมมากสุดยอดมากเลยวันนี้อ่ะโอเคครับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือเวิร์กเอาท์กันเสร็จแล้วครับอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดครับคือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการ stretching นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะครับอ่ะเริ่มจากท่าที่1ครับท่านี้ให้เราจับไปที่ข้อเท้าแบบนี้นะยืดตัวขึ้นนะยืดอกขึ้นพับส้นเท้าไปหาสะโพกครับยืดตัวตรงอ่ะจับแบบนี้เพื่อเป็นการให้กล้ามเนื้อต้นขาของเรามันได้ยืดแบบนี้นะจากที่เราเซตแรกนู่นเลยเนาะเราทำสควอทกันไปเพราะฉะนั้นต้นขาเราได้ทำงานเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับต้นขาเราใช้งานเยอะเมื่อกี้เนาะอีกข้างนึงครับเปลี่ยนข้างแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังรู้สึกว่าโอ๊ยมันทรงตัวยากจังเลยอะเราเปิดมือออกได้นะแบบนี้เพิ่มการทรงตัวยืดตัวตรงแต่หลักๆคือเราพยายามดึงให้ส้นเท้าเราดึงไปให้ใกล้สะโพกที่สุดให้ต้นขาหรือหัวเข่าเรานะพับไปด้านหลังแบบนี้เลยยืดตัวขึ้นโอเคครับท่าต่อมายังอยู่ที่ต้นขาอยู่แต่เป็นต้นขาด้านหลังนะครับให้เราเปิดขาเอาเริ่มจากข้างขวาก่อนแล้วกันพี่จ๊าบข้างขวานะครับยกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับวางส้นเท้าลงกระดกปลายเท้าขึ้นแล้วโน้มตัวลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสังเกตนะขาอีกข้างนึงสมมติถ้าเรายืดข้างขวาอยู่ขาข้างซ้ายเราจะงอนิดนึงแล้วโน้มตัวไปแตะที่ปลายเท้าแบบนี้ใครไม่ถึงท่านผู้ชมถ้ายังยืดไม่ถึงครับจับไปที่หัวเข่าก็ได้หน้าแข้งก็ได้ประมาณนี้พยายามดันสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะให้รู้สึกไปที่ตรงเรนนี้ครับต้นขาด้านหลังของเราช่วงด้านหลังโอเคครับสลับข้างนะแบบนี้ทำเหมือนกันทำเหมือนเดิมเลยระยะห่างเท้าขาด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยห่างประมาณ1ฝ่าเท้านะครับ1ช่วงเท้าเราโอเคครับขึ้นมาจากนั้นด้านบนกันบ้างด้านบนกันบ้างเมื่อกี้เราใช้ทั้งต้นแขนใช้ทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่เดี๋ยวเรายืดกันนิดนึงให้พับแบบนี้ครับพับผ่านลำตัวมาเลยมืออีกข้างหนึ่งกดไปที่ข้อศอกแบบนี้เลยยืดให้รู้สึกว่าต้นแขนหรือกล้ามเนื้อไตรเซปของเรานะครับได้ถูกยืดออกนะกดหัวไหล่ลงนิดนึงยืดออกกดเข้ามาไม่ต้องบิดตัวตามนะยืนเฉยๆยืนตัวตรงกดแขนเข้ามาโอเคครับแล้วก็เปลี่ยนข้างนะแบบนี้ถ้าสมมติถ้าเรายืดไปแบบนี้เราอาจจะรู้สึกต้นแขนเราไม่ค่อยได้ยืดเนาะ
1: ไปยืดหลังกับลำตัวด้านข้างแทน
0: งั้นยืดตัวตรงไว้ยืดตัวตรงไว้พาดแค่แขนมาดึงเข้าหาลำตัวอย่างเดียวแค่นี้กดแค่นี้ครับโอเคท่าสุดท้ายครับพี่จ๊าบ เราพับฟาร์เมอร์ประกบกันด้านหลังแบบนี้

0: แบบนี้นะแล้วยืดตัวขึ้นกดหัวไหล่ไปด้านหลังแบบนี้ให้อกเราถูกยืดออกกล้ามเนื้ออกแขนหัวไหล่เมื่อกี้เราใช้หัวไหล่นะยืดออกเชิดคางขึ้นนิดนึงฮะกดหัวไหล่ลงโอเคเรียบร้อยครับพี่จ๊าบก็วันนี้ครับก็จบลงแล้วสำหรับการแอคทีฟหรือก็ใช้รูปแบบเวทเทรนนิ่งของเราเรียบร้อยก็อย่างที่วันนี้ครับเรามาออกกันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่การเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง
1: หรือมีแรงต้าน
0: มีแรงต้านมีน้ำหนักเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมมีเห็นไหมมีขวดน้ำมีการฝึกจากน้ำหนักตัวเองในการทำให้ร่างกายและแอคทีฟทีนี้จริงๆแล้วในช่วงเริ่มต้นเนี่ยอยากจะแนะนำว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยควรจะต้องมีหลายๆรูปแบบนั้นมีทั้งการฝึกแบบการเผาผลาญแคลอรี่หรือการทำคาร์ดิโอหรือการอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการโยคะง่ายๆเป็นต้นนะครับก็อย่างที่วันนี้เราพาออกก็เป็นหนึ่งในรูปแบบที่เราออกกำลังกายแบบง่ายๆที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมกำลังจะได้อยู่กับเราเนี่ยครับ Active Morning เนี่ยจะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะครับผมมีแน่นอนมีนะหลายรูปแบบ
2: แน่นอนคร
0: ับ ครับผมแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีการออกกำลังกายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารด้วยนะครับแล้วก็
1: กิน
0: ครับผมก็ในไหนก็วันนี้ก็เหนื่อยกันมากแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวไปแอคทีฟใช้ชีวิตประจำวันกันต่อนะครับผมโอเคครับแล้วก็ในวันนี้ครับผมเทรนเนอร์ต๊อดแล้วก็เทรนเนอร์จ๊าบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพวกเราใหม่ได้ในทุกๆวันตอนเช้านะครับกับพวกเราแอคทีฟมอร์นิ่งทางช่อง T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิด

ของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: เอาล่ะนักเดินทางทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่เดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
11: ที่โน่นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้านู้นไง
1: ข้างหน้านู้นเหรอหรือโน่นหรือว่านู้น
8: นู้นนู้นนู้น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพ่อหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ
11: ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิฮะไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
7: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
3: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
10: จริงเหรอเย้ๆๆ
13: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
10: รับคำสั่งประจำการขอรับเจ้านาย
3: เอาละไปกันเถอะ
1: ตึ๋งตึ๋งอุ๊ยตัวอะไรน่ารักจัง
3: โอ้พวกกาลาปะนะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
4: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
4: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
11: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ

0: เลิฟหล่อไหมล่ะ
1: เ
2: พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
3: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
2: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
4: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
3: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนา
2: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
3: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
1: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
2: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
3: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเรา2คนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
2: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
3: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเรา2คนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
2: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
3: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
1: อยากรู้เจ้าครับ
2: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
3: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
4: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
5: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
3: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
4: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
3: เอาล่ะมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
1: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
3: โอ้ได้เลย
1: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
3: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
6: อย่างนี้นี่เอง
2: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
7: เย้ดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
2: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
7: อย่างนี้นี่เอง
4: มิน่าล่ะพวกท่าน2คนถึงสนิทกันขนาดนี
2: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
7: นั่นรูปปั้นใหญ่เบ้อเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
2: ๋อท่านนามารูปไง

0: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี
1: ่นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ุ่นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงไข่และประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place P L A N T I N G PLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade shade shade แปลว่าร่มเงา season season season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: รู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการกรณีของการบริหารงานบุคคลของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเช่นการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งการลงโทษทางวินัยผู้พิพากษาแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นคดีปกครองแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนำคดีประเภทนี้มาฟ้องที่ศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
4: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
6: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
7: ขอบคุณค่ะ
8: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
9: เกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
8: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
9: ยังไงอะ
8: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
9: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
8: ั่นก็ถูกของแกแต่แกดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
9: เออวะเขามาทำไมวะ
8: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
9: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
8: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนมันยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครู

0: ิดให้ดูที่โรงเรียน
1: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
2: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
1: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
1: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
1: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
6: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอ
0: เขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
7: พระนเรศวรพระนเรศวร
6: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
1: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
5: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีจ้า
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
17: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
12: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบ

0: าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
0: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆ
2: ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
3: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
3: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ตอนลอยตัวในน้ำ
1: มาค่ะเด็กๆมาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน้ำมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
2: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อดัม
2: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
1: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
2: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก
1: ็
2: คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได้
1: โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
3: พร้อมค
1: ่
3: ะ
1: อ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
4: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหมมันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่ง

0: ึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงาย
1: อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่ดำจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
2: ปาก
1: ทางปากนะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้าเงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปากถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่เหนือน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมเหมือนท่าเดิมเลยการแลแค่นั้นเองนะครับเอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควรลงไปให้กวดจมน้ำหนูเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอยเด็กๆครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ำให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทำได้ไหมครับ
2: ทำไมต้อง15เมตรด้วยคะ
1: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ำท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับ
2: กันเช
1: ีย
2: ง
1: กันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับท่าโกบโอ้โหเก่งๆทางนั้นเลยลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยขาไปเงยหน้าไว้เงยหน้าไว้ขาไปเก่งมากอีกนิดเดียวไปเลยมาครับตัวไม่ตัวเองด้วยเยี่ยมเลยพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้ว1 2อึ๊บมาเลยมาเลยเก่งครับมาเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่ดำสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: อ้าวเฮ้ดังๆ

0: ถ้าให้เปรียบโนราครับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

0: ภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
1: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltvac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
8: บาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
7: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
9: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
7: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
9: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
8: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครอง คุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: Podcast Lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gelta Chitpet. You can call me Teacher Gel. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรนะคะให้นักเรียนในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนคิดว่าจะต้องเรียนเกี่ยวกับ

0: เรื่องอะไรนะ
1: แฟนตาซี
0: ในใครสามารถอ่านชื่อเรื่องวันนี้ได้บ้างอ่ะขอเป็นกรุ๊ป4อ่ะกลุ่มที่4ใครดีอ่ะน้องที
2: Happy Family 2
0: ขออีก1รอบวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรคะ
2: Happy Family

0: on everyone look at the picture look at the picture ให้ดูที่ภาพนี้นักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะยังไม่ได้ให้ยกมือเลยใช่ไหมเอ่ยเด็กๆต้องฟังคุณครูนะคะให้ดูที่ภาพนี้นักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูนักเรียนด้วยนะคะวันนี้คุณครูแก้วได้เตรียมอะไรไว้ที่โต๊ะนักเรียนแต่ละกลุ่มเอ่ยเตรียมกระดานนั่นเองนะคะให้นักเรียนลองทายสิคะว่าภาพนี้จะเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรเริ่มได้เลยค่ะกรุ๊ปไหนเรียบร้อยแล้วให้ยกขึ้นนะคะให้ยกกระดานขึ้นเลยได้กลุ่มที่ชนะเรียบร้อยแล้วมาดูกันเลยขอ1คน1คนออกมา please come to the front please come to the front ออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะออกมาได้เลยค่ะนักเรียนวางปากกาไว้บอร์ดวางปากกาเด็กๆ look at to your friend look at to your friendกรุ๊ปไหนยังไม่มองเพื่อนกรุ๊ปไหนยังไม่มองเพื่อนคะอันนี้ก็จะเป็นลายมือของกิตินันเลยใช่ไหมคะหรือว่าของตัวแทนของกลุ่มที่3ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่3ให้นักเรียนในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันพิจารณาสิคะว่าคำนี้สัมพันธ์กับภาพที่คุณครูขึ้นในกระดานหรือในจอหรือเปล่าลองดูสิคะคำนี้ต้องออกเสียงว่าอย่างไรนะคะเพื่อนอีกครั้งค่ะ
1: sister
0: เพื่อนๆในห้องเรียนคิดว่ากลุ่มที่3เขียนได้ถูกต้องไหมคะใครคิดว่าเขียนได้ถูกต้องกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะดีมากนะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าเพื่อนกลุ่มที่3เขียนถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะนักเรียนในห้องเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากไหนกิตินันลองออกเสียงคำนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
2: sister
0: ดูที่กล้องนะคะแล้วก็ลองพูดดังๆเลยค่ะ
2: sister
0: sister
1: sister
2: sister
0: sister ก็คือพี่สาวหรือน้องสาวนั่นเองนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะดีมากนะคะคำนี้เด็กๆลองออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะsister
1: sister
0: sister ไหนนักเรียนคนใดมีพี่สาวหรือว่าน้องสาวบ้างไหมคะดีมากนะคะเอามือลงได้ค่ะมาดูที่ภาพถัดไปกันดีกว่าค่ะภาพถัดไปนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะภาพนี้เลยเริ่มค่ะนักเรียนปลายทางลองคิดนะคะว่าคำนี้จะมีตัวอักษรอะไรบ้างคำนี้นั่นก็คือคำว่าอะไรคะเพื่อนๆคำว่า brother
1: brother
0: เพราะว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนั่นเองนะคะคำนี้นั่นก็คือคำว่า brother มีตัวอักษรตัวอะไรบ้างนะคะนักเรียนเขียนให้ถูกต้องนักเรียนปลายทางสามารถเขียนคำศัพท์ลงไปได้เลยนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูคำตอบของนักเรียนด้วยอย่างไม่ใช่กรุ๊ปไหนได้แล้วยกขึ้นเลยนะคะครูแก้วจะเดินไปดูอย่างไม่ใช่นิดนึงอีกหนึ่งตัวอักษรที่ยังต้องแก้ไขตัวอะไรได้แล้วกรุ๊ป2ออกมาต้องยกให้เป็นยังไงยกให้ครูแก้วเห็นไหมคะต้องยกให้เห็นและชัดเจนทุกคนถือทุกคนดูที่เพื่อนค่ะ everyone look at to your friend look at to your friend ดูที่เพื่อนคนนี้เลยคนนี้เป็นตัวแทนของกรุ๊ปไหนคะกรุ๊ป2นั่นเองเด็กๆลองดูซิว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องไหมเอ่ยใครคิดว่าถูกต้องกดไลค์กดไลค์หน่อยค่ะนักเรียนปลายทางคิดว่าเพื่อนของกลุ่มที่2เพื่อนกลุ่ม2เขียนได้ถูกต้องไหมคะช่วยกันตรวจสอบได้เลยนะคะเด็กๆนี้นะคะเราก็จะอ่านได้เราจะพูดได้ว่าอย่างไรคะ

0: อีกรอบค่ะ
1: brother
0: brother นั่นก็คือพี่ชายหรือน้องชายใช่ไหมคะจะสามารถเขียนได้แบบนี้เลยเหมือนกันไหมเอ่ยเหมือนกันนะคะเด็กๆลองสะกดคำว่า brother ให้ฟังอีกรอบค่ะ
1: brother
0: สะกดค่ะสะกด
1: b
0: e
1: i o t h e r
0: เก่งมากอ่ะในต้นหอมต้นหอมลองออกเสียงหน่อยค่ะ
2: brother
0: brother
2: brother
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปที่จะได้หัวใจไปคือกรุ๊ปใดบ้างคะ
1: 3 2
0: กรุ๊ปที่กลุ่มที่3และกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่2นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรนะพูดดังๆอีก1รอบค่ะดีมากนะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของ Happy Family 2จะเรียนเป็นครั้งที่2นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันบ้างค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องบอกประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลในครอบของบุคคลในครอบครัวได้นะคะรวมถึงมีการพูดถามตอบเกี่ยวกับพี่น้องได้ถูกต้องนะคะวันนี้มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ทำนะคะหลากหลายเลยเดี๋ยวฝากนักเรียนนะคะนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปที่กิจกรรมถัดไปค่ะเด็กๆลองดูกิจกรรมนี้เด็กๆคิดว่ากิจกรรมนี้คุณครูแก้วตาจะให้ทำอะไรคะกิจกรรมนี้จะต้องมีประโยคที่เป็นอย่างไรถูกต้องและอีกกี่ประโยคที่จะผิดอะไรใช้แทน1ใช่ไหมคะ1ประโยคจะต้องผิดและกี่ประโยคจะต้องถูกต้องถูกกี่ประโยคกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตจากรูปภาพครูแก้วจะให้ประโยคมาทั้งหมด3ประโยคครูแก้วจะให้ประโยคมาทั้งหมด3ประโยคซึ่ง2ประโยคจะเป็นประโยคที่เป็นอย่างไรคะเพื่อนๆ2ประโยคจะเป็นประโยคที่ถูกต้องและอีก1ประโยคจะเป็นประโยคที่ประโยคที่ไม่ใช่ความจริงนะคะต่อไปเด็กๆมาดูที่ภาพนี้เลยค่ะและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ everyone look at the picture look at the picture ให้ดูภาพนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะคะให้เด็กลองคิดในใจประโยคนะคะครูแก้วจะให้มาดังนี้เลยประโยคแรกประโยคแรกไหนลองอ่านสิลูกประโยคถัดไปJustin his name is Justin และอีกหนึ่งประโยค
1: He is short
0: เด็กๆคิดว่าประโยคใดที่ถูกต้องบ้างลองคิดเลยค่ะประโยคที่ถูกต้องจะมีกี่ประโยคนะคะเพื่อนๆ2ประโยคและอีกหนึ่งประโยคจะเป็นประโยคที่ไม่ใช่ความจริงลองคิดเลยค่ะกรุ๊ปไหนพร้อมยกมืออ่ะกรุ๊ป5นักเรียนพูดประโยคที่เป็นอย่างไรออกมาคะประโยคที่ถูกเท่านั้นพูดกี่ประโยคเอ่ยน้องปลื้ม2ประโยคใช่ไหมคะอ่ะลองเลยค่ะประโยคที่ถูกต้องประโยคแรกก่อนให้สังเกตจากรูปภาพนี้และพูดประโยคที่ถูกต้องค่ะได้ไหมเอ่ยไม่เป็นไรมีกรุ๊ป4กลุ่มที่4กลุ่มที่4ลองดูภาพนี้และบอกประโยคที่ถูกต้องกี่ประโยคคะ
3: 2ค่ะ
0: 2ประโยคเพื่อนๆในห้องเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนปลายทางลองฟังนะคะว่าเพื่อนจะพูดว่าอะไรเริ่มเลยค่ะ
2: This is my brother
0: และอีก1ประโยคอ่ะคะประโยคไหนเอ่ย
2: His name is Justin.
0: His name is Justin. ใครเห็นด้วยบ้างกดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์ให้เพื่อนหน่อยนักเรียนปลายทางคิดว่า

0: ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคที่ถูกต้องประโยคที่ถูกต้องนะคะก็จะคือประโยคไหนบ้างนะคะประโยคแรกไหนลองพูดเลยค่ะ
1: This
0: is my brother ถูกต้องนะคะและอีกหนึ่งประโยคล่ะคะ
1: He's a Johnny
0: ดีมากนะคะแล้วประโยคนี้ล่ะคะถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะเขามีรูปร่างเป็นอย่างไรสูงนั่นเองนักเรียนปลายทางลองสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปมาดูที่ต่อไปนะคะมาดูที่ข้อที่2ข้อที่2ก็จะต้องมีประโยคที่ถูกต้องอีกกี่ประโยคคะประโยคที่เป็นความจริงนะคะประโยคที่เป็นความจริงประโยคที่เป็นความจริงและประโยคที่ไม่เป็นความจริงประโยคที่ไม่เป็นความจริงอีกกี่ประโยค1ประโยคใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะให้นักเรียนสังเกตภาพนี้นะคะ Look at the picture Look at the picture ให้นักเรียนทุกคนเลยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสังเกตภาพนี้ค่ะเป็นอย่างไรมาดูประโยคแรกกันนะคะในลองอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ
1: This is my sister
0: ต่อไป
1: Her name is
0: Grace อีกรอบนะคะ Her name is Graceและอีกหนึ่งประโยค
1: She is tall
0: นักเรียนปลายทางนะคะลองดูสิว่าประโยคใดถูกต้องบ้างใครรู้และอ่ะรูป5กลุ่มที่5วันใหม่ลองพูดกี่ประโยคนะคะเพื่อนๆที่เป็นความจริง
1: 2
0: ประโยคที่เป็นความจริงเริ่ม
2: Is my
0: มีดิสตัวแทนในกลุ่มอยากช่วยไหมคะมีใครได้ไหมเอ่ยอ่ะกรุ๊ปวันมั่นใจ
3: This is
0: เดี๋ยวนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1พูดกี่ประโยคนะคะ2ประโยคเริ่มเลยค่ะ
3: This is my sister
0: อีก1ประโยคล่ะคะ
3: Her name is Grab
0: ใครเห็นด้วยกับเพื่อนกดไลค์หน่อยค่ะใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะว่าที่2ประโยคที่เพื่อนพูดมาเป็นความจริงประโยคแรกที่ดาเนียพูดคือประโยคว่าอย่างไรนะคะดาเนียช่วยหน่อยค่ะใช้ไมค์ค่ะใช้ไมค์ค่ะ
3: This is my sister
0: This is my sister ถูกต้องนะคะและอีก1ประโยคและอีก1ประโยคล่ะคะประโยคไหนประโยคนี้หรือเปล่าประโยคนี้เหรอคะลองพูดเลยค่ะ
3: Her name is good
0: ดีมากปรบมือให้ดาเนียหน่อยค่ะดีมากนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นประโยคที่ถูกต้องขอทบทวนอีกหนึ่งรอบประโยคแรกนั่นก็คือ
1: This is my sister
0: และอีกหนึ่งประโยคค่ะ
1: Her name is good
0: ดีมากปรบมือตนเองค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับกิจกรรมนี้กรุ๊ปใดบ้างที่จะได้หัวใจไปคะกลุ่มที่4และกลุ่มที่4และกลุ่มที่1นั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนต่อไปนะคะให้นักเรียนครูแก้วจะขอยกตัวอย่างสถานการณ์เด็กๆคิดว่าถ้าครูแก้วให้ภาพแบบนี้มาเราน่าจะอยู่ที่ไหนคะเราน่าจะอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเด็กๆประโยควันนี้นะคะที่เราจะเรียนนั่นก็คือประโยคการถามเกี่ยวกับพี่น้องเพราะอะไรเด็กๆเพราะอะไรครูแก้วถึงบอกว่าเป็นการถามเกี่ยวกับพี่น้องเพราะประโยคมีคำว่าอะไรเอ่ยดีมากนะคะถ้าหากว่าเราจะถามว่าคุณมีพี่สาวหรือน้องสาวหรือไม่คุณมีพี่สาวหรือไม่เราจะสามารถพูดเป็นประโยคนะคะในภาษาอังกฤษได้ว่า Do you have any sisters อีกรอบนะคะเราจะสามารถพูดได้ว่า Do you have any sisters Do you have any sisters เด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างครูแก้วมีการพูดเสียง Sมี S sounds ที่คำว่าอะไรคะ
1: Sister
0: และมีการขึ้นเสียงสูงที่คำว่า
1: Sister
0: เด็กๆพูดพร้อมกันนะคะและนักเรียนปลายทางพูดตามได้เลยนะคะ Sisters any sisters?
1: Any sisters?
0: Have any sisters?
1: Have any sisters?
0: You have any sisters?
1: You have any sisters?
0: Do you have any sisters? ประโยคก็จะได้ว่าคุณมีพี่สาวหรือไม่นะคะหรือว่าคุณมีน้องสาวหรือไม่นะคะคุณมีน้องสาวบ้างหรือไม่ใช่ไหมคะเด็กๆลองมาดูนะคะว่ามีหรือไม่มีหรือไม่คะในบ้านหลังนี้เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยถ้ามีเราจะสามารถตอบได้ว่าอย่างไรลองเดาคำตอบค่ะนักเรียนปลายทางลองเดาสิคะว่าจะตอบได้ว่าอย่างไรคะเราก็จะสามารถตอบได้นะคะถ้ามีเป็นไงคะแฮปปี้เลยนะคะถ้ามีเราก็จะสามารถตอบได้ว่าในใครอ่านได้ประโยคนี้ในใครอ่านได้ขอ1คนเป็นการทบทวนประโยคใครอ่านได้ถ้าหากว่ามีนะคะเราก็จะสามารถตอบได้ว่า yes I do yes I do อีกรอบนะคะถ้ามีเราก็จะสามารถตอบได้ว่า yes I do
1: Yes, I do.
0: จักรพรรดิลองตอบอีกครั้งค่ะ
2: Yes, I do.
0: Yes, I do.
2: Yes, I do.
0: Yes, I do.
2: Yes, I do.
0: อีกรอบขออีกหนึ่งคนไหนใครได้บ้างน้องทีน้องทีลองตอบสิคะถ้าหากว่ามีพี่สาวตอบว่า
2: Yes, I do.
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะต่อไปเด็กๆมาดูที่ภาพถัดไปมีไหมเอ่ยไหนใครสามารถลองพูดได้บ้างประโยคนี้น้องทีลองพูดประโยคนี้เลยค่ะ
2: Do you have any brother
0: brother ต้องขึ้นเสียงสูงไหมคะอีกรอบเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า Do you have any brothers Do you have any brothers เด็กๆลองพูดเลยค่ะDo you have any brothers?
1: Do you have any brothers?
0: เก่งมากค่ะมีหรือไม่มีคะ
1: ม
0: ีถ้ามียิ้มแฮปปี้ดีใจเลยใช่ไหมคะจะตอบว่าอย่างไรคุ้นๆกรุ๊ป1กลุ่มที่1ดาเนียจะตอบว่าอย่างไรเพื่อนๆนะคะลองฟังคำตอบของดาเนียได้เลยค่ะ
2: Yes Yes I do
0: จะตอบได้ว่าอย่างไรนะคะเพื่อนๆเราจะสามารถตอบได้ว่า Yes I do
1: Yes I do
0: Yes I do
1: Yes I do
0: ดีมากนะคะจะได้ประโยคแบบนี้เลยฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคนะคะลงบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะมาอีก1ประโยคคุ้นๆไม่เอ่ยใครได้มีเสียงออกมาน้องทีกรุ๊ป4กรุ๊ป4
2: Do you have any sister
0: ยังไม่ใช่กลุ่มที่2กลุ่มที่2ต้นหอมให้เพื่อนๆลองฟังนะคะว่าต้นหอมจะพูดประโยคคำถามได้ว่า
4: Do you have any sister
0: ขอเสียง S คำว่า sister หน่อยอีกรอบ
4: Do you have any sisters?
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า Do you have any sisters? Do you have any sisters? เด็กๆลองพูดเลยค่ะ
1: Do you have
0: any sisters? ดีมากนะคะเรามาดูกันค่ะมีหรือไม่
1: ม
0: ีน่าเศร้าเลยมีหรือไม่
1: ม
0: ีใครสามารถตอบได้กลุ่มที่5วันใหม่ดูนะคะเด็กๆลองฟังว่าวันใหม่จะตอบว่าอย่างไรค่ะ
2: No I do
0: ยังไม่ใช่มีส่วนที่ถูกน้องจีกรุ๊ป4ลองตอบสิคะ
2: On I do
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกทั้งหมดยังไม่ชัดเจนเด็กๆถ้าเราไม่มีนะคะเป็นการตอบแบบปฏิเสธใช่ไหมคะเราก็จะสามารถตอบได้ว่า No I do not
1: No I do not
0: No I do not
1: No I do not
0: อันนี้จะเป็นการตอบแบบเต็มรูปแบบเลยเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยคุ้นๆไหมคะต่อไปนะคะต่อไปมาดูที่ประโยคคำถามถัดไปใครสามารถจำได้แล้ววันนี้เรียนเรื่องอะไรไหนได้หรอได้ไหมกลุ่มที่3 ลุ่มที่5มั่นใจใช่ไหมคะลองอ่านประโยคคำถามให้ฟังหน่อยค่ะ
2: Do you have antibiotics
0: อีกรอบค่ะ
2: Do you have antibiotics
0: ยังไม่ชัดเจนนะคะอ่ะ group 4กลุ่มที่4กลุ่มที่4ขอตัวแทน
2: Do you have any brothers
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะประโยคคำถามนะคะก็จะได้ว่า Do you have any brothers?
1: Do you have any brothers?
0: Do you have any brothers?
1: Do you have any brothers?
0: เก่งมากค่ะนักเรียนสาเหตุใดที่คุณครูต้องขึ้นเสียงสูงที่คำว่า brothers คะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการตอบแบบ yes no question เป็นการตอบแบบ yes หรือว่า no นั่นเองเข้าใจไหมคะอ่ะต่อไปเด็กๆมาดูมีหรือไม่มีน่าเศร้าเลยไม่มีตอบว่าอย่างไรอ่ะกลุ่ม4กลุ่มที่4มั่นใจ
2: no I do not
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ก็คือจะเป็นการตอบแบบประโยคเลยใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า no I do notและมาดูนะคะอีกหนึ่งแบบเป็นแบบรูปอะไรคะรูปย่อนะคะใครจำได้ครูแก้วจำได้ว่าเคยเรียนตอนป.1การตอบแบบนี้อ่ะน้องทีอีกหนึ่งรอบเป็นการตอบแบบรูปย่ออีกหนึ่งแบบตอบได้ว่า
2: No I don't
0: อีกรอบหนึ่งขออีกรอบชัดๆให้เพื่อนได้ยินค่ะ
2: No I don't
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะวันใหม่เมื่อสักครู่น้องทีตอบว่าอย่างไรนะคะตอบว่าอย่างไรนะคะ
2: No I don't
0: อีกรอบค่ะ
2: No I don't
0: ใช่ไม่ใช่น้องทีน้องทีลองพูดให้วันใหม่ฟังอีกรอบได้ไหมคะ
2: No I don't
0: ลองตอบอีกรอบค่ะวันใหม
2: ่ No I don't
0: ใช่ไม่ใช่คะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะเก่งมากนะคะเอาละค่ะเด็กๆก่อนที่จะไปกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะมีกลุ่มใดบ้างที่ตอบได้มีกลุ่ม4กลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มเชื่ออะไรอีกกลุ่มที่5ใช่ไหมคะมีกลุ่มที่2ด้วยนะคะเดี๋ยวแก้จะให้คะแนนไว้ก่อนนะคะมีกลุ่มที่2กลุ่มที่เท่าไหร่อีกกลุ่มที่4กลุ่มที่เท่าไหร่อีกกลุ่มที่1ให้ไปหรือยังกลุ่มที่5แล้วก็กลุ่มที่1นะคะดีมากค่ะต่อไปนักเรียนเรามาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะครูแก้วจะให้นักเรียนนะคะแต่งประโยคตามโครงสร้างที่เราได้เรียนมานั่นเองถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีพี่น้องฟังดีๆนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟัง listen carefully เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะถ้าหากว่านักเรียนมีพี่น้องให้นักเรียนวาดภาพนะคะวาดรูปประกอบนะคะแล้วก็เติมประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จเรียบร้อยนะคะให้จับคู่กับเพื่อนค่ะให้จับคู่กับเพื่อนเพื่อสลับกันอะไรคะเก่งมากค่ะเพื่อสลับการถามตอบกับเพื่อนนั่นเองนะคะหากว่านักเรียนนะคะมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูเพิ่มได้เลยนะคะสามารถสอบถามคุณครูเพิ่มได้เลยและถ้าหากว่าคุณครูนะคะสังเกตว่านักเรียนไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนให้คุณครูนะคะเดินดูนักเรียนในทุกๆคนนะคะแล้วก็ดูคำศัพท์ด้วยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะหน้าตาของกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยค่ะในส่วนบนนะคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแรกนักเรียนจะต้องทำอะไรคะนักเรียนจะต้องทำอะไรคะวาดรูปนั่นเองและในส่วนของประโยคคำถามและประโยคคำตอบนักเรียนจะต้องเติมให้เป็นอย่างไรเติมให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นครูแก้ววาดเป็นภาพนี้ค่ะวาดเป็นภาพนี้เพราะฉะนั้นประโยคคำถามที่จะต้องเติมกลุ่ม4กลุ่มที่4ประโยคคำถามที่แก้วต้องเติมคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะลูกตามโครงสร้างนะคะก็จะได้ว่าอย่างไรเด็กๆลองอ่านประโยคคำถามหน่อยค่ะ
1: Do you have sister
0: ยังไม่ใช่ขอ group 4
2: Do you any sister
3: Do you have sister
0: ขอกลุ่มที่4นะคะขอกลุ่มที่

0: 4ลองอ่านประโยคคำถามที่คุณครูแก้วตาได้ยกตัวอย่างในการวาดภาพสำหรับการทำกิจกรรมนี้หน่อยค่ะ
1: Do you have any sister?
0: Do you have any sisters? เด็กๆประโยคนะคะเติมให้สมบูรณ์ได้แบบนี้คุณครูแก้วมีน้องสาวใช่ไหมคะเพราะครูแก้ววาดภาพนี้ครูแก้วจะต้องตอบว่าอย่างไรครูแก้วจะต้องเขียนตอบว่าอย่างไรเก่งมากค่ะครูแก้วก็จะต้องตอบในลักษณะแบบนี้เลยนะคะใครที่ทำได้บ้างใครคิดว่าทำได้แน่นอนเด็กๆแล้วถ้าหากว่าเราเป็นลูกคนเดียวล่ะไหนใครมีเป็นลูกคนเดียวบ้างไหนใครมีลูกคนเดียวบ้างหนูก็ต้องตอบว่าอย่างไร No I don't หรือว่า No I do not นั่นเองเข้าใจไหมคะและอยากมีพี่ชายพี่สาวน้องสาวหรือไม่คะอยากมีไหมคะถ้าสมมุติว่านักเรียนนะคะเป็นลูกคนเดียวแล้วก็อยากมีพี่ชายหรือว่าพี่สาวนะคะนักเรียนสามารถวาดภาพลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมได้แล้วก็ให้นักเรียนนะคะเป็นอย่างไรให้นักเรียนนะคะวาดรูปหัวใจให้รูปวาดรูปหัวใจเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นการบอกว่าเราอยากมีพี่สาวหรือว่าน้องสาวเพิ่มเติมนั่นเองเข้าใจไหมคะใครเข้าใจกิจกรรมนี้กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะดีมากนะคะถ้าหากว่าเข้าใจกิจกรรมนี้นะคะไปเริ่มทำได้เลยค่ะจากพ่อแม่เดียวกันขาดหนึ่งเหรอ
2: ไม่เหลือแล้วมัน
0: ให้เพื่อน
3: หนึ่งว่าตัวเองก็เป็นผู้คือผมไม่มีแบบกิน
0: อ่ะอยากมีพี่อยากมีพี่น้องไหม
2: อยากแต่ว่า
0: ถ้าอยากมีก็วาดแล้วก็วาดสัญลักษณ์รูปหัวใจเล็กๆไปเข้าใจไหมคะคุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมแสดงว่าคนนี้ตั้งใจฟังนี่ก็จะเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะตัวอย่างนักเรียนจะลอกของครูแก้วตาเลยได้ไหมนักเรียนจะลอกของครูแก้วตาเลยได้ไหมคะเพราะว่านักเรียนแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็มีพี่น้องที่เป็นยังไงแตกต่างกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคุณครูแก้วตานั่นเองนะคะสามารถตอบได้ว่ามีน้องสาว2คนใช่ไหมคะน้องชายขอน้องชายก่อนขอน้องชายต้องเติมอะไรด้วยคะ letter อะไร letter S ลงไปด้วยใช่ไหมเอ่ยถ้ามีพี่สาวพี่สาวต้องตอบว่า yes อะไรyes I do yes I do โอเคไหมคะอย่าลืมเติม letter s ลงไปด้วยทำได้ไหมเอ่ยอย่าลืมประโยควันนี้เราเรียนว่าอย่างไรหนูจะเขียนพี่สาว do you have any sisters sisters เติมอะไรด้วยทำได้ไหมKAM อะไรนะ K ามชื่อทำได้ไหมทำได้ไหมDo you have any sisters? Sisters? ต้องเติมเลขอะไรด้วย มีพี่สาวใช่ไหม ดูหน่อย เก่งมาก

นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะสามารถทำได้ไหมเอ่ยกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็สนุกด้วยเพราะนักเรียนได้เป็นอย่างไรคะวาดภาพนั่นเองนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับตนเองด้วยได้เขียนอะไรอีกได้เขียนคำศัพท์ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ

0: ไหนนักเรียนคนใดวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างกดไลค์หน่อยเร็วไหนใครวาดภาพเสร็จแล้วบ้างไหนใครวาดพี่สาวใครวาดน้องสาวใครวาดพี่ชายใครวาดน้องชายดีมากวาดน้องชาย2คนใช่ไหมคะ
1: น้องสาว
0: ว่าวันนี้วาดน้องชายใช่ไหมคะวันนี้วาดน้องชายก่อนนะคะอะไรนะ
1: เขาบอกให้ผมมีน้องชาย
0: ต้องเติมเลเทอร์อะไรด้วยเลเทอร์ S ดูสิได้มีพี่สาวเหรอคะดูสิคำว่า sisters เขียนยังไงพี่สาวเขียนยังไงดูใหม่ดูใหม่นักเรียนปลายทางเรามาดูของนักเรียนคนนี้ดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรคะไหนเพื่อนๆปลายทางลองตรวจสอบสิคะลูกว่าเป็นอย่างไรเขาวาดพี่สาวหรือน้องสาววาดพี่สาวหรือน้องสาวลูกวาดพี่สาวนั่นเองนะคะและเติมประโยคตามโครงสร้างก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นผลงานของกลุ่ม5กลุ่มที่5นั่นเองนะคะปรบมือให้ธนพรหน่อยค่ะเก่งมากนะคะธนพรตกแต่งได้เลย

0: ะเขียนคำว่า brothers ใช่ไหมดูดีๆ brothers เขียนอย่างไรมี letter อะไรแต่แอบมองของเพื่อนสิแอบมองของเพื่อนสิเพื่อนเขียน letter อะไร brother letter อะไรYes, I do. Yes, I do. ต้องเป็น letter อะไร letter D. ถ้าหนูเขียนแบบนี้คือ letter อะไรคะ letter B ใช่ไหมเว้นวรรคไหมต้องเว้นวรรคไหมเว้นวรรคไหมเสร็จแล้วหรือยัง Yes, I do. Brothers, brothers. ลืม letter อะไร Do you have any brothers?ลืมเลตเตอร์อะไรลืมอะไรเด็กๆปลายทางถ้าหากว่านักเรียนปลายทางนะคะทำกิจกรรมใบงานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องจับคู่กันเป็นอย่างไรคะจับคู่กันสลับกันถามตอบด้วยนะคะจับคู่กับเพื่อนข้างๆตัวระบายสีด้วยนะคะต้องจับคู่กันเพื่อฝึกพูดด้วยนะคะพูดแล้วก็นำไปใช้นั่นเองนะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมเอ่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมเขาไปถามใครคะ
1: ถาม
0: พี่สาวเราถามคุณพ่อคุณแม่ถามเพื่อนได้ไหม
1: ได้
0: ถามเพื่อนก็ได้นั่นเองนะคะต้องเว้นวรรคไหมต้องเว้นวรรคไหม Yes I do Yes I do เว้นวรรคไหมคะมีเครื่องหมายอะไรมีเครื่องหมายอะไร Do you have any brothers ต้องมี letter อะไรด้วย

0: นักเรียนครูแก้วมีตัวอย่างของเพื่อนที่เสร็จเรียบร้อยอ่ะต้นหอม please come to the front มาดูนะคะกับใครดีอีกหนึ่งคนขอตัวแทนชนพรธนพรจากกลุ่ม5อ่ะมาดูตัวอย่างของเพื่อนดีกว่าค่ะเอาไมค์มาด้วยใช่ไหมคะเอาไมค์มาด้วยถือไมค์มาเลยเดินถือไมค์มาเลยปากกาของกลุ่มไหนเอ่ยมาเลยให้นักเรียนนะคะจับคู่กันในลักษณะแบบนี้อ่ะนักเรียนในห้อง everyone look at your friends เด็กๆสายตาตอนนี้เราดูที่ใครดูที่ใครอ่ะวางดินสอวางดินสอสีก่อนไหนเอ่ย1 2 3กิตินันอ่ะดูนะคะดูสีเพื่อนๆ เป็นอย่างไรเพื่อนๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สลับกันเป็นอย่างไรนะที่คุณครูแก้วบอกสลับกันถามและสลับกันตอบนะคะอ่ะลองชนพรชนพรลองถามเพื่อนก่อนดูภาพอ่ะถามคำถามเลยค่ะถามได้ว่าอย่างไร Do you have any sisters?
1: Do you have any sisters?
0: ลองตอบค่ะเรามีหรือไม่มีอ่ะที่ภาพและเพื่อนๆช่วยพิจารณาด้วยนะคะมีหรือไม่มีอ่ะต้นหอมลองตอบเลยค่ะ
2: Yes I do
0: เก่งมากต้นหอมมีพี่สาวไหมคะมีนั่นเองนะคะต่อไปต้นหอมถามกลับบ้างดีกว่า
2: Do you
0: have any sisters?
2: Do you have any sisters?
1: Yes I do
0: อีกรอบค่ะ Yes I do
1: Yes I do
0: Yes I do
1: Yes I do
0: yes.เด็กๆจะต้องฝึกสลับการถามตอบในลักษณะแบบนี้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะนักเรียนฝึกถามตอบกันเลยค่ะทุกคนจับคู่กันในกลุ่มของตนเองนะคะเริ่มฝึกได้เลยนะคะให้นักเรียนนะคะใช้ประโยคนี้นะคะในการถามแล้วก็ตอบได้เลยนะคะนั่งลงไหนลองถามเพื่อนถามใครดีกลุ่มนี้มีใครเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้าง
3: หนูเสร็จแล้ว
0: หนูถามกับจักรพรรดิเริ่มไหนลองถามซิประโยคถามว่าอย่างไรเป็นอย่างไรกันบ้างคะไหนกรุ๊ปไหนฝึกแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือค่ะเสร็จเรียบร้อยทุกคนดีมากค่ะต่อไปเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันนะคะเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันEveryone look at the screen ให้ดูที่ไหนคะตอนนี้สายตาเราดูที่ให้วางดินสอวางปากกาลงก่อนวางดินสอสีลงก่อนนะคะดูนะคะเราจะมาสรุปกันเด็กๆเรามาทบทวนประโยคกันนะคะลองมาดูที่ประโยคนี้ค่ะจะได้ว่าอย่างไรพูดพร้อมกันเลยค่ะ ขอกลุ่ม4ขอตัวแทนกลุ่มที่4นะคะลองพูดให้เพื่อนๆปลายทางฟังดีกว่าค่ะประโยคพูดว่า
1: Do you have any brothers?
0: ประโยคในการเรียนในวันนี้นะคะก็จะได้ว่า Do you have any brothers? คุณมีพี่ชายหรือไม่ลองมาดูนะคะประโยคคำตอบประโยคคำตอบสามารถถ้ามีตอบว่าอย่างไรต้นหอมอยากตอบถ้าสมมุติว่าเรามีพี่ชายเราจะสามารถตอบได้ว่าอย่างไรคะลูก
2: Yes I do
0: จะสามารถตอบได้ว่า Yes I do ใช่ไหมคะอีกรอบค่ะตอบว่าอย่างไรนะคะ
4: yeah,
0: นักเรียนทุกคนลองตอบพร้อมกันให้ฟังหน่อยค่ะ
4: yeah.

0: และถ้าหากว่าไม่มีพี่ชายหรือน้องชายจะตอบได้ว่าอย่างไรคะอีกรอบค่ะเก่งมากนะคะจะสามารถตอบได้2แบบใช่ไหมคะน้องทีอ่ะลองแบบแรกก่อนอ่ะให้น้องทีช่วยสรุปความรู้ในวันนี้ด้วยนะคะตอบเลยค่ะ
1: No I do not
0: เก่งมากและอีก1แบบแบบรูปย่อจะสามารถพูดได้ว่า
1: No I do not
0: No I don't
1: No I don't
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมนะคะวันนี้เราก็เรียนประโยคนะคะเกี่ยวกับการถามนะคะถึงพี่น้องนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะดีมากนะคะต่อไปค่ะนักเรียนสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ appearance จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนจะต้องคอยติดตามกันนะคะซึ่งกิจกรรมนะคะที่จะทำนะคะก็จะมีดังนี้เลยนั่นก็คือเป็นใบงานที่4สามารถดาวน์โหลดนะคะใบงานแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: Lady
2: Thank you so much
0: See you later Goodbye

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจะ

อยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ทานได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์หนึ่งของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกนะที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องโวยวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

0: ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นทรวงหรือหวัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าคงสบายดีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสบายดีไหมครับ
2: สบายด
0: ีสบายดีนะลูกจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างครับทีทัศน์ลูก
3: การหาผลลบ3จำนวนครับ
0: การหาผลลบของจำนวน3จำนวนโดยการอะไรเอ่ย
3: ตั้งลบครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้ทีทัศน์หน่อยนะวันนี้นะเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับแต่ก็ยังสอดคล้องกับเรื่องเดิมอยู่นะครับนั่นก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและ

การลบนะเวลาที่เราจะไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อต่างๆสมมุติว่าถ้ามีเงินอยู่500บาทนะครับจ่ายค่าของไป300บาทจะได้เงินทอนเท่าไหร่ครับ200บาทใช่ไหมแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเงินทอนที่ได้มานั้นถูกต้องใครจะทราบบ้างใครทราบบ้างลูกว่าเอ๊ะเงินทอนที่ได้

0: งของผลลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะครับอย่างที่2ต้องแก้ปัญหาได้และอย่างที่3ต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้แน่นอนว่าเด็กๆจะต้องอธิบายได้นะครับบอกกระบวนการขั้นตอนในการตรวจสอบได้และออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะครับคนอื่นเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปนี้นะภาพต่อไปนี้เป็นภาพของอะไรนะครับอันนี้เป็นภาพของอะไรลูกไอศกรีมรสอะไรครับรสส้มใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นไอศกรีมรสอะไรครับไอศกรีมรสช็อกโกแลตนักเรียนคิดว่ามีจำนวนไอศกรีมทั้งหมดกี่แท่งครับกี่แท่งลูก8แท่งนั่นเองใช่ไหมแบ่งออกเป็นอะไรบ้างเอ่ยไอศกรีมรสส้มกี่แท่งลูก5แท่งนะครับและไอศกรีมรสช็อกโกแลตกี่แท่งครับ3แท่งนะแสดงว่าเมื่อสักครู่นี้อ๋อมีครีมทั้งหมด8แท่งแบ่งออกเป็นไอศกรีมรสส้มกี่แท่ง5แท่งใช่ไหมครับและไอศกรีมรสช็อกโกแลตกี่แท่งครับกี่แท่งเอ่ย3แท่งถ้าเราต้องการเขียนเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเราจะเขียนได้อย่างไรเด็กๆจำเพลงได้ไหมเอ่ยจำได้นะเพลงส่วนย่อยส่วนรวมให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลุกขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาร้องเพลงนะบริหารร่างกายกันสักเล็กน้อยยามเช้านะครับพร้อมยังลูก
1: พร
0: ้อมแล้วเอาส่วนรวมอยู่ตรงไหนส่วนรวมอยู่ตรงไหนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวม16 16 16แยกออกเป็น10กับ6 10กับ6 10กับ6 10กับ6รวมกันเป็น16ยังจำได้ไหมลูกยังจำได้นะอ่ะนั่งลงทั้งต้นทางและปลายทางครับจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าจำนวนไอศกรีมทั้งหมดมีเท่าไหร่นะลูก8แสดงว่า8เป็นส่วนย่อยหรือส่วนรวมครับ
1: ส่วนรวม
0: อ๋อส่วนรวมของเรานั่นก็คือ8นั่นเองใช่ไหมแยกออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนนะครับ2 ส่วนย่อย2จำนวนนั่นก็คืออะไรลูก5กับ3นั่นเองเพราะว่า5บวก3เท่ากับ
1: 8
0: นะยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรบ้างใครจะออกมาเขียนให้คุณครูได้บ้างลูกวันใหม่ลูกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรบ้างจากแผ่นภาพเขียนได้เลยลูกแปดลบอะไรเอ่ยแปดลบด้วยสามเท่ากับห้าถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมวลวันใหม่หน่อยเขียนแบบอื่นได้ไหมเขียนแบบอื่นได้ไหมใครเขียนแบบอื่นได้อีกบ้างประกรณ์ลุกมาประกรณ์มาเขียนแบบอื่นได้อีกแปดเท่ากับห้าบวกอะไรสามถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเอาประมวลประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับมีประโยคสัญลักษณ์แบบอื่นได้อีกบ้างไหมนะ

ใครจะออกมาเขียนได้อีกบ้างเอามือจับหูจับลายประมือสองครั้งยกมือทีทัดลูกมาเขียนแบบอื่นเขียนได้อีกไหมลองเขียนดูนะเขียนที่ว่างได้เลยลูก8ลบด้วย5เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ3ถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเอาเยี่ยมมากประมือให้ทีทัศน์หน่อยมีใครเขียนแบบอื่นได้อีกบ้างไหมประโยคสัญลักษณ์แบบอื่นที่นอกเหนือจาก3แบบนี้ลองช่วยกันคิดสิมีตอนนี้มี8ลบด้วย3เท่ากับ5ใช่ไหม8ลบด้วย5เท่ากับ3 8เท่ากับ5บวก3หรือ5บวก3เท่ากับ8นั่นเองยังได้อีกแบบหนึ่งไหมใครทำได้บ้างมาดูกันไม่เป็นไรนะได้ตั้ง3แบบแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราต้องการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับสามารถเขียนได้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก่อนใช่ไหม5บวก3เท่ากับ8นะครับนั่นก็คือนำส่วนย่อย2จำนวนมาบวกกันจะเท่ากับส่วนรวมนั่นเองนะครับหรือเราอาจจะนำ3บวก5เท่ากับ8เราขาดอันไหนไปลูกที่เมื่อสักครู่นี้เราได้3อันใช่ไหมเราขาดอันนี้ไปใช่ไหม3บวก5เท่ากับ8ใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะและถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับเราอาจจะได้ว่า8ลบด้วย5เท่ากับ3ใช่ไหมถ้าเรานำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1นักเรียนจำได้ไหมเอ่ยยังจำได้นะหรือประโยคสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือ8ลบด้วย3เท่ากับ5นั่นเองนะครับจะเห็นว่าจากแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะครับเป็น part whole relationship นะครับซึ่งสามารถเขียนได้เป็น4แบบด้วยกันนะนั่นก็คืออาจจะเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะครับเขียนได้2แบบนะและประโยคสัญลักษณ์การลบก็เขียนได้2แบบเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมและให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันระดมความคิดร่วมมือรวมพลังกันดูว่าอ๋อจากแผนภาพแสดงจำนวนนะแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั้นเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรบ้างนักเรียนลองเขียนลงไปในกระดานสิครับนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับแผนภาพนี้เขียนเลยลูกเขียนเลยช่วยกันลูกช่วยกันน่าจะเขียนได้กี่แบบเอ่ยวันใหม่แอบกระซิบบอกว่า4แบบครับใช่ไหมกลุ่มที่2ได้1แบบใช่ไหมมีแบบอื่นอีกไหมมีแบบอื่นอีกไหมช่วยกันช่วยกันช่วยกันคิดกลุ่มใดเสร็จแล้วชูขึ้นนะเวลาที่นักเรียนนะครับจะดูว่าประโยคสัญลักษณ์เขียนแบบใดได้บ้างนักเรียนก็จะต้องจำได้ว่าอ๋อส่วนย่อย2จำนวนรวมกันจะเท่ากับส่วนรวมใช่ไหมครับและส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1แสดงว่าเราจะสามารถเขียนได้ทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์การลบได้อย่างละ2แบบนั่นเองนะครับหวังว่าปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับกลุ่มได้

0: เสร็จแล้วบ้างกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4ได้กี่แบบลูกกี่แบบลูก
1: 4แบบครับ
0: เขียนได
1: ้4แบบ
0: กลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยเขียนได้กี่แบบลูกเขียนได้กี่แบบเอ่ย
2: 4แบบค่ะ
0: เขียนได้4แบบนะกลุ่มที่4ลูกออกมานำเสนอก่อนมาได้อะไรบ้างกลุ่มเอิญกลุ่มเอิญวางปากกาก่อนนะกลุ่มเอิญวางปากกาก่อนดูของเพื่อนแล้วดูว่าของเราแตกต่างจากเพื่อนไหมหรือมีส่วนใดที่เหมือนของเพื่อนนะครับอ่ะของเราเขียนได้อะไรบ้างลูก
1: 40บวกด้วย20เท่ากับ60
0: เยี่ยมมาก
1: 60ลบด้วย40เท่ากับ20
0: ครับ
1: 60ลบด้วย20เท่ากับ40
0: ครับและ
1: 20บวก40เท่ากับ60
0: นักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนได้ครบถ้วนไหมมีทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบครบเลยใช่ไหมมีกลุ่มใดที่แตกต่างจากเพื่อนไหมกลุ่มที่5เหมือนเพื่อนไหมลูกเหมือนนะกลุ่มที่1ล่ะลูกเหมือนไหมเหมือนไหมลูกเหมือนนะครับกลุ่มที่2ล่ะครับเหมือนไหมเหมือนกลุ่มที่3ล่ะครับเหมือนนะและปลายทางล่ะครับเหมือนไหมเอ่ยหวังว่าคงเหมือนกับกลุ่มที่4นะครับปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเยี่ยมมากนะเนี่ยจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าจำนวนใดคือส่วนรวมครับจากแผนภาพจำนวนใดคือส่วนรวมครับ64เป็นส่วนรวมนั่นเองส่วนย่อยละเบิ้ลส่วนย่อยคือจำนวนใดครับส่วนย่อยคือจำนวนใดเมื่อสักครู่นี้60คือส่วนรวมใช่ไหมส่วนย่อยคือจำนวนใดครับ
1: 20ครับ
0: 20กับ
1: 40
0: เยี่ยมมากประมือให้เบิ้ลหน่อยเยี่ยมมากนะจะเห็นว่าถ้านักเรียนยังจำได้นะครับถ้าเรานำส่วนย่อย2ส่วนใช่ไหมส่วนย่อย2จำนวนมาบวกกันหรือรวมกันจะเท่ากับส่วนอะไรส่วนรวมใช่ไหมจำได้ไหมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมนั่นหมายความว่านำ20บวกด้วย40ก็จะเท่ากับ60หรือ40บวกด้วย20ก็จะเท่ากับ60นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าลองใช้ความคิดซิว่าเราน่าจะเติมจำนวนเนี่ยจำนวนใดบวกด้วย40เท่ากับ60
2: 20
0: ชนะการลูก
1: 20ค
0: ่ะเยี่ยมมากนะครับนั่นคือ20นั่นเองฮะแล้ว40บวกจำนวนใดเท่ากับ60ตะวันลูกตะวันเราดูจากแผนภาพได้เลยใช่ไหมกำลังทดสอบพวกเราอยู่ว่าเข้าใจไหม
1: 20ครับ
0: คือ
1: 20ครับ
0: เยี่ยมมากนะครับ20 40บวก20เท่ากับ60นั่นเองหรือประโยคสัญลักษณ์การลบ60ลบด้วย20เท่ากับเท่าใดดูจากแผนภาพเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหนเกียร์ไหน60ลบด้วย20เท่ากับเท่าใดครับ
1: 40ครับ
0: 40เยี่ยมมากนะหรืออาจจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้อีกลักษณะหนึ่งนั่นคือจำนวนใดลบด้วย40เท่ากับ20ครับเปมี่ลูกเปมี่จำนวนใดลบด้วย40เท่ากับ20ครับ
1: 60ค่ะ
0: 60นั่นเองนะแสดงว่าประโยคสัญลักษณ์ทั้งประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบที่สอดคล้องกับแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนั่นก็คือ4แบบนี้นั่นเองมีใครไม่เข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งแล้วเราจะนำความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมไปใช้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ ก่อนอื่นมาดูที่โจทย์เลยนะมาดูที่โจทย์เลยนะครับโจทย์ว่าอย่างไรครับ256ลบด้วย137เท่ากับจำนวนใดก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องทราบก่อนว่า256นั้นลบด้วย137เท่ากับเท่าไหร่ลงมือคิดทั้งต้นทางและปลายทางครับเราต้องใช้วิธีการใดลูกอ๋อตั้งลบตั้งลบในกระดานได้เลยช่วยกันลูกช่วยกันกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะได้เท่าไรเอ่ยนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยว่าเวลาที่เราจะหาผลลบใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องทำอย่างไรครับนักเรียนจะต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันใช่ไหมถ้าหลักใดยังทำการลบไม่ได้ก็ต้องกระจายจากหลักหน้าไปยังหลักนั้นนะครับเยี่ยมมาเอากลุ่มที่1ได้แล้วนะกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยตอนนี้เหลือกลุ่มที่3นะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่2ลูกมากลุ่มที่2มากลุ่มที่2แบ่งกันนำเสนอนะแบ่งกันนำเสนอนะกลุ่มที่1ให้กลุ่มที่2บ้างได้ไหมได้นะแบ่งปันกันนะลูกเราลบยังไงขั้นแรกเราต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันแล้วยังไงต่อลูกทบทวนนิดนึงนะครับ
1: เอา200
0: นำ256
1: ลบด้วย137
0: แล้วลบในหลักหน่วยก่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ยังไงลูก
1: 6ลบด้วย
0: 6อะไร
1: 6หน่วยลบด้วย7หน่วย
0: 6หน่วยลบด้วย7หน่วยทำการลบเลยได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้ต้องอะไร
1: กระจายจากหลัก10
0: ไปยังหลัก
1: หน่วยค่ะ
0: กระจายไป10 10เท่ากับ10หน่วยรวมกับ6หน่วยเป็น
1: 16หน่วยค่ะ
0: 16หน่วยลบด้วยอะไรได้แล้ว
1: 7หน่วย
0: ลบด้วย7หน่วยได้แล้วเหลือ
1: 9หน่วย
0: เหลือ9หน่วยเขียน9ที่หลักหน่วยใช่มั้ยต่อมาในหลัก10แล้วลูก
1: 40ลบด้วย30เหลือ110ค่ะ
0: 40ลบด้วย30เหลือ110แล้วในหลักร้อยล่ะครับ
1: 200ลบด้วย100เท่ากับ100ค่ะ
0: คำตอบของเราคือเท่าไหร่ลูก
1: 119
0: 119นั่นเองนักเรียนคิดว่าคำตอบของเพื่อนถูกต้องไหมและใครได้คำตอบตรงกับเพื่อนบ้างแล้วการที่เราบอกว่าถูกต้องเราใช้อะไรมายืนยันล่ะว่ามันถูกต้องอ่ะลูกว่าคำตอบถูกต้องปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนก่อนนะคุณครูยังไม่ได้บอกว่าถูกต้องนะแต่คุณครูก็ยังไม่ได้บอกว่าของเพื่อนไม่ถูกต้องนะแต่เราจะใช้อะไรใช้เครื่องมืออะไรที่จะมาช่วยยืนยันหรือทำการพิสูจน์ได้ว่าอ๋อมันเท่ากันนะมันเท่ากับที่เพื่อนบอกนะผลลบที่ได้นะครับมาดูกันนะจากเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณครูพวกเรามีกระดานใช่ไหมทั้งต้นทางและปลายทางคุณครูก็มีกระดาษเหมือนกันนะเป็นกระดาษทดของคุณครูนะครับ256ลบด้วย137ใช่ไหมเท่ากับจำนวนใดเราก็ดูนะครับอย่างที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอ๋อ6หน่วยลบด้วย7หน่วยยังทำการลบไม่ได้จึงต้องกระจายจำนวนจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยกระจายไป110ใช่ไหมกระจายไป110แสดงว่าในหลัก10ของตัวตั้งจะเหลือ40นะครับ110เท่ากับกี่หน่วยครับ10หน่วยรวมกับ6หน่วยเป็น16หน่วยขีดทับและเขียนตัวเลข16กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อตอนนี้มี16หน่วยนะครับคุณครูทบทวนอย่างรวดเร็วเล็กน้อยนะ16หน่วยลบด้วย7หน่วยเหลือ9หน่วยเขียน9ที่หลักหน่วย40ลบด้วย30เหลือ110นะครับ200ลบด้วย100

0: เหลือ
1: 100
0: คุณครูก็ได้ผลลบตรงกับเพื่อนแต่คุณครูอยากทราบว่าเอ๊ะจะทราบได้อย่างไรว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องเป็นปัญหาเป็นข้อสงสัยอยู่นักเรียนลองช่วยระดมความคิดซิว่าจะทำอย่างไรดีอะไรนะลองอุปกรณ์ลองช่วยบอกเพื่อนสิตามความคิดของเราเลยนะครับ
2: เอา137เป็นตัวตั้งครับแล้วเอา256เป็นตัวลบครับ
0: เอา137เป็นตัวตั้งและ256เป็นตัวลบยังไม่ใช่วิธีการตรวจสอบมีวิธีอื่นอีกมั้ยใครคิดได้บ้างตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นคุณครูมีเงิน500บาทไปซื้อของ200บาทได้เงินทอนมา300บาทคุณครูจะทราบได้อย่างไรว่าเงินทอนที่ได้300บาทเนี่ยถูกต้องนะโมลูกลองระดมความคิดนะ
3: เพราะ200บวกกับ300ได้500ค่ะ
0: เยี่ยมมากอัปโรโมนอยนั่นก็คือนำอะไรนำราคาของที่จ่ายไปใช่ไหมบวกกับเงินทอนที่ได้แล้วดูว่าเท่ากับจำนวนเงินที่มีอยู่หรือไม่นั่นเองนะครับเยี่ยมมากเลยนะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะจำนวนใดคือส่วนรวมลูกจำนวนใดคือส่วนรวมใครตอบได้บ้างเสมือนกับเรามีเงินอยู่เท่าไหร่256บาทใช่ไหมจ่ายค่าของไป137บาทอะไรคือส่วนรวมลูกจำนวนใดคือส่วนรวมใครตอบได้ปลื้มลูกจำนวนใดคือส่วนรวมครับ
4: 256ครับ
0: เยี่ยมมาอัปประเมยปลื้มหน่อย256นะแล้วจำนวนใดคือส่วนย่อยจากประโยคสัญลักษณ์การลบเมื่อสักครู่นี้จำนวนใดคือส่วนย่อยกุลลูกกุลจำนวนใดคือส่วนย่อยครับ
3: 137ครับ
0: 137นั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะ137คุณครูถามว่าแล้วส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งล่ะคือจำนวนใดดาเนียลูกดาเนียส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคือจำนวนใดครับ
5: 119ค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ดาเนียหน่อยนะเยี่ยมมากนะนักเรียนจำได้ไหมว่าใครจำได้บ้างว่าส่วนย่อย2จำนวนนี้รวมกันจะเท่ากับส่วนรวมร้องเพลงนิดนึงส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมใช่ไหมครับนักเรียนดูนะส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่าอะไรบวกกันต้องได้เท่ากับอะไรนโมลูกแสดงว่า
3: 137บวกกับ119เท่ากับ256ครับ
0: เยี่ยมมากประเมยนโมหน่อยเก่งมากนะจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าจำนวนทั้ง3จำนวนสัมพันธ์กันอย่างไรนั่นก็คืออย่างที่เราได้ร้องเพลงกันไปใช่ไหมได้ร้องเพลงกันไปแล้วก็ที่นโมตอบมานะครับนั่นก็คือส่วนย่อย2จำนวนรวมกันจะได้ส่วนรวมหรือ137บวก119ต้องได้เท่ากับ256นั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าบวกและได้เท่าไหมนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองบวกสิครับว่าได้เท่ากับ256หรือไม่นะครับยังไม่ต้องลบของเดิมนะใช้กระดานอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำการตั้งบวกนะทำการบวกเลยเนี่ยตั้งบวกได้เลยนะครับดูซิว่าได้เท่ากับ256ไหมนะอ แล้วใช้การบวกนะเพราะฉะนั้นจะมีการกระจายไหมอย่าสับสนนะการตั้งบวกมีการทดไม่ใช่มีการกระจายนะลูกนะอันใดเสร็จแล้วบ้างเอ่ยอ้าวกลุ่มที่2ลองตรวจสอบดูมีการทดนะมีการทดนะนั่นแหละอ่ะกลุ่มที่2เสร็จยังเสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่2ไหนชูให้ครูดูหน่อยเยี่ยมมากนะกลุ่มที่2เสร็จแล้วนะกลุ่มอื่นแล้วลูกปลายทางแล้วลูกตั้งบวกได้มั้ยเอ่ยยังจำได้ไหมวิธีการตั้งบวกนะครับก่อนอื่นเราก็เขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันใช่มั้ยเริ่มบวกจากหลักหน่วยแล้วก็เสร็จเราก็ไปหลักสิบแล้วค่อยไปหลักร้อยนะครับกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วนะกลุ่มใดอยากออกมานำเสนอบ้างขออาสาสมัคร เสร็จหรือยังลูกกลุ่มที่2จะแบ่งปันให้เพื่อนนำเสนอไหมแบ่งให้เพื่อนนำเสนอกลุ่มที่5อยากออกนำเสนอไหมออกมานำเสนอไหมลูกมาออกมาลูกออกมาลูกมาออกมานำเสนอมาแม่เราบวกแล้วได้เท่าไหร่ลูก
4: 256ครับ
0: ได้256เราบวกกันยังไงทบทวนให้เพื่อนฟังหน่อย
4: เอา137บวก119ครับ
0: นำอะไรบวกอะไรก่อนในหลักหน่วย
4: 107บวก9ครับ
0: 7หน่วยบวก9หน่วยได้กี่หน่วยลูก
4: 16หน่วยคร
0: ับ 16หน่วย16หน่วยเท่ากับ110กับ6หน่วยแสดงว่าเขียน6ที่หลักหน่วยทด110ไว้ที่หลักหลักสิบนะต่อไปในหลักสิบนำอะไรบวกอะไร
4: นำ30บวก110ครับ
0: ได้40ใช่ไหมทดอีก110เป็น
4: 50ครับ
0: เป็น50เขียน5ที่หลักสิบและเนี่ยหลักร้อยแล้วลูก
4: นำ100บวก100ครับ
0: ได
4: ้200ครับ
0: แสดงว่าคำตอบของเราที่ได้นั่นค
4: ือ256ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประเมินกลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับได้ตรงกันไหมกลุ่มอื่นลูกตรงกันไหมตรงกันนะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งครั้งนะดูที่กระดาษทดของคุณครูนะ137บวก119 7หน่วยบวก9หน่วยได้กี่หน่วย16หน่วยแสดงว่า16หน่วยเท่ากับ110กับ6หน่วยเขียน6ที่หลักหน่วยทด110ไว้ที่หลัก10 30บวก110ได้กี่10ครับ30บวกอีก110เป็นกี่10 40ทดอีก110เป็น50เขียน5ที่หลัก10 100บวก100ได้200เขียน2ที่หลัก100แสดงว่าผลบวกที่ได้นั่นคือ256ซึ่งสังเกตว่าเท่ากับอะไรเนี่ยเท่ากับส่วนรวมไหมเท่ากับส่วนรวมไหมลูกเท่าไหมอ๋อแสดงว่าส่วนย่อย2จำนวนนี้รวมกันเท่ากับส่วนรวมพอดีเป๊ะๆเลยนะครับฉะนั้นจึงได้ว่า119จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือผลลบของข้อนี้นั่นเองนะครับสรุปกันสักเล็กน้อยความสัมพันธ์ของจำนวน3จำนวนนะนักเรียนจะพบว่าจำนวน2จำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2จำนวนนั้นผลลบคือใครตอบได้บ้างประภัสราลูกประภัสราใครตอบได้บ้างอ่ะประภัสรานะจำนวน2จำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2จำนวนนั้นผลลบคือ
6: จำนวนอีกจำนวนหนึ่งค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้ประ

0: ัสราหน่อยนะขวัญพัสราออกมาเขียนให้เพื่อนๆหน่อยให้ชัดเจนนะจำนวนวาแหวนครั้งหน้าเธอต้องม้วนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะจำนวนอีกออีกออีกอีกแสดงว่าเราเข้าใจนะจำนวน2จำนวนบวกกันผลบวกที่ได้ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2จำนวนนั้นคือผลลบคือจำนวนอีกจำนวน1นะเสร็จหรือยังลูกอ๋อนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งเยี่ยมมาเอาประมือให้กับพระสถาหน่อยเห็นไหมนักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนบอกไหมสิ่งที่เพื่อนเขียนไหมลูกเข้าใจนะเช่นยกตัวอย่างเช่นเนี่ย10บวกกับ20เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ30แสดงว่าถ้าเรานำ30ลบด้วย20ผลลบคือ10นั่นเองนะประมาณนั้นนะครับมาดูผลลบนะมาหาผลลบนะครับในข้อนี้กันนะอย่างเช่นข้อแรก750ลบด้วย123เท่ากับจำนวนใดให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะลองช่วยกันหาผลลบนี้สิถ้าสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราใครยกตัวอย่างได้บ้างใครยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกก่อนที่จะหาผลลบสักเล็กน้อยสถานการณ์ถ้าในชีวิตประจำวันของเราที่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์การลบนี้น่าจะมีอะไรได้บ้างลูก
1: มีเงินอยู่750บาทซื้อของไป123บาทครับเหลือกี่บาทครับ
0: ถูกต้องนะครับเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยนะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบเงินทอนด้วยใช่ไหมครับชัยพฤกษ์นะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันหาผลลบและเขียนวิธีการตรวจสอบผลลบลงในกระดานทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับลงมือปฏิบัติได้ครับลงมือปฏิบัติเลยแบ่งกระดานออกเป็น2ส่วนใช่ไหมส่วนหนึ่งตั้งลบอีกส่วนหนึ่งตั้งบวกเพื่อตรวจสอบคำตอบนะครับแบ่งกระดานออกเป็น2ส่วนนะแบ่งกระดานออกเป็น2ส่วนตรวจสอบคำตอบด้วยปากกาไม่ติดใช่ไหมปากกาไม่ติดใช่ไหมทุลักได้เท่าไหร่เร็วเนี่ยแล้วก็ไปตรวจสอบตรวจสอบฝั่งหนึ่งกลุ่มที่ 5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะลองตรวจสอบดูซิถูกต้องไหมนะผลบวกที่ได้ต้องเท่ากับอะไรผลบวกที่ได้ต้องเท่ากับตัวตั้งถูกไหมเออเพราะเรานำส่วนย่อย2จำนวนมาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเราต้องนำตัวลบบวกกับผลลบแล้วดูว่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม่นะครับลองตรวจสอบดูนะตรวจสอบด้วยตรวจสอบผลลบนี่ยังกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่หนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนให้ชัดเจนนะตรงทดนะลูกเขียนให้ชัดเจนกลุ่มเอิญกลุ่มเอิญแล้วลูกกลุ่มเอิญกลุ่มเอิญแล้วเสร็จยังลูกกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยรอกลุ่มที่4กับกลุ่มที่3นะใกล้เสร็จยังใกล้แล้วนะมาดูกลุ่มที่1ก่อนมากลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกมาไหนเราหาผลลบตรงนี้ใช่ไหม บอกบอกเพื่อนอธิบายเพื่อนสิ นำอะไรลบด้วยอะไรก่อน750
1: 750
0: ลบ
1: ด้วย123
0: ลบในหลักอะไรก่อน
1: หลักหน่วยค
0: ่
1: ะ
0: ลบในหลักหน่วยใช่ไหมศูนย์หน่วยลบด้วย3หน่วยได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ศูนย์หน่วยลบด้วย3หน่วยไม่ได้นะครับทำการลบยังไม่ได้จะแบบนี้ครับทำอย่างไรดีลูกในห้องนะ
1: กระจายจาก
0: หน่วยลบด้วย3หน่วยทำการลบเลยได้ไหมครับไม่ได้ทำอย่างไร
1: กระจายจากหลักสิบ
0: กระจายจากหลักสิบไปยังหลัก
1: หน่วย
0: กระจายจากหลักสิบไปยังหลัก
1: หน่วย
0: กระจายจากหลักสิบไปยังหลักหน่วยใช่ไหมครับในหลักสิบมีอยู่เท่าไหร่นะ50ใช่ไหมกระจายไป10แสดงว่าในหลักสิบเหลือ
1: 40
0: เหลือ40แล้วในหลักหน่วยแล้วลูก
1: เหลือ10ครับ
0: เหลือ
1: 10
0: ในหลักสิในหลัก10เหลือ40ในหลักหน่วยเป็น
1: 10หน่วย
0: เป็น10หน่วยเพราะว่ากระจายไป10 10เท่ากับ10หน่วยนะครับรวมกับศูนย์หน่วยเป็น10หน่วยอ่ะ10หน่วยลบด้วย3หน่วยเหลือ
1: 7หน่วยครับ
0: เหลือ7หน่วยนะครับเยี่ยมมากในหลัก10แล้วลูกนำอะไรลบด้วยอะไร
1: กี่กี
0: ่ลบด้วย
1: 20ครับ
0: 20นะเหลือ
1: 20
0: เหลือ20อันในหลัก100ครับ
1: 700
0: ลบด้วย
1: 100
0: เหลือ
1: 600ครับ
0: แสดงว่าผลลบของเราคือเท่าไหร่ลูก
1: 607 627คร
0: ับ627อ้าวกลุ่มใดได้ตรงกับเพื่อนบ้างกลุ่มที่5ตรงกลุ่มที่2ตรงกลุ่มที่4ตรงกลุ่มที่3ตรงนะและเราตรวจสอบอย่างไรครับปลายทางแล้วลูกได้627ไม่เอ่ยหวังว่าคงได้ตรงกันนะและเรานำอะไรเอาตัวลบใช่ไหมตัวลบของเราคืออะไร100เท่าไหร
1: ่123
0: 123บวกด้วยผลลบใช่ไหมผลลบที่ได้เมื่อสักครู่คือ600เท่าไหร่ลูก
1: 627
0: 627นะครับแล้วดูว่าจะต้องเท่ากับตัวตั้งใช่ไหมตัวตั้งก็คือ750ใช่ไหมบวกให้เพื่อนฟังเพื่อนๆ นะฟังเพื่อนนำเสนอนะทางต้นทางและปลายทางนะครับ
1: 3หน่วยบวก7หน่วย
0: ได้
1: เก็บ 10 หน่วยครับ
0: ได้10 หน่วยใช่ไหม10หน่วย

0: หน่วยนั่นก็คือ110กับ0หน่วยแสดงว่าเขียน0ที่หลักหน่วยทด110ที่หลัก10 ใช่ไหมครับจากนั้นบวกในหลัก10ต่อเลย
1: 30บวก20
0: ได
1: ้40
0: 40ทดอีก1เป็นทดอีก110เป็น
1: 50
0: เป็น50นะครับจากนั้นบวกในหลัก
1: บวกในหลัก100
0: บวกในหลัก100 100
1: 100บวก600เท่ากับ700
0: 100บวก600เท่ากับ700นะครับแสดงว่าผลบวกที่ได้นั่นคือเท่าไหร่ลูก
1: 7 600 27
0: ผลบวกที่ได้ผลบวกที่ได้
1: 750
0: 750ซึ่งเท่ากับตัวตั้งไหมเท่ากับตัวตั้งไหม
1: เท่ากับ
0: ตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ว่าผลลบที่ได้ถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเอาประเมินกลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะมาดูกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่า750ลบด้วย123ใช่ไหมเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันลบกันจะได้ผลลบเป็นเท่าไหร่นะเมื่อสักครู่นี้ผลลบที่ได้นะเพื่อนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่แล้วนั่นก็คือเท่าไหร่ครับ627ใช่ไหมเพราะว่าอะไรดูในหลักหน่วย0หน่วยลบด้วย3หน่วยยังทำการลบไม่ได้ก็ต้องกระจายจากหลัก10ไป110กระจายไป110 110เท่ากับ10หน่วยใช่ไหมครับรวมกับที่มีอยู่เดิมในหลักหน่วยนั่นก็คือเป็น10หน่วย10หน่วยลบด้วย3หน่วยเหลือ7หน่วยนะครับ4ด้วย20เหลือ20 700ลบด้วย100เหลือ600ฉะนั้นผลลบที่ได้นั่นก็คือ627แต่เราต้องการตรวจสอบใช่ไหมเหมือนที่ชัยพฤกษ์บอกว่าอ๋อมีเงินอยู่750บาทนะจ่ายไปจ่ายค่าของไป123บาทเอ๊ะได้เงินทอนเท่านี้จะดูว่าเงินทอนที่ได้นั้นถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมครับเราก็จะต้องนำอะไรนะจำได้ไหมเราก็ต้องนำส่วนย่อยสองส่วนมาบวกกันใช่ไหมแล้วดูว่าเท่ากับส่วนรวมหรือไม่ในส่วนของการตั้งลบนักเรียนจะเห็นว่าเขาก็จะมีชื่อของเขาใช่ไหมอ๋ออันนี้เรียกว่าอะไรนะ123เราเรียกว่าตัวอะไรนะตัวลบใช่ไหมครับแล้ว627เราเรียกว่าผลอะไรนะ
2: ผลลบ
0: แสดงว่าเราก็ต้องนำตัวลบบวกด้วยผลลบแล้วดูว่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม่นะครับนั่นก็คือเราจะต้องตรวจคำตอบนั่นเองนะครับ627บวก123นะอาจจะนำผลลบก็ได้นะครับผลลบบวกด้วยตัวลบก็ได้นะแล้วดูว่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม่นะครับ7หน่วยบวก3หน่วยได้ได
2: ้
0: 10หน่วยนะครับนั่นคือ110กับ0หน่วยทด110ไว้ที่หลัก10นะครับ20บวก20ได
2: ้
0: 40ทดอีก110เป็น50 600บวก100ได
2: ้
0: 700นะครับเขียน7ที่หลัก100ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าอะไรเอ่ยจะเห็นได้ว่าผลบวกที่ได้ผลบวกที่ได้นะ750ใช่ไหมครับซึ่งเท่ากับอะไรเลยเนี่ยเท่ากับอะไรเท่ากับตัวอะไรเท่ากับตัวตั้งเลยใช่ไหมครับฉะนั้นเราจึงได้ว่าผลลบเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าผลบวกเท่ากับ750ซึ่งเท่ากับตัวตั้งแสดงว่า627เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะแสดงว่าได้เงินทอนถูกต้องนะจึงตอบ627นะครับมาดูข้อที่2ต่อนะครับข้อที่2 608ลบด้วย239เท่ากับจำนวนใดนักเรียนลองตั้งลบและลองตรวจสอบคำตอบสิครับว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่นะโดยใช้วิธีการเดิมนะครับลงมือเลยลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับกลุ่มใดเสร็จแล้วบ้างเอ่ยฮะ กลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะพี่ล่ะปากกาไม่ติดปากกาอยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างนอกลองดูสิมีกลุ่มที่ใกล้เสร็จแล้วนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่กลุ่มที่5กับกลุ่มที่2กลุ่มใดอยากนำเสนอก่อนนำเสนอ1กลุ่มพอเอามือจับหูทุกกลุ่มเสร็จยังลูกเสร็จแล้ววางปากกาลงวางปากกาลงมือจับหูจับแขนยกกลุ่มที่2ลูกมากลุ่มที่2นะกลุ่มที่2ออกมานำเสนอลูกมาเอามาลูกมาลุกมาเรานำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดก่อนลูก
1: 608ครับ
0: ด้วย
1: ลบด้วย239คร
0: ับ ผลลบของเราคือเท่าไหร่คุณครูไม่ไม่ลงรายละเอียดแล้วนะหวังว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจกระบวนการในการตั้งลบแล้วนะเราได้ได้ตรงกับเพื่อนไหมได้ตรงไหม369ตรงนะแล้วเราตรวจสอบผลลบยังไงลูกนำอะไร
1: นำ369บวก
0: นำผลลบนั่นคือ369บวกด้วยอะไร
1: บวกด้วย339
0: บวกด้วย239ใช่ไหมครับแล้วดูว่าเท่ากับอะไร
1: เท่ากับ608
0: ได้ตรงกับเพื่อนไหมลูกตรงไหมตรงนะครับแสดงว่า369เป็นผลลบที่ถูกต้องนั่นเองเขาลองตรวจสอบแล้วโดยการนำผลลบบวกด้วยตัวลบใช่ไหมปรากฏว่าเท่ากับตัวตั้งพอดีเลยเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่2ดอเยี่ยมมากนะกลุ่มอื่นแล้วลูกได้ตรงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ608ลบด้วย239นะครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ได้369นะตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมในส่วนนี้เข้าใจนะเพราะว่าเราเรียนกันมาสักพักใหญ่แล้วนะครับและเราได้คำตอบออกมาเป็นเท่าไหร่369นะเราได้ผลลบออกมาเป็น369มีใครไม่เข้าใจไหมในส่วนนี้ในเรื่องของการกระจายหวังว่าเด็กๆน่าจะได้แล้วนะเราก็มาตรวจสอบคำตอบเลยใช่ไหมครับนั่นก็คือ369บวกด้วย239นะจะได้ผลบวกออกมาเป็นเท่าไหร่608นะครับดังนั้นจึงได้ว่าผลบวกเท่ากับ608ซึ่งเท่ากับตัวตั้งนะแสดงว่า369เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเรามาสรุปการอย่างรวดเร็วเลยนะ สรุปกันสักเล็กน้อยนะครับจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างครับใครได้ความรู้อะไรบ้างตะวันลูกได้ความรู้อะไรครับ
1: ตั้งลบ3จำนวนแบบกระจายครับ
0: การ
1: ตั้งลบ
0: ได้ความรู้อะไรอีกบ้างลูกปกรณ
3: ์การตรวจสอบ
0: การตรวจสอบ
3: ผลลบครับ
0: การตรวจสอบผลลบเยี่ยมมากเอาปรบมือปกรณ์หน่อยนะจะเห็นว่าในเรื่องของการตรวจสอบผลลบนะครับเราจะดูว่าถูกต้องหรือไม่นักเรียนก็จะต้องทราบในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก่อนนะนั่นก็คือถ้าเรานำจำนวนที่1บวกจำนวนที่2จะได้ผลบวกของ2จำนวนนั้นใช่ไหมครับและถ้าเรานำผลบวกของ2จำนวนนั้นลบด้วยจำนวนที่1ผลลบที่ได้นั่นคือจำนวนที่2หรือถ้าเรานำผลบวกของ2จำนวนนั้นลบด้วยจำนวนที่2ผลลบที่ได้นั่นคือจำนวนที่1นั่นเองนะเราก็จะใช้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไปช่วยในการตรวจสอบอย่างไรนะครับการตรวจสอบความถูกต้องของผลลบนั่นก็คือเราต้องดูว่าตัวตั้งลบด้วยตัวลบสมมติอันนี้คือโจทย์นะจะเท่ากับผลลบใช่ไหมเราจะตรวจสอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นก็คือต้องดูว่าอะไรต้องดูว่าใครตอบคุณครูได้บ้างจะดูว่าผลลบนี้ถูกต้องหรือไม่จะดูได้อย่างไรใครตอบได้บ้างนะโมลูกแล้วจะรู้ได้ไงว่าผลลบที่ได้ถูกต้อง
1: เอาตัวตั้งบวกกับตัวลบคร
0: ับ
1: เอาตัวตั้งบวกกับตัวลบ
0: ยังไม่ใช่ต้องเอาอะไรบวกอะไรดาเนียลูก
4: ตัวลบบวกด้วยผลลบค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับก็ต้องนำตัวลบบวกด้วยผลลบหรือนำผลลบบวกด้วยตัวลบนั่นเองนะครับแล้วดูว่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม่นั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.15 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับสำหรับปลายทางนะนักเรียนอย่าลืมอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.15 ทำแบบฝึกหัดที่ 2.15 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับส่วนคุณครูนะครับรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.15 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับนะคำสั่งก็จะให้เราหาผลลบพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในตอนที่1 นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือเกมบันไดงูนะครับและแบบฝึกหัดที่ 2.16 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกและการลบขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อะกันทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะแน่นอนเด็กๆเห็นอุปกรณ์แบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราต้องมีกิจกรรมอะไรคะ
2: ร
1: ้องเพลงซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆต้นทางนะคะและเด็กๆปลายทางน่าจะชอบกิจกรรมนี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนคำรอหันหนูจำได้ในเพลงที่ชื่อว่าเพลงรอหันแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านออกเสียงตามครูแหม่มก่อนได้ไหมคะอ่านออกเสียงประกอบจังหวะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยรอรอเราเรียกรอหันเด็กๆออกเสียงตามค่ะ
2: รอรอ
1: เราเรียกรอหันมีเรือซ่อม

0: ประกอบเกมของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเตรียมพิซซ่ามาให้เด็กๆทั้งหมด6ชิ้นเดี๋ยวเราจะส่งพิซซ่าต่อกันไปเรื่อยๆแล้วถ้าพิซซ่าหยุดอยู่ที่ใครนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางคนใดนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเนี่ยเขียนคำที่เป็นรอหารแล้วนำไปติดที่ถาดพิซซ่าที่หน้าห้องของเราได้เลยนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เดี๋ยววันนี้เริ่มส่งที่กลุ่ม2นะคะพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: 1

่น้องเบิร์นแต่ว่าพิซซ่าของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรคะยับเด็กๆเดี๋ยวพิซซ่า

ู่ที่ใครเอ่ยอยู่ที่น้องน้องมอนั่นเองนะคะน้องมอเขียนได้เลยอ่ะหนึ่งอย่าลืมส่งมาให้กลุ่ม3กับกลุ่ม4นะคะเมื่อสักครู่กลุ่ม3กับกลุ่ม4เหงาแย่เลยอ่ะไปกันต่อชิ้นที่3

ู่ที่ใครคะน้องกล้านั่นเองแต่ว่าเด็กๆกลุ่ม3กับกลุ่ม4ไม่ส่งคืนไปให้ฝั่งที่อยู่ด้านนี้เลยนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งไปด้วยอยู่ที่น้องกล้าน้องกล้าเขียนคำสาปได้เลยค่ะต่อไปเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางช่วยคุณครูเขียนด้วยช่วยคุณครูร้องด้วยนะคะอ้าว1 2

หยุดอยู่ที่น้องทีเขียนได้เลยค่ะน้องทีเขียนได้เลย1

ไรหยุดอยู่ที่ใครคะน้องวันใหม่เขียนได้เลยค่ะเอาละค่ะชิ้นสุดท้ายใครจะได้เขียน1

0: ู่ที่ใครคะน้องกล้าน้องกล้าได้เขียน1ชิ้นแล้วใครจับก่อนถึงน้องกล้าคะกลุ่มนี้ไม่ส่งให้กลุ่มอื่นเลยน้องเขียนค่ะอ่ะประมือให้ตัวเองเอาละค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆอยู่ต้นทางเนี่ยกำลังเขียนพิซซ่านะคะเด็กๆปลายทางก็น่าจะกำลังเขียนอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นใครที่เขียนพิซซ่าเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆออกมาติดได้เลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยเดี๋ยวยืนรอฝั่งนี้ก่อนนะคะตัวแทนของเรายืนรอก่อนนะดูสิว่าจะได้เป็นพิซซ่าที่สมบูรณ์หรือเปล่ายืนรอฝั่งนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆรอฟังนะคะว่าเป็นคำว่าอะไรตอนนี้เหลือของน้องจัญญวัฒน์นะคะมาเลยค่ะหยิบไม้ให้คุณครูหน่อยค่ะเด็กๆประมือหนึ่งครั้งประมือหนึ่งครั้งสองครั้งสองครั้งมาเริ่มค่ะมาเริ่มที่คนแรกเลยน้องทีทัศน์ค่ะมาดูน้องทีทัศน์นะคะพิซซ่าที่น้องทีทัศน์เขียนนี่เลยน้องเขียนคำว่าอะไรคะ
1: กรรไกรครับ
0: คำไหนเอ่ยคำนี้คือคำของน้องทีทัศน์นะคะได้เดาเสียงค่ะกรรไกร
2: กรรไกร
0: กรรไกร
2: กรรไกร
0: เพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะ
2: ถูก
0: กลุ่มที่สองเพื่อนเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเอาละค่ะประมือให้น้องทีทัศน์ต่อไปเด็กหญิงวันใหม่น้องทีทัศน์กลับไปที่

0: ของเด็กได้เลยค่ะต่อไปน้องใหม่ๆเขียนคำว่าอะไรคะชิ้นไหนคือชิ้นของน้องวันใหม่เอ่ยเด็กๆลองดูคำนี้ของน้องวันใหม่เป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
1: ทำค่ะ
0: คำนี้ออกเสียงว่าอะไรเอ่ย
2: ทำ
0: เด็กๆเสียงค่ะทำเก่งมากค่ะเพื่อนเขียนถูกต้องไหม
2: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะต่อไปน้องกล้าพิซซ่าของน้องกล้าคือชิ้นไหนคะชิ้นไหนเอ่ยเนี่ยหรอคะชิ้นนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
1: พัญญาและภรรยาครับ
0: พัญญาเด็กๆออกเสียงค่ะพัญญา
2: พัญญา
0: คำนี้ออกเสียงได้สองแบบนอกจากพัญญาแล้วยังออกเสียงได้ว่า
2: ภรรยา
0: ภรรยาเก่งมากเด็กๆออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะภรรยาเก่งมากต่อไปน้องมอสน้องมอสได้พิซซ่าชิ้นไหนคะชิ้นนี้คำนี้ออกเสียงว่า
1: พักครับ
0: ไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะคำนี้ออกเสียงว่า
1: พักครับ
0: พักเด็กๆออกเสียงค่ะพัก
2: พ
0: ัก
2: พ
0: ัก เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะน้องเบิ้ลพิซซ่าของน้องเบิ้ลคือชิ้นไหนเอ่ยชิ้นนี้ออกเสียงว่า
1: หันสาครับ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆเสียงค่ะหันสา
2: ห
0: ัน
2: สา
0: หันสา
2: หันสา
0: หันสาเก่งมากค่ะน้องเบิ้ลและพิซซ่าชิ้นสุดท้ายของน้องจัญญวัฒน์คือชิ้นไหนคะคำนี้ออกเสียงว่าก
1: รรไกร
0: เด็กๆเสียงค่ะกรรไกร
2: กรรไกร
0: กรรไกร
2: กรรไกร
0: เป็นอย่างไรคะซ้ำกับของเพื่อนใช่ไหมคะไม่เป็นไรอันนี้ก็คือการทบทวนความรู้นะคะคำที่เป็นรหัสของเด็กๆต้นทางนั่นเองนะคะปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆนี่เลยบทเรียนของเราก็คือรหัสนั่นเองนะคะในเรื่องของรหัสสรรสร้างความรู้ในชั่วโมงที่2นะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ในชั่วโมงที่2แล้วเนี่ยเด็กๆก็จะต้องแม่นยำในเรื่องของการบอกลักษณะของคำที่มีรหัสได้อ่านและเขียนคำรหัสได้รวมทั้งแน่นอนเด็กๆจะต้องนำไปใช้ในการอ่านออกเสียงและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียกว่าเล่นเกมทบทวนความรู้ของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้กับเด็กๆนั่นเองนะคะมาดูการนี่เลยรหัสทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆหากไม่มีตัวสะกดเขาจะออกเสียงรอเรือตัวแรกเนี่ยเหมือนกับเป็นสระอะส่วนรอเรือตัวที่2เหมือนกับเป็นมาตรากลออกเสียงเหมือนออกเสียงอันใช่ไหมคะเด็กๆอีกหนึ่งลักษณะเลยคือหากเขามีตัวสะกดเนี่ยจะใช้แทนเสียงสระอะแล้วตัวสะกดที่ตามมาก็จะออกเสียงเป็นตัวสะกดแบบนั้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่เลยเราจะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งรหัสที่ออกเสียงอะและพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดได้แก่คำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะไม่ต้องกระดกลิ้นค่ะกั้ม
2: ก
0: ั้ม
2: ก
0: ั้มเก่งมากมากค่ะคำที่สองค่ะเด็กๆเสียงค่ะทำ
2: ท
0: ำทำเด็กๆเห็นไหมคะว่าคำว่าทำรอหันเนี่ยแทนเสียงสระอะและมอม้าที่ตามมาเป็นตัวสะกดแต่เวลาเรามาอ่านคำเนี่ยเวลามาเขียนคำอ่านเนี่ยมันเป็นเสียงสระอำเราก็ต้องเขียนทออำทำแบบนี้นะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าเด็กๆเสียงค่ะวะตอนนี้คุณครูกำลังให้คะแนนเด็กๆแต่ละกลุ่มที่เรียกว่าออกเสียงได้เสียงดังฟังชัดแล้วก็ชัดเจนตอนนี้กลุ่มที่4คะแนนนำโดยน้องทีทัศน์และน้องจักรพัฒน์นี่นำคะแนนทำคะแนนของเพื่อนนำนะคะต่อไปเด็กๆเอาเสียงค่ะคำนี้ค่ะวัก
2: ว
0: ัก วัก
2: วัก
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ส
0: ับ สับเก่งมากเลยต่อไปนี่เลยสระอะออกเสียงอันก็คือรอเรือตัวแรกของรอหารทำหน้าที่เหมือนกับเป็นสระอะรอเรือตัวที่2อ่านออกเสียงเหมือนกับเป็นคำในมาตรากลเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรคะเด็กๆกรรไกรคำที่2ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: จ
0: ั
2: ญญา
0: คำที่3ค่ะออกเสียงว่าบรรดาเก่งมากค่ะคำที่4ค่ะ
2: สรรหาย
0: อดเยี่ยมมากสรรหาต่อไปค่ะเด็ก รอหันออกเสียงได้2แบบ1เลยก็คืออ่านออกเสียงอันและออกเสียงอันแล้วก็มีเสียงระกลางคำเช่นนี่เลยคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะแบบแรกแบบไม่มีระกลางคำออกเสียงว่าเก่งมากค่ะแบบที่สองออกเสียงเหมือนมีระกลางคำก็คือภรรยาเก่งมากค่ะต่อไปค่ะคำนี้ถ้าอ่านออกเสียงแบบแรกก็คืออ่านออกเสียงว่า
2: สร
0: รเสริญแบบที่สองสามารถออกเสียงได้ว่าสรรเสริญเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางที่ยังอ่านไม่คล่องนะคะอย่าลืมอ่านออกเสียงตามคุณครูหรือว่าอ่านออกเสียงตามเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะต่อไปนี่เลยรอหันออกเสียงอะพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดนะคะและพยัญชนะนั้นยังเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปผสมกับสระที่กำกับอยู่นั่นเองนะคะมีคำว่าอะไรบ้างคำนี้ขอกลุ่มที่5ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเอาเสียงว่าก
2: รรมาช
0: ีพยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเสียงขาดกรรมาชีพ
2: กรรมาช
0: ีพต่อไปคำนี้ขอกลุ่มที่4ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าก
2: รรมาธ
0: ิ
2: การ
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะเดี๋ยวเอาเสียงตามค่ะกรรมาธิการ
2: กรรมาธ
0: ิ
2: การ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่2คำนี้ออกเสียงว่าออกเสียงว่า
2: พันนา
0: พันนาเก่งมากเดี๋ยวออกเสียงตามค่ะพันนา
2: พ
0: ัน
2: นา
0: พันนา
2: พ
0: ัน
2: นา
0: ต่อไปกลุ่มที่1คำนี้ออกเสียงว่า
3: สัพพนาม
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะสัพพนาม
2: สัพพนาม
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะนี่เลยยกเว้นบางคำที่ออกเสียงได้ทั้งหมด2แบบนะคะคำนี้คำแรกเดี๋ยวออกเสียงค่ะบรรพชา
2: บรรพชา
0: บัพพชาเก่งมากต่อไปคำที่2ใครจะออกเสียงให้คุณครูฟังได้บ้างน้องทีทัศน์ค่ะคำนี้ออกเสียงได้2แบบแบบแรกออกเสียงว่า
1: สัพพสามิตค
0: ่
1: ะ
0: สัพพสามิต1เลยอีก1แบบออกเสียงได้ว่า
1: สัพพสามิตครับ
0: สัพพสามิตไปแล้ว1อีก1แบบออกเสียงได้ว่าอย่างไรคะ
1: สรรพสามิตครับ
0: เก่งมากค่ะคำนี้ออกเสียงได้2แบบก็คือสรรพสามิตได้ออกเสียงค่ะ
2: สรรพสามิตอ
0: ีก1แบบค่ะ
2: สรรพสาม
0: ิตเก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆอีก1ข้อยกเว้นนะคะก็คือนิยมอ่านออกเสียงเพียงอันเพียงแค่เสียงเดียวเช่นคำแรกออกเสียงได้ว่ายังไงคะ
2: บรรพบุรุษ
0: บรรพบุรุษได้ออกเสียงค่ะ
2: บรรพบุร
0: ุษอีก1คำบรรพชิตนั่นเองนะคะมันอาจจะมีเรียกว่าความยากหรือว่าความสับสนบางอย่างนะคะแต่ว่าเด็กๆนะถ้าเด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆนะก็จะทำให้เราคุ้นชินกับคำศัพท์แล้วก็สามารถอ่านได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะให้กำลังใจเด็กๆนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมจับคู่ฝึกอ่านกันเด็กๆต้นท้ายมีคู่ก็คือนักเรียนที่นั่งคู่กันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านคำศัพท์นะคะจากในใบความรู้ของเรานะคะหรือว่าถ้าเด็กๆปลายทางนะคะไม่มีความรู้สามารถดูจากสไลด์ของคุณครูได้เลยนะคะเอาละค่ะให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์จากในแบบฝึกหัดกันนะคะน้องโกนน้องโกนไปนั่งกับน้องวันใหม่นะคะหยิบแบบฝึกหัดไปนั่งกับน้องวันใหม่นะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะคำศัพท์จะอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่85นะคะนี่เลยแบบนี้นะคะเด็กๆหน้าที่85นะคะ85และ86นะคะให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะเป็นคู่จับคู่กันแล้วฝึกอ่านเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเรียกเด็กๆนะคะออกมาอ่านนี่เลยฝึกอ่านได้เลยค่ะช่วยกันนะคะ2คนนะคุณครูจะให้เวลาในการอ่าน5นาทีเท่านั้นนะคะอ่านด้วยกันเลยค่ะฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านออกเสียงคู่กันนะคำแรกอ่านออกเสียงว่าอะไรคะคำว่ากันแสงคำที่2ล่ะคะนี่คำที่2ชี้มาอย่างนี้ค่ะคำที่2ออกเสียงว่า

0: เป็นกลุ่มก็ได้นะคะจะได้อ่านแบบว่าอ่านไปด้วยกันอ่านพร้อมๆกันนั่นเองนะคะฝึกอ่านเป็นกลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มนี้ถึงคำไหนแล้วคะอ่านพร้อมกันค่ะคำนี้เอาขึ้นมาอ่านแบบนี้ค่ะคำนี้เพื่อนถึงคำนี้แล้วคำนี้ออกเสียงว่าทัศนะเก่งมากออกเสียงพร้อมกันค่ะกลุ่มนี้ทัศนะคำต่อไปออกเสียงว่าอะไรคะ
1: ท
0: ั
1: ศนะคำนี
0: ้เสียงตามเพื่อนค่ะธรรมะ
2: ธรรมะ
0: ต่อไป
2: ธรรมดา
0: ธรรมดาออกเสียงพร้อมกัน
1: ธรรมดา
0: ต่อไปกลุ่มนี้ถึงคำไหนเอ่ยมาช่วยเพื่อนอ่านหน่อยเร็วอ่ะมาย้อนกลับมาอ่านพร้อมกันอ่ะกลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวชี้ไปที่คำแรก2คนนี้ช่วยเพื่อน2คนอ่านได้ไหมคะเดี๋ยวหนูออกเสียงตามเพื่อนนะคะอ่านเลยชี้ไปที่คำแรกค่ะออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำนะคะชี้คำศัพท์ด้วยค่ะชี้คำศัพท์ด้วยถึงคำไหนเอ่ยถึงคำไหนแล้วคะคำนั้นอ่านว่าอะไรรอหันตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอาขอถุงอยู่ในมาตราอะไรขอถุงเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราอะไรมาตรากดเวลาอ่านคำนี้จานออกเสียงได้ว่าเก่งมากค่ะกล้าชี้คำนี้อ่านว่าอัดค่ะแล้วคำนี้ล่ะอัตรสเก่งมากวิทยากรจากข้างนอกมาพาเด็กๆอ่านด้วยเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอยากรู้ไหมคะว่าเป็นใครขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรน้องทีทัศน์กับน้องจักรพัฒน์ค่ะหยิบไมค์มาค่ะไม่ต้องแบบฝึกหัดมานะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยวิทยากรรับเชิญของเรานะคะพาเด็กๆมาอ่านคำศัพท์นะคะเดี๋ยวให้น้องทีทัศน์กับน้องจักรพัฒน์นะคะที่เป็นคู่กันนะนำเพื่อนอ่านออกเสียงคำศัพท์ส่วนเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมเพื่อนนะคะเอาละค่ะเด็กๆสูดหายใจเข้าสูดหายใจออกหายใจเข้า หายใจออกเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ดูคำศัพท์ด้วยว่าเพื่อนเนี่ยอ่านออกเสียงถูกต้องหรือไม่นะคะคำแรกค่ะคำนี้ค่ะ
3: กันแสง
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะกันแสง
1: กันแสง
0: กันแสง
1: ก
0: ัน
1: แสง
0: กันแสงหมายถึงอะไร
4: ไม่ใช่ก
0: ัน
4: แสง
0: เหมือนกับการเรียกว่าการร้องนะคะการร้องนะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าก
3: รรมกร
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะกรรมกร
1: กรรมกร
0: ตอนนี้ให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางดูคำศัพท์ที่หน้าจอของครูแหม่มนะคะเดี๋ยวเสียงค่ะกรรมกร
1: กรรมกร
0: ต่อไปคำนี้ค่ะเสียงว่าก
3: รรมกร
4: เดี๋ยวเสียงค่ะกรรมการ
5: กรรมการ
4: ต่อไปคำนี้ค่ะ
5: กันโชค
4: เก่งมากเดี๋ยวเสียงค่ะกันโชค
5: กันโชค
4: กันโชคเนี่ยเรียกว่าการขู่เอาสิบางสิ่งบางอย่างด้วยกริยาเช่นกันโชคทรัพย์แบบนี้นะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
5: กัน
4: เก่งมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะกัน
1: ก
4: ัน กันเนี่ยหมายถึงอวัยวะบางอย่างในร่างกายเราใครรู้บ้างเอาไว้อวัยวะนี้เอาไว้ฟังคืออะไรคะการมีความหมายว่าหูนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
5: พระขัน
4: ได้เราเสียงค่ะพระขัน
5: พระขัน
4: พระขันคืออาวุธที่มีดาบที่มีคมทั้งสองข้างนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
5: ครับ
4: คันนี้ออกเสียงว่า
5: คัน
4: คันเดี๋ยวเสียงค่ะคัน
5: คัน
4: คันนี้ใช่หมายถึงอุ้ยคุณแม่คันหนูคันจังเลยค่ะหมายถึงอะไรเอ่ยคันนี้หมายถึงอะไร
1: ค
4: ัน
1: ต
4: ั้
1: งท้อง
4: คันตั้งท้องนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
5: จันยา
4: เดี๋ยวเสียงค่ะจันยา
1: จันยา
4: ตอนนี้กลุ่มที่เรียกว่าตั้งใจนะคะที่จะได้รับดาวจากครูแหม่มก็คือกลุ่มที่1นะคะกลุ่มอื่นตั้งใจเรียนด้วยนะจะได้รับดาวนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
5: ตัน
4: ยังไม่ถูกค่ะคำนี้ยังเสียงว่าอะไร
1: ต
4: ัก
1: ก
4: ะตักกะเก่งมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะตักกะตักกะ
5: ตักกะ
4: ตักกะ
1: ตักกะ
4: ตักกะคือหมายถึงความคิดนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
5: ทัศนะ
4: เดี๋ยวเสียงค่ะทัศนะ
5: ทัศนะ
4: ทัศนะ
1: ท
4: ั
1: ศนะ
4: ต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
5: ธรรมะ
4: เดี๋ยวเสียงค่ะธรรมะ
1: ธรรมะ
5: ธรรมดาครับ
4: ธรรมดา
1: ธรรมดา
4: ธรรมดา
5: บรรยาย
4: เดี๋ยวเสียงค่ะบรรยาย
1: บรรยาย
6: บรรดา
5: บรรดา
4: บรรดาเด็กๆต้นทางเสียงเบามากเลยนะคะคำนี้เอาเสียงว่า
1: บรรดา
5: พักพวก
4: พักพวก
1: พักพวก
5: พันนา
4: พันนาเดี๋ยวเราเสียงค่ะพันนา
1: พันนาม
5: าร์ก
4: เดี๋ยวเราเสียงค่ะมาร์ก
1: มาร์ก
6: วรรณคดี
4: วรรณคดี
1: วรรณคดี
4: ต่อไปค่ะคำนี้
1: ทศวรรษ
4: เดี๋ยวเสียงค่ะทศวรรษ
1: ทศวรรษ
4: ทศวรรษหมายถึงอะไรทศวรรษหมายถึงในรอบ10ปีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
5: สรรพคุณ
4: เดี๋ยวเสียงค่ะสรรพคุณ
1: สรรพค
4: ุ
1: ณ
4: คำนี้ค่ะ
5: สรรพสิ่ง
4: เดี๋ยวเสียงค่ะสรรพสิ่ง
1: สรรพสิ่ง
6: หันหันสา
4: หันสา
5: หันส
6: า
7: บรรยายบรรย
5: าย
4: คำนี้ออกเสียงว่า
5: อัน
4: อันยังไม่ถูกค่ะตัวรอหันตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอะท้อถุงเป็นตัวสะกดตามมาออกเสียงว่าหนึ่งพยางออกเสียงว่า
5: อัด
4: อัดเดี๋ยวเสียงค่ะอัดต่อไป
5: อัดรถ
4: มีสามพยางใครอ่านออกเสียงได้บ้าง
5: อัทรถ
4: อัทรถเก่งมากค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะอัทรถต่อไปคำนี้ค่ะ
5: กันไกล
4: เดี๋ยวเสียงค่ะกันไกล
1: กันไกล
5: สุพรรณ
4: สุพรรณ
1: สุพรรณ
4: และสุดท้ายค่ะ
5: บรรยาย
4: เอาละค่ะเดี๋ยวปรบมือให้วิทยากรทั้ง2คนนะคะได้กลับไปพักนะคะแล้วเดี๋ยวรับรางวัลกับครูแหม่มนะคะกลับไปได้เลยค่ะปรบมือให้วิทยากรของเราค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทำกิจกรรมจับคู่จำแนกนะคะหรือว่าให้เด็กๆทำเป็นกลุ่มนะคะก็คือให้เด็กๆทำกิจกรรมจับคู่จำแนกในใบงานที่8เรื่องจำแนกคำที่มีรหัสนะคะนี่เลยโดยให้เด็กๆจัดกลุ่มว่าคำศัพท์คำนั้นเนี่ยเรียกว่าอยู่ในกลุ่มไหนนะคะนี่เลยเด็กๆอ่านออกเสียงคำแรกค่ะพร้อมกัน1 2 3
1: ก
4: ันไกล
1: ก
4: ัน
1: ไกล
4: กันไกล
1: วะ
4: วะ
1: ก
4: ั
1: ม
6: บันดา
4: บันดาสรรพนาม
1: ธ
4: รรมคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
1: ค
4: ันนาและคำสุดท้ายคันโดยเราจะมีกลุ่มก็คือกลุ่มที่1รอหันออกเสียงเป็นอะพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดนี่ก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือรอหันอ่านออก

เสียงอันก็คืออาสระอะแล้วก็บวกกับตัวมาตรากลนะคะต่อไปกลุ่มที่3คือรหันออกเสียงอะพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดและเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระของพยางค์ถัดไปนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะทำเป็นกลุ่มหรือทำเป็นคู่ก็ได้ค่ะในใบงานนี้เลยค่ะใบงานนี้เลยนะคะหน้า88นะคะนำคำหน้า87มาเขียนได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลากี่นาทีดีคะ5นาทีให้เด็กๆเขียนคำศัพท์ลงไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเรียกเด็กๆมานำเสนอนะคะลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆเร่งมือเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีอีกหนึ่งใบงานนะคะให้เด็กๆทำด้วยนะเขียนทั้งสองคนเลยนะคะแต่ว่าทำด้วยกันนะช่วยกันคิดนะคะเขียนคำค่ะจากหน้าที่87เลือกคำมาใส่เป็นกลุ่มให้ถูกต้องนะคะเด็กๆอย่างคำแรกกรรไกรจะต้องไปอยู่กลุ่มที่1กลุ่มที่2หรือว่ากลุ่มที่3คะกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่เท่าไหร่คะในใครคิดว่าเป็นกลุ่มที่1ยกมือกลุ่มที่1คือออกเสียงอะพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดหนูดูคำว่ากรรไกรกรรไกรมีตัวสะกดไหมคะไม่มีแสดงว่าไม่ได้อยู่กลุ่มที่1อยู่กลุ่มที่เท่าไหร่คะให้ดูอีกทีอยู่กลุ่มที่2นั่นเองก็คืออ่านออกเสียงอันกลุ่มที่3พยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดไม่มีตัวสะกดนะคะกรรไกรดูให้ดีนะเขียนคำกี่คำเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8คำภายในเวลา5นาทีค่ะลงมือทำเลย

เขียนเป็นคำศัพท์ค่ะไม่ต้องเขียนแบบนี้ค่ะต่อไปเด็กๆช่วยคุณแม่ตอบหน่อยคำว่ากรรมอยู่กลุ่มที่1กลุ่มที่2หรือว่ากลุ่มที่3อยู่กลุ่มที่เท่าไหร่เด็กๆดูก่อนที่จะตอบคิดก่อนกลุ่มที่1เก่งมากค่ะน้องปื้มไปเลยเด็กๆเขียนคำสาบอย่าเขียนคำอ่านค่ะเขียนคำสาบคำนี้คือคำว่าอะไรคะเนี่ยคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย

จับดินสอให้ถูก

ศัพท์คำต่อไปเด็กๆลองดูคำศัพท์คำต่อไปคำว่าบรรดาบรรดาอยู่ในกลุ่มที่อะไรเอ่ย2เก่งมากค่ะเหมือนครูเฉลยทุกคำเลยเด็กๆทำเองค่ะไวๆเลยค่ะ

0: ามอยู่กลุ่มที่อะไรคะ
1: เก่งมากค่ะ

0: เด็กๆเขียนคำศัพท์นะคะอย่าเขียนคำอ่านนะเด็กๆดูคำศัพท์ให้ดีคำศัพท์เขียนอย่างไรนะคะใครเสร็จแล้วบ้างกลุ่มที่1มีใครเสร็จแล้วบ้างคะมีไหมเอ่ยกลุ่มที่2มีไหมกลุ่มที่3 4 5น้องปื้มถึงคำไหนแล้วคะน้องปื้มน้องปื้มถึงคำว่าพรรณนาแล้วเหรอคะเก่งมากค่ะเด็กๆอย่าลืมจับคู่ช่วยกันนะคะหรือว่าในกลุ่มของตัวเองช่วยกันได้เลยนะคะ
1: เขียนคำว่าบันได
0: เดี๋ยววันนี้มีคุณครูมาเฉลยแทนครูแหม่มด้วยน้องปื้มเสร็จหรือยังคะ

0: กรรไกรตัวอะไรหายไปคะกรรไกรเรือหายไปค่ะกรรไกรพยัญชนะต้นมี2ตัวค่ะกรอค่ะน้องปลื้มเสร็จยังคะไหนขอดูของน้องปลื้มหน่อยน้องปลื้มเสร็จเรียบร้อยแล้วปรบมือให้น้องปลื้มค่ะเสร็จเรียบร้อยคนแรกเลยแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวน้องปลื้มออกไปนำเสนอกับคุณแหม่มได้ไหมคะน้องปลื้มมาเลยค่ะประมือให้น้องปลื้มหน่อยค่ะมาแล้วค่ะน้องปลื้มหยิบไม้มาด้วยค่ะไม่ต้องมาแบบฝึกหัดมาค่ะเด็กๆวางดินสอนะคะเดี๋ยวดูว่าน้องปลื้มเนี่ยจัดคำศัพท์นะคะแต่ละคำไปที่หมวดหมู่ไหนบ้างนะคะประมือต้อนรับน้องปลื้มหน่อยค่ะนี่เลยนะคะน้องปลื้มของเรานะคะมาดูกันค่ะเด็กๆนี่กลุ่มที่1ออกเสียงอะนะคะและพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดได้แก่คำว่า
1: วัก
0: เด็กๆออกเสียงค่ะวัก
2: วัก
1: กรรม
0: กรรมเด็กๆออกเสียงค่ะกรรม
2: กรรม
0: คำนี้ค่ะออกเสียงว่า
1: ทำครับ
0: เด็กๆออกเสียงค่ะทำ
2: ทำ
0: ตอนนี้ค่ะยังจับดินสออยู่คะตอนนี้ให้เด็กๆดูคำศัพท์นะคะแล้วออกเสียงร่วมกันนะคะออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะคนอื่นๆนักเรียนนักเรียนของครูปื้มคำนี้ออกเสียงว่า
1: วักครับ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะ
2: ว
0: ัก
1: กรรมครับ
0: กรรม
2: กรรมครับ
1: ทำครับ
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะทำ
2: ทำ
0: มาดูกลุ่มที่สองนะคะรอหันอ่านออกเสียงอ่านได้แก่คำว่าก
1: รรไกรคร
0: ับเดี๋ยวออกเสียงค่ะกรรไกร
2: กรรไกร
1: บรรดาครับ
0: บรรดา
1: คันครับ
0: คัน
2: ค
0: ัน เดี๋ยวออกเสียงค่ะคัน
1: คัน
0: ต่อไปกลุ่ม3คือรอหันอ่านออกเสียงอะพยัญชนะที่ตามมาเป็นตัวสะกดและตัวสะกดนี้ก็ยังทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะประสมกับสระของพยางค์ถัดไปนะคะได้แก่คำแรกค่ะออกเสียงว่า
1: สรรพนาม
0: เดี๋ยวออกเสียงค่ะสรรพนาม
2: สรรพนาม
0: คำที่2ค่ะ
1: สรรพนาม
0: พ
1: น
0: าน
1: าพนานาพันนา
0: ได้ดอกเสียงค่ะพันนา
2: พ
0: ัน
2: นา
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้คุณครูปลื้มของเรานะคะถูกต้องยอดเยี่ยมทุกยอดเยี่ยมทุกคำเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆอีกหนึ่งใบงานของเด็กๆนะคะก็คือใบงานที่9เรื่องเติมคำที่มีรอหันนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะมีประโยคมาให้กับเด็กๆนะคะให้เด็กๆเติมคำที่อยู่ในช่องว่างนะคะไปเติมในประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์คำแรกเด็กๆออกเสียงด้วยนะคะคำศัพท์คำแรกออกเสียงว่าก ิจกรรม
2: กิจกรรมนิทาน
0: นิทรรศการ
2: นิทรรศการวัก
0: วัก
2: วัก
0: เก่งมากค่ะวิสัญชนี
2: วิสัญชนี
0: คำ
2: ศั
0: พท
2: ์
0: คำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรเอ่ย
2: สวรรคต
0: สวรรคต
2: สวรรคต
0: สวรรคต
2: สวรรคต
0: เด็กๆลงมือได้เลยค่ะเขียนได้เลย

0: คำว่าสวรรคตหมายถึงอะไรแปลว่าเสียชีวิตหรือว่าไปสวรรค์มักใช้แก่ใครคะเด็กๆพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะเป็นคำราชาศัพท์นะข้อแรกครูกิติมักมีจุดๆๆสนุกให้เด็กๆทำเสมอคำว่าอะไรคะลงมือทำได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เวลา5นาทีนะคะเด็กๆใครเสร็จแล้วยกมือได้เลยจับดินสอให้ถูกค่ะช่วยกันนะคะช่วยกันในกลุ่มนะคะเด็กๆข้อ2คืออะไรเอ่ยลองอ่านประโยคให้คุณครูฟังหน่อยค่ะข้อ2ประโยคคืออะไรคะ
1: วรรค
0: ค่ะข้อ2ค่ะอ่านทั้งประโยคเลย
1: การคัดลายมือจะต้องเว้นช่องไฟและเว้นวรรคค่ะ
0: ยังไม่จบเลยค่ะเว้นวรรควักอะไร
1: ให้ถูก
2: ต้อง
0: เก่งมากค่ะน้องอีฟใครเสร็จข้อ3แล้วบ้างคะข้อ3ใครเสร็จแล้วเด็กๆช่วยเหลือกันในกลุ่มนะคะใครเสร็จข้อ3แล้วบ้างน้องปลื้มเสร็จยังคะจุดๆของกาคือหากินกันเป็นฝูงและรู้จักแบ่งปันให้พวกพ้องต้องเติมคำว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่ค่ะธรรมชาติเก่งมากค่ะน้องวันใหม่เขียนคำไหนแล้วอย่าลืมขีดค่าคำที่เขียนในตารางด้วยนะคะในช่องว่างด้วยนะเรียนมีการจัดจุดๆผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีการจัดอะไรคะนิทรรศการเก่งมากค่ะ

นี้เพิ่งไปข้อที่4แล้วนะคะตามให้ทันนะคะเด็กๆข้อที่5ประโยคคือคุณอุดมยินดีที่จะได้เป็นสมาชิกจุดๆการเมืองใหญ่เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหญ่นะคะ

0: ้เวลาอีก3นาทีนะคะเด็กๆต้องทำด้วยตัวเองนะเสร็จแล้วเหรอคะมีหน้าต่อไปด้วยนะอ่ะวันเข้าอะไรพรรษาไหนเอ่ยพรรษา
1: เขียนพยัญชนะต้นผิดค่ะ
0: ใช่ไหมคะอันนี้คือคำว่าอะไรหรรษาพรรษาจะต้องตัวอะไรเป็นพยัญชนะต้นคะประพานข้อที่7ค่ะมีใครตอบได้บ้างคำว่าจุดๆแปลว่าหมายถึง10ปีคำว่าอะไรคะทศวรรษเก่งมากค่ะไวเลยเสร็จแล้วหรอวันใหม่เสร็จข้อที่8หรือยังคะแม่ใช้จุดๆตัดผมให้ลูกสาวแม่ใช้อะไรเอ่ยกรรไกรค่ะลงมือเขียนได้เลยกรรไกรเอาออกเสียงใหม่ค่ะสวรรคตค่ะสวรรคตเพราะว่าคำว่าสวรรคตมีรอหันที่ทำหน้าที่เป็นออกเสียงอันสระอะกับนอหนูนะคะและข้อสุดท้ายรูปของสระอะเรียกว่าอะไรคะรูปของสระอะเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะวิสัญชนีเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เด็กต้นทางและเด็กปลายทางน่าจะใกล้ทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีเด็กปลายทางคนไหนทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางนะคะคอยเฉลยให้กับเพื่อนๆฟังนะคะเอาละค่ะสำหรับเฉลยของเราเด็กๆลองดูนะคะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อแรกค่ะใครจะเฉลยให้เพื่อนๆฟังได้บ้างน้องจักรพรรดิค่ะหยิบไมค์ขึ้นมาเลยค่ะน้องจักรพรรดิข้อแรกค่ะ
2: ครูกิติมัต
0: ครูกิติ
2: มักมีกิจกรรมสนุกให้เด็กทำเสมอ
0: เก่งมากค่ะข้อแรกครูกิติมักมีกิจกรรมสนุกให้เด็กๆทำเสมอต่อไปข้อที่2ใครจะเฉลยคะน้องปลื้มข้อที่2ค่ะน้องปลื้ม
3: การคัดลายมือจะต้องเว้นช่องไฟและเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง
0: เก่งมากค่ะวรรคตอนเป็นคำนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3ใครจะเฉลยดีคะข้อที่3น้องทีทัศน์ข้อที่3ค่ะ
4: ธรรมชาติของกาคือหากินกันเป็นฝูงและรู้จักแบ่งปันให้พวกพ้อง
0: ธรรมชาติของกาคือหากินกันเป็นฝูงและรู้จักแบ่งปันให้พวกพ้องต่อไปข้อที่4ค่ะใครอยากเฉลยเอ่ยข้อที่4ยาวหน่อยค่ะข้อที่4เดี๋ยวคุณครูเฉลยแล้วเด็กๆเติมคำให้คุณครูได้ไหมคะข้อที่4วันนี้ที่โรงเรียนมีการจัดนิทรรศการผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะคุณอุดมยินดีที่จะได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหญ่ข้อที่6ค่ะวันเข้า
5: พรรษา
0: ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ต่อไปข้อที่7ค่ะคำว่า
5: ทศวรรษ
0: หมายถึงเวลา10ปีข้อที่8ค่ะแม่ใช
5: ้
0: กันกรายตัดผมให้ลูกสาวข้อที่9ค่ะเด็กๆคำว่าตายหากเป็นคำราชาศัพท์จะใช้คำว่า
5: สวรรค
0: ตเก่งมากค่ะและข้อที่10รูปของสระอะเรียกว่า
5: ว
0: ิ
5: สัญ
0: ชนีนี่ก็คือใบงานของเรานะคะประมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงสรุปความรู้ของเราในวันนี้นะคะคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆชื่อว่าเกมช่วยชีวิตสัตว์เด็กๆจะเห็นว่านี่เลยเด็กๆจะเห็นได้ว่ามีตู้ปลากับปลานี่มีใครเห็นแล้วเอามือจับหูไหลมีคนทำแต่ว่ายังจับดินสออยู่เลยค่ะให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดค่ะ เด็กๆลองดูตอนนี้เด็กๆลองดูเรียกว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำเนี่ยกำลังขาดอากาศหายใจไม่ได้มีออกซิเจนในตู้ปลานะคะเด็กๆช่วยคุณแม่หน่อยถ้าเด็กๆอ่านคำศัพท์เหล่านี้ไม่ได้สัตว์เหล่านี้จะต้องตายเพราะไม่มีอากาศหายใจไม่ได้อยู่ในน้ำไม่ได้อยู่ในตู้ปลาแบบนี้เด็กๆอยากช่วยสัตว์ไหมคะ
5: อยาก
0: เพราะว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตานั่นเองเอาละค่ะคำแรกอ่านออกเสียงให้เสียงดังฟังชัดเด็กๆปลายทางด้วยนะคะจะได้ช่วยชีวิตสัตว์เหล่านี้ให้มีชีวิตนั่นเองค่ะคำแรกค่ะ
5: ว
0: ัน นาคดีวันนาคดีเสียงค่ะ
5: ว
0: ัน
5: นาคด
0: ีเก่งมากหอยลงไปที่ตู้ตัวแรกเลยต่อไปคำที่สองค่ะ
5: ธรรมดา
0: ธรรมดาเก่งมากๆค่ะปลาของเราว่ายน้ำลงไปที่ตู้แล้วคำต่อไปค่ะเดี๋ยวเสียงค่ะสรรพสิ่งเก่งมากเลยค่ะปลาตัวนี้ก็ว่ายน้ำลงไปที่ตู้แล้วค่ะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะหันษา

0: ลงไปแล้วค่ะเด็กๆต่อไปคำนี้ค่ะ
1: ค
0: ัน เด็กๆเอาเสียงค่ะคัน
1: ค
0: ันเก่งมากค่ะเจ้าปูลงไปเรียบร้อยแล้วเจ้าปูต่อไปคำนี้ค่ะ
1: กันไกล
0: กันไกลต่อไปกลุ่มที่1ช่วยชีวิตม้าน้ำหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าก ลุ่มที่1ออกเสียงว่า
1: ตักกะ
0: ตักกะเดี๋ยวเสียงค่ะตักกะ
1: ตักกะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยดำไปแล้วค่ะลงอุ้งๆไปแล้วต่อไปกลุ่มที่2ค่ะช่วยปลาปักเป้าหน่อยค่ะปลาปักกะเด็กๆกลุ่มที่2ช่วยปลาปักกระเป้าหน่อยค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะคำนี้ออกเสียงว่าก ันชนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะไปแล้วต่อไปปลาฉลามกลุ่มที่3ค่ะคำนี้ออกเสียงว่าออกเสียงดังๆค่ะไปแล้วฉลามบุกว่ายน้ำไปแล้วต่อไปกลุ่มที่4ค่ะช่วยตัวนี้หน่อยเร็วออกเสียงว่าออกเสียงว่าพักนะคะนี่เลยอันนี้เรียกว่าตัวอะไรนะคะเด็กๆ
1: ปลา
0: ไม่ใช่ปลาหมึกแมงกระพุนนะคะไปแล้วต่อไปค่ะอีก2คำปลาการ์ตูนกลุ่มที่5คำนี้ออกเสียงว่า
1: บรรยาย
0: ว่ายน้ำลงไปแล้วขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตเราและสุดท้ายพร้อมกันทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางค่ะแปลว่าอะไรทศวรรษครบรอบ10ปีนั่นเองนะคะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองนะคะสามารถช่วยชีวิตของสัตว์ได้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะบทเรียนของเราจบไปแล้วในเรื่องของรอหันสันซากความรู้นะคะในเรื่องต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำที่ใช้บันสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่10เรื่องบทร้อยกลองคำบันและใบงานที่10เรื่องคำที่ใช้บันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องของรอหันนะคะเด็กๆสามารถเรียกว่ากลับไปทบทวนนะคะโดยการที่เรามีใบความรู้ใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆอ่านออกเสียงใบความรู้อีกหนึ่งครั้งนะคะจะได้เป็นการเรียกว่าอ่านออกเสียงได้อย่างแม่นยำและถูกต้องนั่นเองค่ะวันนี้เราจะลากันไปกับเพลงรอหันเด็กๆต้นทางและเด็กๆจำได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวมาร่วมร้องเพลงกันนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
1: โอ้โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
1: โธ่มีชีวิต

0: อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
1: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหรอแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
0: นี่นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
1: เสียงใครนะ
0: ฉันเอง
1: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
0: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
1: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
0: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
1: โหฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
0: จริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
1: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
2: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกตี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะ

0: างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหว
1: ตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
2: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
2: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: เดี๋ยวพี่ไม่ถูกก็เป็นลมเลย
1: พี่ไม่เป็นลมถูกใจ
0: แต่มันร้อนมากเลยนะ
2: ทำไมอ่ะ
0: พี่ไม่ถูกโอ๊ยพี่ไม่ถูกเป็นอะไรไหม
2: พี่ปวดหัวถูกใจ
0: เออเอาพี่ไปอยู่ข้างในก่อนนะ
2: อ๋อพี่ไม่ถูกเป็นอะไรไหม
0: โอ๊ยปวดหัวข้างล่างมียาอยู่เดี๋ยวพี่ไม่ถูกลงไปเอายากับหนูนะ
2: โอเคโอเคไปไป
3: คนเลยจะมาหยิบยากินตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะหากหนูเจ็บป่วยหนูแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งคุณแม่ให้เป็นคนหยิบยาให้เข้าใจไหมลูก
2: เข้าใจค่ะ
3: นะเกิดหยิบยาผิดไปกินเนี่ยจะอันตรายได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยนะลูกนะแต่ว่าแม่เอายาไว้ต้องที่สูงหนูขึ้นแบมาได้ไงคะปีนใช่ไหมคะลูกนี่ไงเนี่ยการปีนที่สูงเนี่ยเกิดอันตรายนะลูกนะถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บตกลงมานอกจากไม่ได้ของแล้วเนี่ยโดนของหล่นทับบาดเจ็บขึ้นไปอีกเข้าใจไหมคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อ่ะแล้วอีกอย่างนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงระเบียงใช่ไหมคะห้ามเลยนะคะห้ามไปปีนตรงระเบียงไม่ได้เลยอันตรายมากๆเลยเข้าใจไหมลูกจำไว้เลยค่ะ
0: ได้พูดแล้วนะคะแม่
3: จ้าดีแล้วค่ะที่ช่วยเตือนกันห้ามไปยืนเล่นตรงระเบียงแล้วก็ห้ามปีนระเบียงปีนที่สูงเข้าใจไหมลูกนะ
2: ค
3: ่ะอ่ะมาหนูปวดหัวใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณแม่หายาให้ทานส
2: ่
3: วนถ
2: ู
3: กใจเจ็บตรงไหนคะอ๋อนี่เห็นไหมเดี๋ยวแม่ทายาให้นะลูกนะ
2: ขอโทษนะที่ไม่ฟังถูกใจอ่ะ
0: แม่เป็นไรพี่เบย์ภูมิหนูก็ขอโทษนะที่ทับพี่เบย์ภูม
3: ิดีแล้วจ้า
2: ไม่เป็นไร
3: มาเก็บกล่องยามาค่ะขึ้นมาลูกมานั่งเดี๋ยวแม่ปฐมพยาบาลให้ไหนหนูปวดหัวใช่ไหมคะลูก
2: ปวดห
3: ั
2: ว
3: แล้วหนูล่ะ
0: ปวดตรง
3: โอ้โหดูสิเนี่ยหัวโนเลยเนี่ยมาต้องปฐมพยาบาลแล้วไหนยาอืมนี่อย่าหยิบยาทานเองแม่บอกแล้วไงพูดไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
2: อันนี้เราคือยาแก้ปวดห
3: ั
2: ว
3: ใช่แล้วจ้ะอันนี้เป็นยาพาราแก้ปวดหัวนะแต่ห้ามทานเองนะ
4: ค่ะต้องดูสิเนี่ยค่ะห้ามเลยค่ะโอ้สำหรับเด็กเนี่ยนิดเดียวก็พอลูก

Safety Kiss Stone ความปลอดภัยภายในบ้านที่สูงและยา

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้น

0: นุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภารกิจการดูแลตู้ปลากันนะคะโดยที่เราจะแบ่งออกเป็นภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนนะคะในภารกิจแรกของเราก็คือประจำวันสิ่งที่เราควรจะต้องสังเกตในการเลี้ยงปลาว่าเขามีพฤติกรรมการกินอาหารเป็นยังไงการว่ายน้ำเป็นอย่างไรมีอาการว่ายที่ปกติดีไหมปลาบางตัวถ้ามีอาการป่วยหรือว่าติดปรสิตภายนอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของว่ายเอาลำตัวถูข้างขอบบ่อภาวะของปลาเกิดอาการคันเกิดขึ้นนะคะนอกจากดูที่ตัวปลาแล้วก็จะต้องดูเรื่องของการกินอาหารของปลาเพราะว่าการที่เราให้อาหารเหลือมันก็จะทำให้เกิดของเสียที่หมักหมมอยู่ในตู้ปลาดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาหารที่มันเหลืออยู่ในตู้ปลาเราก็ควรที่จะต้องมีการตักอาหารปลานั้นออกแต่จริงๆแล้วถ้าให้อาหารที่ถูกต้องก็คือให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็น้องปลาทานหมดเนี่ยค่ะจะดีกว่าที่จะต้องมาตักอาหารเหลือทุกๆวันนะคะอีกอย่างนึงถ้าในตู้ปลามีต้นไม้น้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเรื่องของการเจริญเติบโตของต้นไม้น้ำด้วยถ้าต้นไม้น้ำหลุดหรือว่าใบเหี่ยวเน่าเกิดขึ้นนะคะก็ควรจะต้องเอาออกด้วยเพราะนั่นก็คือของเสียที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปลาเหมือนกันที่สำคัญจะต้องดูเรื่องของปั๊มน้ำหรือว่าหัวทรายตัวให้ออกซิเจนของปลาด้วยนะคะว่าติดดีไหมเพราะว่าถ้าหัวทรายดับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาอาจจะขาดออกซิเจนได้ในกรณีที่เลี้ยงปลาหนาแน่นนะคะระบบการกรองน้ำเหมาะสมหรือว่ากรองน้ำได้โอเคดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูประจำวันนะคะต่อไปภารกิจประจำสัปดาห์นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของการซักทำความสะอาดระบบการกรองกายภาพควรจะต้องมีการซักทำความสะอาดทุกสัปดาห์นะคะใยกรองใหม่ที่เปลี่ยนเข้าไปใส่ตู้ปลาทุกครั้งก็จะมีผลกับเรื่องของสารเคมีที่แช่ลงไปอยู่ในน้ำดังนั้นเราสามารถซักทำความสะอาดแล้วก็ใช้ใยกรองเก่าได้นะคะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกครั้งการซักทำความสะอาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผงซักฟอกแค่ซักด้วยน้ำธรรมดาก็พอแล้วอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำกลับไปใส่ใหม่ในตู้ประจำสัปดาห์ที่ต้องเช็คอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไฟเรื่องของปั๊มมีความผิดปกติไหมน้ำเข้ามากน้อยแค่ไหนระบบหัวจ่ายออกซิเจนตัวนี้ค่ะว่ามันมีความแรงและถ้าในตู้ปลานั้นเลี้ยงพืชน้ำอยู่ในตู้ปลาสิ่งที่ต้องดูเรื่องของแร่ธาตุวิตามินหรือว่าสารอาหารที่ให้ว่ามันมีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำที่อยู่ในตู้นั้นด้วยหรือเปล่าต่อไปภารกิจประจำเดือนนะคะสิ่งที่จะต้องดูกันก็คือเรื่องของการกองนะคะขอยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการกองเคมีค่ะคาร์บอนแล้วก็ซีโอไลท์ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยจะช่วยจัดการเรื่องของคุณภาพน้ำดังนั้นเวลาพวกนี้หลุดซับของเสียทั้งเดือนแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนตัวกองทางเคมีใหม่นะคะส่วนกองที่เป็นชีวภาพแบบนี้ไม่ต้องทำความสะอาดนะคะเพราะว่าของเสียที่อยู่ในน้ำมันใช้เวลานานกว่าจุลินทรีย์พวกนี้จะเซตตัวถ้าเกิดเราซักหรือว่าล้างทำความสะอาดวัสดุพวกนี้ค่ะมันเท่ากับว่าน้ำในตู้ปลาเราต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะเซตตัวกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นก็แกะออกมาแล้วก็แช่ลงในน้ำปกติได้เลยค่ะตัววัสดุการกรองเคมีตัวเดิมเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะโดยที่แช่ในน้ำเกลือที่เข้มข้นนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 วันนะคะก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นการรีชาร์จประจุให้เกิดมีการถ่ายเทของเสียออกไปจากกองเคมีนี้นะคะเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปเมื่อประกอบกั

ไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับตู้ปลาได้เหมือนเดิมนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้กับภารกิจรายเดือนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนน้ำค่ะโดยปกติแล้วคนจะเปลี่ยนน้ำอย่างน้อย 50% ของตู้ปลาเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำทั้งตู้เลยจะทำให้น้องปลาเกิดภาวะเครียดตามมาดังนั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถูกต้องก็คือควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำทีละน้อยๆค่อยๆลดระดับน้ำลงเรื่อยๆจนถึงประมาณ 50% แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำเติมเข้าไปอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนควรจะต้องไม่มีคลอรีนถ้าเราแพลนว่าเราจะเปลี่ยนน้ำในสัปดาห์นี้เราควรจะต้องรองน้ำทิ้งไว้เพื่อที่จะทำให้มีการระเหยของคลอรีนออกไปก่อนที่จะนำมาเปลี่ยนใส่น้องเขานะคะนี่แหละค่ะคือภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ประจำเดือนสำหรับผู้เลี้ยงปลาที่ใส่ใจแล้วก็สนใจสุขภาพของปลานะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
2: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
3: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
2: 哇，太好了！你看一下，你要 turn around， 哇，哦，哇，
3: 很闪亮，很漂亮，
2: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
1: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชาญชัยโซล่าประสานมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ตลอดช่วงเช้าครับมีประชาชนจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่มารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาชนหลายคนเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าตั้งใจเดินทางมาจากต่างจังหวัดและรู้สึกตรงกันว่ายังคงคิดถึงพระองค์อยู่เสมอและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในราชทัณฑ์
2: ตอนที่ได้รับทราบข่าวนะคะว่าท่านได้สิ้นพระชนมีความรู้สึกเสียใจมากเลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับท่านเป็นนักกฎหมายใช่ไหมคะก็ท่านช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำค่ะวันนี้นะคะเราพาคณะจากอบต.บ้านควรนะคะซึ่งประกอบด้วยคณะจากอสม.อปพร.คณะแผนสมาชิกและก็ผู้บริหารเข้ามาเพื่อที่จะเคารพพระศพในวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาจำนวน80ท่าน2คันรถบัสค่ะเพื่อที่จะมาแสดงความอาลัยอาจจะเป็นถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ท่านได้ทำประโยชน์แล้วก็อยู่ในใจของพวกเราประชาชนชาวไทยทุกท่าน
3: โครงการประทับใจก็โครงการปันสุขให้กับนักโทษในเรือนจำครับแล้วก็โครงการที่ว่าเพื่อนพึงพยายามยากครับเพราะพระองค์ท่านก็เป็นห่วงประสบนิกรของชาวไทยทุกคนครับที่การเป็นอยู่ผู้ได้โอกาสอะไรแบบนี้ครับ
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้การเข้ากราบสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ด้านกระทรวงยุติธรรมนะคะได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิร

0: ราชธิดาเปิดพื้นที่บริจาคโลหิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ก้าวพลาดพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิ์และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องภายในงานนะคะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตการจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการและคำปรึกษาด้านกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนจากหน่วยงานในสังกัดและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ก้าวพลาดจากกรมราชทัณฑ์กรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมการสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพงานจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมค่ะถือเป็น1ในกว่า20กิจกรรมที่ทางกระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องจนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อล้อมรวมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วนในการทำความดีถวายเป็นพระกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านความยุติธรรมและมนุษยธรรมของพระองค์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม
1: ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวครับตำรวจนครบาล2ก็มีการตั้งคณะทำงานติดตามคดีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยแบ่งกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องออกเป็น6กลุ่มเพื่อสะดวกในการสอบปากคำและรวบรวมข้อมูลหลังสอบปากคำพนักงานเสิร์ฟผู้บาดเจ็บแล้ว17คนด้านตำรวจสน.พหลโยธินก็เร่งเดินหน้าสอบสวนต่อเนื่องพร้อมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทยอยให้ข้อมูลขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยืนยันว่าเข้าช่วยผู้ประสบเหตุทั้งด้านประตูด้านหลังตามคำขอของตำรวจพลตำรวจตรีเกียรติคุณสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าจากการประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ออกเป็นกลุ่ม6กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของพนักงานร้านนักดนตรีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและญาติผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าพนักงานที่มาร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆรวมแล้วเป็น6กลุ่มซึ่งขณะนี้ได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บและพนักงานร้านไปแล้วรวม17ปากและอยู่ระหว่างการประสานบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอื่นๆเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในวันนี้ที่สน.พหลโยธินโดยมีพลตำรวจตรีพันลบอารัมล่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเปิดเผยว่าวันนี้พี่สาวของเจ้าของร้านจะเข้าให้ข้อมูลหลังจากเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU
0: ขณะเดียวกันวันนี้ค่ะนางสาวประภารักษ์แฟนสาวของนายพานุวัฒน์ทิพมณีสาวอินเจเนียร์ประจำโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เดินทางมาที่สน.พหลโยธินเพื่อติดต่อขอรับทรัพย์สินแล้วก็รถยนต์ของแฟนที่จอดทิ้งไว้บริเวณหลังร้านค่ะพร้อมกับเปิดเผยได้ว่านายพานุวัฒน์เนี่ยทำงานที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวมาแล้ว3ปีได้รับค่าจ้างเป็นรายวันไม่มีสวัสดิการหรือว่าประกันสังคมมีเพียง10บาททองเพียงอย่างเดียวณขณะนี้ได้รับบาดเจ็บคือมีแผลไฟไหม้เนี่ย 60% นะคะแล้วก็สูดดมควันเข้าไปเป็นจำนวนมากจนเกิดภาวะไตวายและบริเวณที่ท้องก็มีแผลขนาดใหญ่ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อรู้สึกตัวค่ะแต่ว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจณปัจจุบันนะคะรักษาตัวตามสิทธิ์ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตแล้วก็ได้รับแจ้งบอกว่าเมื่อครบ72ชั่วโมงหรือว่าในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วค่ะแล้วก็ครอบครัวก็ไม่สะดวกเดินทางด้วยจึงเกิดความกังวลเป็นอย่างมาก
2: เพราะว่าเขาให้ครบ72ชั่วโมงถ้าครบแล้วเขาคือต้องย้ายที่แรกอ่ะคือหนูจะต้องย้ายไปลพบุรีเพราะว่าสิทธิ์อยู่ที่นั่นแต่หนูอ่ะคือไม่สะดวกหนูจะไปคุยในวันนี้ตอน11โมงก็คือหนูไม่สะดวกที่จะไปลพบุรีหนูขอย้ายแบบย้ายสิทธิ์จากลพบุรีมากรุงเทพได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็ไม่สะดวกไปเพราะว่าหนูก็อยู่เขาแค่สองคนในกรุงเทพเลย
3: แต่เมื่อว่าเขาเป็นพนักงานของร้านเนี่ย
2: ใช่
3: เราได้คุยที่ของร้านหรือไงในเรื่องของการรับผิดชอบค่าพยาบาล
2: หนูยังไม่เจอเจ้าของร้านเลยหนูยังไม่ได้เจอใครเกี่ยวกับร้านเลยเพราะคุณ
3: ทางร้านได้ติดต่อพนักงานทุกคนแล้ว
2: ไม่มีค่ะ
4: กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายไหมคะ
2: หนูกังวลเพราะว่าเขาบอกว่าหนูเป็นหัวเพราะว่าครบ72ชั่วโมงต้องให้ย้ายอย่างเงี้ยคือหนูไม่อยากให้เขาย้ายเพราะว่าในตอนนี้
3: อาการ
2: ใช่อาการไม่ค่อยดีแล้วได้ยินว่าจะย้ายโรงพยาบาลตอนนี้จะย้ายไปลพบุรีแล้วลพบุรีมันกี่โลกี่ร้อยโลอ่ะคือจะย้ายใน
3: เครื่องไม้ก็ไม่รู้ยังไง
2: ใช่
0: ขณะเดียวกันค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกทม.เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับทางตำรวจในฐานะพยานที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในคืนดังกล่าวด้วยยอมรับบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางประตูด้านหลังของอาคารตามที่ตำรวจเนี่ยร้องขอนะคะเมื่อไปถึงเนี่ยประตูเนี่ยเปิดอยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการงัดหรือทำลายหรือไม่พร้อมยืนยันว่าปฏิบัติการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากภายในอาคารนั้นเต็มไปด้วยควันหนาทึบถึงขั้นตำรวจ2นายที่เข้าไปช่วยเหลือก่อนหน้านี้เนี่ยสำลักควันแล้วก็อาเจียนตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าค่ะ
5: ประตูมีการพังออกไปผมยังไงว่าเปิดที่ทางเป็นรอยพังแล้วว
6: ันนั้นผมไม่ทราบเพราะว่าตำรวจเห็นก่อน
7: แสดงว่าตำรวจอาจจะพังประตูเข้าไปก่อน
6: อันนี้ไม่ทราบอันนี้บอกไม่ได้เลยจริงเพราะเห็นหน้างานก็คือประตูเปิดแล้วต้องถามตำรวจ
7: ตอนนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุประมาณกี่นาทีของตัวพี่เองอะไร
6: โอ้โหก็ยาวครับตั้งแต่เที่ยงคืนยันหกโมงเช้า
8: แต่ที่ไอ้คนที่มากองกันหรือว่ามันนอนเรียงรายหน้าประตูลักษณะคือกำลังจะมาออกประตูที่นั่นหรือว่ามันเป็นยังไงฮะ
7: คืออยู่ในห้องน้ำใช่ไหมพี
6: ่ก็ตามในภาพที่เห็นครับ
8: นั่นแหละ
6: ก็ประมาณนั้นตามในภาพที่เขามีสื่อแต่คนที่เข้าไปได้คือคนที่มีหน้ากากใช่ไหมครับแต่ไอ้ตัวที่เราที่เข้าไปได้ที่จะฮุบโอกาสเข้าไปแล้วช่วยชีวิตคนก็ในส่วนหนึ่งแค่นั้น
1: นอกจากนี้ครับมีตัวแทนสำนักงานประกันสังคมเข้าประชุมร่วมกับตำรวจเพื่อตรวจสอบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตว่ามีสิทธิ์ประกันสังคมหรือไม่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือทั้งค่ารักษาพยาบาลและเงินเยียวยาเบื้องต้นรับทราบว่ามีพนักงานชาวลาวเสียชีวิต1คนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือรวมถึงการประสานการส่งร่างกลับภูมิลำเนาหลังครอบครัวไม่สามารถติดต่อหน่วยงานในไทยได้โดยผลการตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ์ประกันสังคมส่วนใหญ่เป็นลูกค้าและเจ้าของร้านโดยเจ้าของร้านอยู่ในมาตรา40ขณะที่พนักงานและลูกจ้างไม่พบผู้ใดอยู่ในระบบประกันสังคมเบื้องต้นกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างงานและหากพบว่านายจ้างไม่ได้นำลูกจ้างเข้าสู่ระบบก็จะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ยังให้คำแนะนำแฟนสาวของซาวเอนจิเนียร์ที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกรณีต้องส่งต่อผู้ป่วยโดยยืนยันว่าหากไม่สะดวกย้ายไปรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็สามารถประสานสปสช.เพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการในพื้นที่ได้
0: โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงเบียร์ณลาวนาได้คร่าชีวิตทางนักดนตรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมากถึง30คนค่ะบาดเจ็บอีกจำนวนมากก็ทำให้เกิดคำถามตามมานะคะว่าประตูเข้าออกแล้วก็ประตูหนีไฟเนี่ยมีกี่ทางและผังของร้านเป็นอย่างไรคือถ้ามาดูผังของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็จะพบว่าตำแหน่งประตูเนี่ยพบมี4จุดค่ะแล้วก็อยู่ทั้ง4มุมของร้านด้วยค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือเส้นทางเข้าและออกของอาคารจากผังอาคารที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าเนี่ยมีประตูหลักที่ใช้สำหรับการเข้าและออกของผู้ใช้บริการทำให้เกิดคำถามว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะมีผู้คนจำนวนมากพยายามที่จะอบพยพพร้อมกันการระบายคนออกจากอาคารเป็นไปอย่างเพียงพอหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตแล้วยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าระบบทางหนีไฟการอพยพเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บางส่วนก็ให้ข้อมูลสอดคล้องกันนะคะว่าในช่วงเกิดเหตุผู้คนจำนวนมากต่างมุ่งหน้าไปยังประตูทางเดียวกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูสำหรับแผนผังภายในร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะจากแผนผังคุณผู้ชมคะแผนผังของร้านเนี่ยมีประตูทั้งหมดเนี่ย4ประตูด้วยกันนะคะประตูเข้าออกอยู่ข้างเวทีด้านขวาแล้วก็จะมีประตูเข้าออกอยู่ข้างเวทีด้านซ้ายประตูหนีไฟอยู่หลังครัวแล้วก็อยู่ด้านหลังตรงข้ามกับเวทีแต่ทางเดิมแคบค่ะมีล็อกเกอร์มีชั้นวางของแล้วก็หลังเครื่องดื่มเนี่ยกีดขวางอยู่เป็นจำนวนมากประตูหนีไฟอยู่ตรงข้ามเวทีใกล้กับห้องน้ำก็จะพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณนี้จะมีโต๊ะขายของอย่างเช่นลูกอมเนี่ยขวางประตูอยู่นะคะเป็นประตูไม้แล้วก็ติดข้อความห้ามเปิดเฉพาะพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นยังต้องตรวจสอบกันต่อว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยประตูเนี่ยล็อกไว้หรือไม่หรือผู้ใช้บริการไม่ทราบว่าตรงจุดเนี้ยเป็นทางหนีไฟ ขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรค่ะฝ่ายโยธาได้ดำเนินการปิดคำสั่งห้ามใช้อาคารนะคะร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2500

0: 22ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็กำหนดห้ามใช้อาคารเป็นเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ
1: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ระบุว่าโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดไฟไหม้นั้นประกอบกิจการผิดประเภทไม่ใช่ร้านอาหารแต่เข้าข่ายเป็นสถานบริการที่มีดนตรีสุราและมีการเต้นรำถือว่าเข้าข่ายมีความผิดนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบหลังเกิดเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าร้านดังกล่าวพบว่าขอจดทะเบียนเป็นร้านอาหารแต่จัดกิจกรรมคล้ายกับสถานบริการซึ่งสถานบริการมีองค์ประกอบเช่นมีดนตรีมีการจำหน่ายสุราและมีการเต้นรำหากร้านดังกล่าวไม่ได้จดเป็นให้เป็นสถานบริการแต่มีองค์ประกอบนี้ก็ถือว่าผิดซึ่งเป็นการประกอบการของโรงเบียร์แห่งนี้ก็เข้าข่ายว่ามีความผิดด้านผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีการปูพรมตรวจร้านอาหารที่ดำเนินกิจการในลักษณะคล้ายกันแบบนี้หรือไม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้แจ้งแล้วว่าหากร้านใดมีลักษณะแบบนี้ก็ต้องเข้มข้นขึ้นในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งในกรุงเทพมหานครก็จะมีตำรวจนครบาลเป็นผู้กำกับดูแลเรื่องสถานบริการเหล่านี้ส่วนต่างจังหวัดนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและจะมีการแก้กฎหมายให้เข้มข้นมากกว่าเดิมหรือไม่เนื่องจากร้านอาหารใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาประกอบกิจการในอันสิทธิ์ก็กล่าวว่าหน้าที่ของภาครัฐหากพบความผิดปกติก็จะดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนและทำผิดกฎหมายส่วนประชาชนหากพบคนกระทำผิดกฎหมายก็สามารถแจ้งมาที่กระทรวงมหาดไทยได้
2: ผู้ว่ากทมก็บอกแล้วว่าอะไรที่มันมีลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องเข้มข้นขึ้นละเพราะว่าเขาก็ถือเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีตำรวจนครบาลเนี่ยเป็นคนที่จะกำกับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสารบริการนี้แหละครับ
3: อย่างเราต้องแก้กฎหมายภาพใหญ่ด้วยไหมคะให้มันเข้มข้นมากกว่าเดิมค่ะเพราะตอนนี้เหมือนเขากำลังเหมือนหาช่องโหว่มาเปิดร้านลักษณะแบบนี้กันเยอะอะค่ะท่านประหลัด
2: คือช่องโหว่นี่ก็คือสิ่งที่เขาเลี่ยงกฎหมายเขาทำผิดกฎหมายเพราะนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็คือว่าถ้าเรามีคนที่สามารถไปตรวจสอบดูได้เงี้ยหรือว่ามีประชาชนเนี่ยสำคัญนะถ้าเขารู้อยู่ในภูมิภาคไหนพื้นถิ่นไหนเนี่ยถ้ามีคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยก็แจ้งมาเราจะได้เป็นผู้สอดส่องให้ด้วยนะครับภาครัฐก็จะได้เข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือว่าทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับ
0: ด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงเรื่องของการเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะจากกรณีดังกล่าวบอกว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกพร้อมทั้งได้แจ้งกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตถึงสิทธิ์ที่จะได้รับขณะนี้ได้ประสานขอรายชื่อผู้บาดเจ็บเพื่อจะได้ประสานกันต่อไปหรือสามารถติดต่อได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งเพจของทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ได้แจ้งรายละเอียดไปแล้วโดยจะเป็นการชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าปรงศพส่วนกรณีสถานที่เกิดเหตุหากพบผิดจริงและส่งผลกระทบต่อประชาชนจะมีข้อกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุนะคะว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีเกณฑ์ในการช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะ
1: ทางด้านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินนำคณะรัฐมนตรีจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการ1ก็เจอกับผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวก็สอบถามนะครับว่าขณะนี้ประเทศไทยประสบเหตุใหญ่หลายเหตุการณ์จะต้องมีการทำบุญหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็กล่าวสั้นๆว่าทำความดีพอก่อนจะเดินเข้าตึกบัญชาการ
4: ความดีพอ
0: ไปดูบรรยากาศที่บริเวณหน้าร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้นะคะก็มีญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ประชาชนทั่วไปเดินทางมาร่วมวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าขณะที่คนขายลูกอมภายในร้านวันที่เกิดเหตุยืนยันบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าประตูฉุกเฉินเนี่ยไม่ได้ถูกล็อกค่ะมาติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานมาจากหน้าโรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
5: ความคืบหน้าล่าสุดนะของเหตุโศกนาฏกรรมค่ะกรณีเกิดเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะล่าสุดค่ะเช้าวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอีกเช่นเคยค่ะโดยจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่บริเวณด้านหน้าค่ะจะมีประชาชนมีญาติของผู้เสียชีวิตนะคะนำดอกไม้ค่ะแล้วก็มีการมาจุดธูปนะคะที่บริเวณด้านหน้าเป็น

0: การแสดงความอาลัยต่อผู้สูญเสียค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีญาติญาตินะคะที่มาจากต่างจังหวัดค่ะที่มาอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวแล้วก็ลูกเขยเนี่ยเพื่อให้กลับไปที่บ้านด้วยเช่นกันค่ะซึ่งทีมข่าวนะคะได้ทำการสอบถามผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งเป็นคนที่ขายลูกอมอยู่บริเวณประตูด้านหลังฝั่งห้องน้ำค่ะที่วันนี้เนี่ยนะคะได้นำดอกไม้มาแสดงความอาลัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยโดยเธอเล่าให้ฟังค่ะวันเกิดเหตุเนี่ยนั่งขายลูกอมแทนน้องสาวจังหวะนั้นค่ะจู่ๆได้ยินเสียงแก้วแตกขึ้นนะคะซึ่งในตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นเหตุลูกค้าทะเลาะวิวาทกันภายในร้านแต่ไม่นานค่ะก็มีเสียงคนตะโกนมาว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงตะโกนเรียกพี่สาวนะคะซึ่งทำงานเป็นแม่บ้านของร้านเนี่ยให้รีบวิ่งหนีออกไปด้วยกันโดยยืนยันด้วยว่าวันเกิดเหตุประตูไม่ได้ล็อกแต่อย่างใดค่ะและตามปกติแล้วหากมีการปิดประตูก็จะเป็นเพียงการลงกลอนประตูธรรมดาที่คนทั่วไปสามารถเอื้อมมือออกไปเปิดได้ง่ายๆไม่ใช่การล็อกกุญแจแบบแน่นหนาอะไรส่วนประตูบานนี้นะคะจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นทางหนีไฟโดยตรงหรือเป็นเพียงพื้นที่ที่ทางร้านจัดสรรให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาตั้งขายของเฉยๆนี้เรื่องนี้ตนไม่ทราบไปฟังเสียงกันค่ะ
1: หลังคือประตูตรงห้องน้ำ
2: ใช่ค่ะ
1: มันได้ล็อกไหมฮะ
2: มันล็อกนะคะแต่มันเปิดได้ค่ะ
3: แล้วทำไมเราต้องมีการล็อกประตูอะคะทั้งที่ตรงนั้นมันบอกว่าเป็นประตูหนีไฟอะค่ะ
2: มันคือประตูบางวันก็ไม่ล็อกค่ะบางวันก็ล็อกบางวันก็ไม่ล็อก
1: แต่วันที่เกิดเหตุยืนยันว่ามันล็อก
2: มันล็อกแต่มันเปิดได
3: ้มันลงกรสองชั้นจริงไหมคะ
2: ไม่จริงค่ะมีชั้นเดียวค่ะมีแค่ชั้นล่างค่ะ
3: แต่ว่าประตูนั้นลูกปิดเสีย
2: ก็เลย
3: ต้อง
2: ใช้
3: กรในการล็อกเพื่อให้ประตูมันปิด
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: มันก็เลยเป็นที่มาว่าประตูนี้อาจจะล็อกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ล็อกแต่เราปิดไว้เพราะว่า
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วตั้งใจจะปิดเฉยๆแต่ลูกปิดมันเสียเลยต้อง
2: เพราะว่าที่เขาปิดไว้หนึ่งคือเขาให้ลูกค้าเขาทั้งเข้าทางหน้าร้านเขาต้องตรวจบัตรตรวจอะไรหลายอย่าง
3: แล้วทีเนี้ยค่ะโต๊ะขายลูกอมเนี้ยค่ะมันวางไว้ตรงไหนอะคะ
2: มันวางไว้แบบทางออกนั่นแหละค่ะแต่มันเลื่อนได้นะพี
3: ่หมายถึงว่ามันขวางไหม
2: มัน
3: ประตูไหม
2: มันขวางแต่ว่ามันจะมีช่องออกได้ค่ะมันไม่
4: ช่องมันเล็กไหม
2: ช่องมันออกได้ประมาณสักคนนึงอะค่ะ
0: ในส่วนของความคืบหน้าทางคดีนะคะทีมข่าวได้สอบถามไปยังพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกุลค่ะผู้บังคับการกองบังคับการพิสูจน์หลักฐานกลางว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานให้พนักงานสอบสวนนัดหมายกับช่างของทางร้านที่ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและงานตกแต่งภายในทั้งหมดให้เข้ามาชี้จุดระบบไฟฟ้าในที่เกิดเหตุเนื่องจากสภาพความเสียหายบริเวณบนฝ้าเพดานถูกเพลิงเผาไหม้อย่างรุนแรงจนไม่สามารถบ่งบอกพิกัดการเดินสายไฟฟ้าที่แน่ชัดได้ซึ่งขณะนี้ค่ะยังคงกั้นพื้นที่ให้เป็นสถานที่เกิดเหตุและห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปดัดแปลงสภาพรอให้ช่างอาคารเข้ามาชี้จุดก่อนจะทำการเปิดฝ้าเพดานเข้าไปตรวจสอบเชิงลึกค่ะส่วนวัตถุพยานสำคัญนะคะที่เจ้าหน้าที่พท.เก็บกู้จากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะก็คือกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์และกู้ข้อมูลนะคะได้เร่งดำเนินการตรวจสอบและเปิดไฟล์ภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดได้รับรายงานนะคะว่ากระบวนการกู้คืนและตรวจสอบเสร็จสิ้นลงแล้วโดยทางพท.ค่ะจะจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์และส่งมอบไฟล์ภาพวงจรปิดทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนนำไปใช้ประกอบสำนวนคดีทันทีส่วนรายละเอียดความผิดปกติในภาพวงจรปิดนั้นอันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะขณะที่ตัวเลขความสูญเสียล่าสุดตอนนี้นะคะเมื่อ9นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะมีรายงานความสูญเสียว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้เป็น30รายค่ะสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้ว27รายยังคงอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบอีก3รายและมีผู้บาดเจ็บ76รายค่ะและเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางสำนัก

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คือเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวปู่ไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีอาจจะ กันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วเหรอจะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่ๆนั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: ป็นทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกันครับกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูสิบประกรณ์ศรีพรมทองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะยังอยู่นะครับในเรื่องเดิมในเรื่องของการสร้างงานนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงที่4แล้วนะครับในเรื่องของการสร้างงานเอกสารนะครับอยากจะถามคำถามเด็กๆเพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนกันก่อนนะครับคำถามของคุณครูมีอยู่ว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนตกแต่งชิ้นงานด้วยวิธีใดบ้างครับตอบได้เลยครับวิธีใดบ้างลูก
2: การแทรกรูปครับ
1: การแทรกรูปยอดเยี่ยมมากมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมบอกได้เลยครับ
3: เปลี่ยนตัวหนาค่ะ
1: เปลี่ยนตัวสอนเป็นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้เก่งมากยอดเยี่ยมมากนะครับแนวคำตอบของคุณครูครับยกตัวเช่นการเปลี่ยนแบบอักษรนะครับรวมถึงการใส่เทคนิคตัวอักษรด้วยและคำตอบที่เด็กๆตอบออกมาก็ถูกต้องเช่นเดียวกันยอดเยี่ยมนะครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนจัดเก็บไฟล์เอกสารไว้ที่ใดและนักเรียนสามารถเปิดไฟล์เดิมเนี่ยขึ้นมาแก้ไขได้หรือไม่อย่างไรเราเก็บไฟล์ไว้ที่ใดครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ในไหนครับในถูกต้องในโฟลเดอร์ใช่ไหมครับแล้วเรามีวิธีการเปิดขึ้นมาได้อย่างไรครับเราก็ใช้ขั้นตอนใช่ไหมครับการเปิดเราก็ไปค้นหาใช่ไหมพอค้นหาว่าเราบันทึกไว้ที่ไฟล์งานไหนเราก็ทำอะไรครับเปิดขึ้นมาใช้งานนั่นเองมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูก็คือเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราทำการสร้างขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับโฟลเดอร์ที่เป็นกระเป๋าสีเหลืองใช่ไหมและเราสามารถเปิดขึ้นมาได้โดยใช้ขั้นตอนการเปิดเอกสารและเลือกไฟล์ที่บันทึกไว้เนี่ยมาใช้งานใช่ไหมครับเอาละสำหรับคำถามนำเข้าสู่บทเรียนครับยังมีอีกหนึ่งข้อครับคำถามข้อต่อไปถามว่านักเรียนสามารถทำงานได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่เพราะอะไรทำได้ไหมครับทำได้เพราะอะไรครับเพราะเราทำไงเพราะเราตั้งใจเพราะเรามีการแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มไหมมีการแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มนะครับยอดเยี่ยมมากคำตอบของเด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางก็น่าจะตอบได้คล้ายๆกันนะครับแนวคำตอบของครูครับทำได้ตามที่กำหนดเพราะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองใช่ไหมครับเพราะว่าคุณครูให้เด็กๆเนี่ยทำงานเป็นกลุ่มนะครับแต่สำหรับโรงเรียนวังก็ทำงาน

การเป็นคู่นะครับเอาละอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการทบทวนครับคุณครูจะให้เด็กๆทำการทบทวนการใช้งานโปรแกรมประมวลคำนะครับตามหัวข้อต่อไปนี้ครับหัวข้อที่เราได้ทำการปฏิบัติไป

0: ที่เปิดก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์ครับเป็นชื่อไฟล์เดียวกันไหมชื่อไฟล์เดียวกันเป็นในส่วนของเลขที่ใช่ไหมครับจากนั้นเราทำการทำอะไรคลิกบันทึกเพื่อที่จะบันทึกหรือจัดเก็บไฟล์งานลงไปยังโฟลเดอร์หรือเข้าสู่โฟลเดอร์นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแบบตัวอักษรครับเด็กๆก็ทำการคลิกเลือกข้อความที่ต้องการเปลี่ยนบนแท็บหน้าแรกในกลุ่มฟอนต์นะครับจากนั้นให้เลือกลูกศรตรงแบบอักษรแล้วเลือกแบบอักษรที่ต้องการแบบนี้ครับก่อนอื่นเราต้องเลือกข้อความก่อนใช่ไหมที่เราจะเปลี่ยนแบบอักษรจากนั้นก็เข้าไปคลิกที่แท็บหน้าแรกในกลุ่มฟอนต์แล้วก็เลือกแบบที่ลูกศรเห็นไหมแล้วก็เลือกแบบอักษรที่เราต้องการตามนี้ได้เลยไหมครับเยอะแยะเลยแล้วก็เปลี่ยนได้ตามต้องการอย่างที่บอกไปนะครับว่าให้เด็กๆสังเกตที่คำว่าสวัสดีทางด้านหลังนะครับมีคำว่าสวัสดีเป็นภาษาไทยนั่นแหละคือแบบอักษรที่สามารถเปลี่ยนได้ในส่วนของภาษาไทยนะครับรวมถึงเรื่องของการใส่เทคนิคให้กับตัวอักษรก่อนอื่นเราก็คลิกเลือกข้อความที่เราจะใส่เทคนิคนะครับจากนั้นก็ในแท็บหน้าแรกกลุ่มฟอนต์ให้เลือกลูกศรตรงข้อความเอฟเฟกต์และตัวพิมพ์จากนั้นเลือกเทคนิคตัวอักษรที่ต้องการครับนี่ครับเข้าไปคลิกได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเทคนิคโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยให้เด็กๆได้เลือกเห็นไหมครับในกรอบนี้เลยครับนี่ครับจะเป็นลักษณะของเหมือนเป็นตัวซ้อนขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งเด็กๆก็ได้ฝึกปฏิบัติไปเรียบร้อยในชั่วโมงที่แล้วนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดเอกสารในโฟลเดอร์ขึ้นมาใช้งานครับง่ายๆเลยเด็กๆก็เข้าไปคลิกเลือกที่เมนูไฟล์แล้วเลือก Open หรือเปิดจากนั้นเบราว์เพื่อเรียกดูและเลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้จากนั้นเด็กๆก็ไปคลิกที่ Open หรือเปิดนะครับแล้วไปที่ไฟล์ที่เราบันทึกแล้วก็คลิกเพื่อที่จะเปิดไฟล์งานขึ้นมาใช้งานหรือแก้ไขเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเอาละครับเราทบทวนกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับบอกจุดประสงค์การเรียนรู้กันบ้างนะครับในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้หลังจากที่เราได้ทำการทบทวนไปนะครับในส่วนของการใช้งานที่ผ่านมาเรียบร้อยนะครับในหน่วยที่2ครับเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์นะครับมีอยู่ด้วยกัน2ข้อครับ1ครับเด็กๆจะต้องใช้โปรแกรมสร้างงานเอกสารตามวัตถุประสงค์ได้และ2ครับเด็กๆจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองและทำงานให้สำเร็จนะครับสำหรับจุดประสงค์ของเราไปที่สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับใช้เทคโนโลยีสร้างงานเอกสารตามวัตถุประสงค์แก้ไขและตกแต่งเอกสารได้โดยรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองและทำงานให้สำเร็จด้วยนะครับนี่คือสมรรถนะที่ต้องเกิดกับเด็กๆในชั่วโมงนี้นะครับเอาละมีคำถามครับคุณครูถามครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้คำสั่งการแก้ไขและการตกแต่งเอกสารหรือไม่มีใครสงสัยอะไรไหมครับคุณครูจะได้อธิบายได้แนะนำในช่วงนี้เลยมีไหมครับละถ้าไม่มีนะครับไปทางมีไม่เอ่ยถ้ามีเนี่ยสามารถสอบถามคุณครูที่ควบคุมดูแลอยู่ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีครับคุณครูอยากจะให้เด็กๆทบทวนตามหัวข้อต่อไปนี้ครับหัวข้อที่1คืออะไรเปลี่ยนขนาดตัวอักษรหัวข้อที่2คือ
1: เปล
0: ี่ยนสีตัวอักษรหัวข้อที่3คือเปลี่ยนแบบตัวอักษรหัวข้อที่4คือเลือกจัดชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวาต่อไปเลือกตัวอักษรแบบหนาเอียงขีดเส้นใต้ต่อไป
1: ใส
0: ่เทคนิคให้ตัวอักษรและการแทรกรูปร่างนั่นเองเอาล่ะคุณครูจะให้เด็กๆในช่วงต้นชั่วโมงนี้ให้เด็กๆมาทำการฝึกปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้แล้วหลังจากนั้นคุณครูจะให้เด็กๆนั้นเปิดไปงานนะครับหรือเปิดชิ้นงานที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วให้เด็กๆลงมือทำให้สำเร็จเพื่อสัปดาห์หน้าเราจะได้นำเสนอกันในชั่วโมงต่อไปเอาละครับตอนนี้ให้เด็กๆทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เลยครับให้เด็กๆเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word ได้เลยครับใครที่เข้าสู่โปรแกรมได้เรียบร้อยแล้วให้เด็ก ทำการเปลี่ยนขนาดตัว

0: สอนเป็นขนาด36ก่อนเลยครับในหัวข้อแรกในหัวข้อแรกแล้วให้เด็กๆพิมพ์คำว่าวังไกลกังวลนะคะปลายทางก็พิมพ์ชื่อโรงเรียนของเราก็ได้เอาล่ะเด็กๆเปิดขึ้นมาเลยครับดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับเด็กๆเปิดขึ้นมาได้เลยเปิดคอมพิวเตอร์จากนั้นให้เด็กๆพิมพ์ชื่อโรงเรียนลงไปครับสั้นๆเลยครับวังไกลกังวลสั้นๆเลยสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถพิมพ์ชื่อโรงเรียนของตัวเองลงไปได้เลยครับเรามาทดสอบกันก่อนในต้นชั่วโมงคลิกเข้าไปเลยครับที่เอกสารเปล่าแล้วเด็กๆเข้าไปเปลี่ยนขนาดเลยครับในหัวข้อแรกที่คุณครูได้แนะนำไปข้อแรกครับเปลี่ยนขนาดเป็น36ก่อนเลยครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เด็กๆไปคลิกเด็กๆคลิกไปที่เอกสารเปล่านะครับไปที่เอกสารเปล่านะครับใครที่เป็นงานอื่นกากบาทไปก่อนกากบาทเอกสารเปล่าก่อนเข้าไปดับเบิลคลิกเลยครับดับเบิลคลิกหรือคลิกขวาแล้วเลือกโอเพนก็ได้แล้วเอกสารเปล่าจากนั้นก็เปลี่ยนขนาดครับเปลี่ยนขนาดเป็น36ก่อนเลยในหัวข้อแรกครับเปลี่ยนขนาดเป็น36ก่อนแล้วก็พิมพ์ข้อความคำว่าวังไกลกังวลไปครับให้เด็กๆดูตามตัวอย่างในที่คอมพิวเตอร์ของคุณครูก็ได้ครับในเบื้องต้นนะครับคุณครูจะทำการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรก่อนเลยเป็นขนาด36ไหมครับแล้วจากนั้นครับคุณครูก็จะพิมพ์ครับคำว่าโรงเรียนวังไกลกังวลลงไปครับขออภัยครับเป็นวังไกลกังวลเลยเด็กพิมพ์ตามคุณครูได้เลยครับวังไกลกังวลเข้าไปที่เอกสารเปล่าเลยคลิกเลยลูกแล้วก็นี่ขยายเลยเปลี่ยนขนาดได้ไหมครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษากดตรงนี้แล้วพิมพ์ได้เลยลูกเพิ่มขนาดก่อนเพิ่มขนาดขนาดเป็น36ด้วยยางเก่งมากไปที่ใหม่ลูกใหม่นี่ตรงนี้ตรงนี้
1: เขียนในเวลาช่วยกันทำได้ไหม
0: ไม่ต้องลูก
1: ก็ยางมันหย่อนไปเลยแล้วมันก็พิม
0: พ์ไม่เป็นไรเรียบร้อยไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่อไปใครที่เปลี่ยนเป็นขนาด36เรียบร้อยครับให้เด็กๆเปลี่ยนสีตัวอักษรครับในหัวข้อที่2เปลี่ยนสีตัวอักษรให้ไปคลิกเลือกข้อความก่อนคลิกเลือกข้อความครับแล้วก็เปลี่ยนสีนำเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าไงครับที่คุณครูได้บอกนำเมาส์ไปวางไว้ที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าข้อความให้เป็นรูปลูกศรนะครับไม่หันหน้ากากน้องงูถูกต้องครับนำเมาส์ไปคลิกที่ด้านหน้าให้เป็นรูปลูกศรนะครับเป็นรูปลูกศรก่อนลูกแล้วก็คลิกให้ขึ้นเป็นแถบทึบจากนั้นเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเลยครับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเลยครับคลิกออกก่อนลูกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่

เป็นสีตรงนี้ตรงตัวเอเป็นสีตรงตัวเอเอาเด็กๆเป็นสีได้หรือยังให้พิมพ์คำว่าวังไกลกังวลนะครับลูกเปลี่ยนสีหรือยังเด็กๆจัดเดี๋ยวนะลูกมาน้ำเมาส์มาวางไว้ให้เป็นรูปลูกศรวางตัวนี้ลูกน่าคลิกเลยครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยเปลี่ยนสีต่อไปเปลี่ยนแบบอักษรครับเปลี่ยนแบบอักษรครับเหมือนเดิมเลยครับให้เด็กๆนำเมาส์ไปวางไว้นะครับที่ข้างหน้าข้อความอีกเหมือนเดิมจากนั้นไปที่อะไรครับแบบอักษรเอาละเดี๋ยวเด็กๆ ดูตามคุณครูก็ได้ครับเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกใช่ไหมให้เด็กๆนำเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าให้เป็นรูปลูกศรใช่ไหมครับคลิกเลยจากนั้นทำการเปลี่ยนสีครับคุณครูใช้เป็นสีแดงเลยนะจะได้เห็นชัดหลังจากนั้นให้ทำการเปลี่ยนแบบอักษรครับเหมือนเดิมครับนำเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าเห็นไหมครับจะแล้วก็เข้าไปที่แบบอักษรตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนได้เลยครับอยากได้เป็นแบบไหนครับเห็นไหมครับแบบอักษรครับเด็กๆคลิกเลือกแถบข้างๆก็ได้นะครับเห็นไหมเลื่อนลงมาให้เด็กๆสังเกตครับถ้าแบบอักษรด้านหน้าเป็น th นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันและด้านหลังถ้าเป็นคำว่าสวัสดีภาษาไทยเห็นไหมครับก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันครับนี่เรียบร้อยเห็นไหมครับเปลี่ยนแบบอักษรเลยลูกเปลี่ยนแบบอักษรหรือยังมีใครยังไม่เปลี่ยนแบบอักษรไหมครับมีไหมครับอีกครั้งหนึ่งลูกอีกครั้งหนึ่งนี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยลูกให้เป็นรูปลูกศรก่อนแล้วก็คลิกเลือกตัวนี้ก็ได้ลูกจากนั้นในหัวข้อต่อไปทำอะไรครับจัดกึ่งกลางใช่ไหมอ้าวให้จัดกึ่งกลางสิไปที่ข้อความเลยครับแล้วจัดกลางได้เลยครับเลือกจัดกลางเวลาเราจัดข้อความกึ่งกลางนะครับเด็กๆไปคลิกที่ข้อความได้เลยครับไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับจากนั้นก็ไปเลือกตรงนี้ครับเห็นไหมกึ่งกลางนี่ได้แล้วเห็นไหมครับกึ่งกลางลองดูหลายแบบก็ได้ครับกึ่งกลางหรือชิดขวาเห็นไหมครับลองฝึกปฏิบัติได้หลายๆแบบเห็นไหมอยู่ตรงนี้ลูกเห็นไหมเห็นไหมดูที่คุณครูตรงนี้ก็ได้อยู่ข้างๆข้างๆเปลี่ยนสีเห็นไหมครับอยู่ข้างๆเปลี่ยนสีแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับเปลี่ยนตัวอักษรเป็นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ครับเลือกข้อความก่อนเลือกข้อความก่อนแล้วเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป็นตัวหนาตัวเอียงแล้วตัวขีดเส้นใต้เลยพร้อมกันเลยนี่ได้ไหมครับตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้เลยครับพร้อมกันเลยทั้ง3รูปแบบเลยหนาเอียงขีดเส้นใต้เลยให้ครบเลยได้ไหมเก่งมาก

ขยายสักนิดนึงเปลี่ยนสีหรือยังยังไม่เปลี่ยนสีอ่ะเปลี่ยนสีใหม่เปลี่ยนสีตัวสอนเลือกก่อนเลือกข้อความก่อนแล้วก็เปลี่ยนสีถูกต้องต่อไปครับทำอะไรใส่เทคนิคครับใช่ไหมเด็กๆใส่เทคนิคให้ตัวอักษรครับเลือกข้อความก่อนเหมือนเดิมเลือกข้อความคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากก็ได้ครับหรือนำเมาส์ไปวางไว้ด้านหน้าให้เป็นรูปลูกศรก็ได้ครับแล้วก็มาใส่เทคนิคตรงตัว A ตรงนี้เห็นไหมครับใส่เทคนิคเลยนี่สวยงามเลยนี่เห็นไหมครับของคุณครูคุณครูเปลี่ยนเป็นสีเหลืองด้วยเลยเห็นไหมใส่เทคนิคเลยครับเก่งมากจากนั้นฝึกปฏิบัติสุดท้ายเลยก็คือแทรกรูปแทรกรูปล่างแทรกรูปล่างได้ลูกนักเรียนจะเพิ่มขนาดเป็น72ก็เลยก็ได้นะจะได้ตัวใหญ่ๆนะครับ72ได้เลยเก่งมากจัดกึ่งกลางหรือยังจัดกึ่งกลางคลิกตรงนี้ตรงกลางเก่งมากอ่ะต่อไปทำการแทรกรูปร่างเลยครับขอรูปร่างสักหนึ่งรูปร่างแทรกรูปร่างได้เลยไหนลูกนี่ไงตัวหนาเอาคลิกตัว B ตัว I แล้วก็ตัว U ขีดเส้นใต้แล้วก็จัดกึ่งกลางตัวนี้ไหนลูกเด็กๆเปลี่ยนสีด้วยครับเปลี่ยนสีรูปร่างด้วยครับขอสีสวยงามครับขอสีให้สวยงามเลยคุณครูจะทำการแทรกบ้างไปคลิกแทรกเห็นไหมครับแล้วเลือกที่รูปร่างครับแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ล่างครับเวลาเราจะเปลี่ยนสีครับเราก็ดับเบิ้ลคลิกที่รูปได้ครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีครับเลือกที่เติมสีรูปร่างนี้ก็ได้ครับนี่ไหมครับเรียบร้อยมีใครที่ปฏิบัติไม่ได้บ้างไหมครับมีไหมครับมีใครที่ปฏิบัติไม่ได้บ้างไหมแทรกรูปเลยลูกไปที่แทรกแล้วเลือกรูปล่างเก่งมากเอามาคลิกมานำมาม่อตรงนี้ก่อนเราคลิกซ้ายครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตรงตัว A ตัวนี้คลิกเข้าไปเลยเก่งมากแล้วก็มาคลิกตึงกึ่งกลางแล้วก็มาคลิกเพิ่มตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ตัวหนาด้วยลูกเก่งมาขีดเส้นใต้ด้วยใส่เทคนิคไปที่ตัวเองเลือกมา1แบบแล้วเราก็คลิกออกก่อนแล้วก็มาแทรกรูปล่างแล้วก็เลือกมา1รูป

0: สีสิลูกเปลี่ยนสีขยับลงมาข้างล่างก็ได้เปลี่ยนสีดับเบิลคลิกลิ้นชักออกมาก่อนเด็กๆเวลาพิมพ์ข้อความดึงลิ้นชักออกมาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีจากตัวนี้เติมสีรูปล่างเห็นไหมแล้วก็เปลี่ยนสีเยี่ยมมากสุดยอดเปลี่ยนสียังเปลี่ยนสียังดับเบิลคลิกก่อนดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกคลิกคลิกซ้ายสองครั้งคลิกเปลี่ยนสีเลยสีเปลี่ยนเลยเดี๋ยวครูดูก่อนสิมีเปลี่ยนสีจากตรงนี้เปลี่ยนได้เลยลูก
1: สองที่ได้
0: นี่ไงลูกเปลี่ยนคลิกตรงนี
1: ้เขาเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้
0: เดี๋ยวลองเข้าไปคลิกใหม่เลื่อนแท็บตรงนี้ลงมาด้านล่างครั้งหนึ่งช้าๆลูกไม่ต้องรีบนี่แท็บคลิกซ้ายแล้วลากลงมามาอีกเยอะๆไปอีกขึ้นลงมาด้านล่างสุดเลยเลยแล้วอันนั้นเมื่อกี้หรือขึ้นไปนิดนึงเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนี่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนได้มีใครยังปฏิบัติไม่ได้ไหมครับมีไหมเอ่ยไหนดูสิอะไรลูกนี่ไงลูกไปคลิกที่แทรกแล้วก็เลือกที่รูปร่างนั่นแหละลูกแล้วก็เลือกมาเยี่ยมมากเก่งมากเอาละครับเท่าที่คุณครูสังเกตนะเด็กๆสามารถที่จะฝึกปฏิบัติการได้ทุกคนนะครับยอดเยี่ยมมากอันนี้คือพื้นฐานเลยครับเป็นพื้นฐานในการสร้างชิ้นงานเลยเด็กๆมีใครที่ยังปฏิบัติไม่ได้มั้งไหมครับตามหัวข้อที่คุณครูขึ้นให้มีไหมปลายทางก็น่าจะปฏิบัติได้ครบทุกหัวข้อนะครับครบทุกหัวข้อแล้วเช่นกันนะครับเอาละตอนนี้มีคำถามครับเด็กๆตอบคำถามของคุณครูก่อนนะครับตอนนี้วางมือก่อนครับเท่าที่คุณครูสังเกตเนี่ยเด็กๆสามารถปฏิบัติกันได้ทุกคนเลยยอดเยี่ยมมากนะครับคำถามของคุณครูครับให้นักเรียนบอกองค์ประกอบของชิ้นงานที่นักเรียนสร้างองค์ประกอบมีอะไรบ้างครับ1ช่วยกันตอบเลย1แทรกรูปมีการแทรกรูปภาพหรือ2มีการพิมพ์ตัวอักษรมีอีกมั้ยครับองค์ประกอบ3มีการบันทึกไหมมีการบันทึกข้อความด้วยหรือบันทึกชิ้นงานด้วยนะครับเหล่านั้นนะครับเป็นส่วนประกอบนะครับของการสร้างชิ้นงานเท่านั้นเลยนะครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับแนวคำตอบของครูครับประกอบไปด้วยข้อความเมื่อสักครู่นี้เด็กๆตอบออกมารูปภาพนะครับการตกแต่งชิ้นงานเมื่อสักครู่นี้นะครับเด็กบอกว่าแทรกรูปนะครับเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับรวมถึงต้องมีข้อมูลนักเรียนใช่ไหมมีในส่วนของชื่อแล้วก็เลขที่นะครับและรวมถึงการบันทึกชิ้นงานลงอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเด็กก็สามารถตอบออกมาได้นะครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยเอาละครับเด็กๆฟังครับคุณครูอยากจะเน้นย้ำเด็กๆนิดนึงครับเน้นย้ำในเรื่องของการทำงานครับรวมถึงการปรับปรุงงานของแต่ละกลุ่ม ให้นักเรียนเนี่ยรู้จั

บทบาทหน้าที่ของตนเองและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อให้งานที่ทำนั้นประสบความสำเร็จนั่นเองเอาละเน้นย้ำเลยนะเน้นย้ำเลยนะครับต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับรวมถึงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อให้งานที่ทำนั้นประสบความสำเร็จนะไปต่อที่ใบงานกันครับใบงานจะเป็นใบงานเดิมนะครับที่คุณครูได้ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติไปจากเมื่อคราวที่แล้วนะครับใบงานของครูครับเรื่องตกแต่งเอกสารครับไปที่บทบาทของปลายทางกันก่อนครับคำชี้แจงบทบาทของครูปลายทางครับให้นักเรียนเปิดไฟล์งานที่ได้สร้างไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมาจากนั้นตกแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนนักเรียนเปิดไฟล์หรือเปิดงานที่เราได้บันทึกไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและลงมือปฏิบัติตกแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับตามหัวข้อเลยครับเปิดไฟล์ที่สร้างในชั่วโมงที่แล้ว1 2ตกแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมให้สมบูรณ์3บันทึกไฟล์โดยใช้เลขที่ของนักเรียนเช่นเลขที่11และเลขที่12นะครับเอาละครับตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆไปลงมือปฏิบัตินะครับทำงานให้เรียบร้อยให้สำเร็จเลยนะครับในวันนี้เพราะว่าในชั่วโมงต่อไปหรือชั่วโมงหน้านะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายเราจะมาทำการนำเสนอชิ้นงานกันในชั่วโมงต่อไปเอาละตอนนี้ไปเปิดงานของเราขึ้นมาเลยครับไปเลยเด็กๆไปที่ไฟล์เราเลือกเปิดแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์เลขที่ครับไปที่เปิดไฟล์แล้วเปิดแล้วเข้าไปที่เรียกดูก่อนเรียกดูแล้วไปโฟลเดอร์เลขที่เราไปโฟลเดอร์เลขที่สีเหลืองเห็นไหมเลขที่สีเหลืองที่เขียนว่าเลขที่เห็นไหมครับคลิกเข้าไปเลยแล้วไปเลือกที่เปิดแล้วก็เข้าไปเลือกไฟล์ของเราไปคลิกแล้วเลือกเปิดเลยจากนั้นก็คลิกเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้งานของเราขึ้นมาอย่าลืมนะเด็กๆต้องสร้างงานให้เรียบร้อยนะครับให้สวยงามอันนี้เด็กๆเปลี่ยนสีหน่อยก็ได้ลูกเปลี่ยนสีนิดนึงมีไหมคลิกเปิดกดจุกรอบไปก่อนลูกเดี๋ยวนะนี่เลขที่เท่าไหร่ฮะ19ทำต่อเลยลูกเด็กๆลงเบอร์ต่อเลยตกแต่งให้สวยที่สุดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมานำเสนอกันแล้วไปที่เปิดก่อนไปที่เปิดเราเรียกดูเรียกดูมีไหมคลิกขึ้นมาเลยครับมีไหมที่เราบันทึกเอาไว้เด็กๆ เข้าไปคลิกที่เลขที่เลยลูกแล้วก็คลิกเปิดไหนลูกเด็กไปเรียกดูยังเราเข้าไปเลขที่เห็นไหมที่เป็นโฟลเดอร์สีเหลืองเราคลิกเปิดกากบาทก่อนลูกเด็กต้องไปที่เปิดนะไม่ใช่ที่บันทึกนะครับไปที่เปิดที่เปิดแล้วเลขดูแล้วไปที่เลขที่ที่เปิดมีไหมดูสิคุณครูหาให้ตกแต่งเพิ่มเติมเลยครับตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามเลยครับลูก

แต่งเพิ่มเติมต่อเลยไปคลิกที่เลขที่แล้วเลือกเปิด

เปิดเลยลูกเก่งมากอย่าลืมนะครับองค์ประกอบของครูนี่ตามตัวอย่างเลยครับคำคมหรือข้อความตามที่เด็กๆสนใจใส่รูปร่างใส่ชื่อลงไปทางด้านล่างใช่ไหมครับใส่ชื่อลงไปทางด้านล่างชื่อเท่าไหร่ลูกทำต่อเลยเดี๋ยวคลิกเปิดขึ้นมาคลิกเปิดไปเลือกไฟล์แล้วคลิกเปิดได้เลยลูกเด็กๆทำให้คล้ายๆกับตัวอย่างของครูเลยนะเปิดทำต่อเลยยังเหลืออะไรรูปยังไม่ได้แทรกเห็นไหมรูปล่างยังไม่ได้แทรกเลยชื่อของเราด้านล่างยังไม่ได้มีชื่อนะครับมีชื่อเรายังเยี่ยมมากทำไมคือมันมาอยู่ข้างล่างอยู่

ด็กๆพิมพ์ชื่อ2คนเลยนะครับเพื่อนของเราด้วยข้างๆได้ไหมในคำคมของเธออยู่ไหนเอ่ยชื่อต่อเลยลูกไหนคำคมเปิดยังเด็กๆเปิดงานเก่าขึ้นมานะครับเด็กๆเปิดงานเก่าขึ้นมาทำต่อนะเปิดงานเก่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาทำต่อได้เลยตกแต่งให้สวยงามเลยครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อเด็กๆจะพิมพ์ชื่อของเพื่อนของเราข้างๆในกลุ่มลงไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าของเราเป็นคู่เนาะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันครับสามารถที่จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำการตกแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมขึ้นมาได้เลยนะครับลบกด delete ลูกอือลบหมดเลยในงานเก่าของเธอนะลูกนี่ทำต่อเลยงานเก่าของเธออยู่ไหนเอ่ยนี่เด็กๆเปิดงานเก่าขึ้นมาทำครับยังเลยมีสีหรือยังยังไม่มีสีนะครับยังไม่ได้แทรกรูปเลยเปิดงานเก่าขึ้นมาลูกงานเก่าของเราอยู่ไหนเอ่ยเด็กๆจะลืมใส่คำคมหรือว่าข้อความด้วยไหนลูกที่คุณครูใครที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมคลิกเซฟด้วยครับคลิกเซฟหรือบันทึกด้วยเด็กๆไปคลิกบันทึกได้เลยลูกคำว่าบันทึกถูกต้องเด็กๆอยากจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมลองดูครับ

ลองคิดดูได้นะครับเพิ่มเติมให้สวยงามมากยิ่งขึ้นได้นะอย่างที่บอกว่าจะต้องครบตามองค์ประกอบนะครับมีทั้งข้อความมีการตกแต่งตัวอักษรมีชื่อนะครับมีรูปร่างอะไรลูกนี่ต้องกดชิปค้างไว้ก่อนแล้วก็กดกระลานมือหนึ่งกดชิปมือหนึ่งกดกระลานแทรกรูปก่อนเร็วแล้วแทรกรูปไปที่แทรกแล้วเลือกรูปล่างถูกต้องเลือกรูปมา1รูปนะครับอย่าลืมเปลี่ยนสีนะอย่าลืมเปลี่ยนสีพิมพ์คำว่าเด็กหญิงสิลูกกดเลือกสีที่เติมรูปร่างเติมรูปร่างแม่ลูก

ก่งมากเก่งมากลูกอะไรลูกจะทำอะไรลูกเขียนชื่อเรานี่ไงพิมพ์ข้อความได้เลยลูกจะทำอะไรลูกเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนี่เลือกลูกที่รูปร่างตรงนี้คลิกเลยคลิกเข้าไปตรงคำว่าเติมรูปร่าง

คิดว่าปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมไปกดที่เซฟด้านบนคำว่าไฟล์ด้วยนะครับไปคลิกที่คำว่าไปคลิกเซฟหรือบันทึกก็ได้ไปที่ไฟล์เราเลือกบันทึกเลยไปคลิกที่ไฟล์เราเลือกบันทึกได้เลยครับไฟล์เราเลือกบันทึกไม่ต้องบันทึกเป็นลูกไปที่บันทึกเพราะว่าเป็นงานเก่านะครับตัวนี้เหลืออะไรนี่เหลือชื่อเห็นไหมใส่ชื่อลงไปลูกเอาล่ะเด็กๆมาถึงช่วงท้ายกันแล้วมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมครับมีใครที่ยังไม่เรียบร้อยบ้างไหมยังมีอยู่นะครับตอนนี้ให้เด็กๆบันทึกไว้ก่อนครับเพราะว่าอยู่ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก่อนที่จะนำเสนอครับคุณครูจะเปิดโอกาสให้เด็กๆทำการสร้างงานอีกนะครับระยะหนึ่งนะครับแล้วจะให้เด็กๆที่ทำเสร็จเรียบร้อยออกมานำเสนอหน้าชั้นนะครับตอนนี้ให้เด็กๆทำการบันทึกเลยครับไปคลิกที่ไฟล์เราเลือกบันทึกครับทางต้นทางและปลายทางได้เลยไปคลิกที่ไฟล์เราเลือกบันทึกนะครับเอาละมาทำการสรุปกันก่อนครับไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการออก

0: ออกแบบชิ้นงานนะครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับเรามาสรุปความรู้กันก่อนเด็กหันมาที่ครูก่อนลูกวางมือบันทึกเรียบร้อยหรือยังบันทึกเรียบใครบันทึกเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆกดกากบาทปิดโปรแกรมไปก่อนกดกากบาทปิดโปรแกรมได้เลยครับอย่าไม่ต้องปิดเครื่องนะเดี๋ยวค่อยปิดตอนท้ายชั่วโมงกดกากบาทปิดโปรแกรมไปได้เลยครับใครที่บันทึกเรียบร้อยนะครับจากนั้นมาตอบคำถามครับกดกากบาทปิดได้เลยครับกดกากบาทยังไม่ต้องปิดเครื่องลูกยังไม่ต้องปิดเครื่องนะครับเอาละมาดูคำถามครับคำถามถามว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในชั่วโมงนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับการตกแต่งชิ้นงานทำอะไรครับคนอื่นมีคำตอบอื่นไหมครับวันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างการแทรกรูปภาพการตกแต่งชิ้นงานเราได้ทำการทบทวนไหมทบทวนด้วยใช่ไหมครับเอาล่ะเก่งมากแนวคำตอบของครูครับได้ทำการสร้างชิ้นงานได้ทำการตกแต่งชิ้นงานรวมถึงทบทวนบทเรียนที่เราเรียนรู้ผ่านกันมาด้วยนะครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนพบปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานร่วมกันหรือไม่อย่างไรมีอุปสรรคในการทำงานร่วมกันไหมมีอย่างไรลูกอ๋อมีอุปสรรคเรื่องของอุปกรณ์ใช่ไหมเราอาจจะยังใช้ไม่คล่องหรือว่าอาจจะบางครั้งก็ไปเผลอนะครับกดปิดหรือว่าอุปกรณ์ดับไปก็เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันใครมีอุปสรรคแบบอื่นอีกไหมครับแล้วเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นล่ะมีไหมครับอ้าวไม่มียอดเยี่ยมมากแสดงว่าเรามีการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเด็กๆก็ตอบออกมาแล้วนะครับปัญหาที่พบเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของการทำงานร่วมกันจะไม่พบในส่วนของปัญหานั่นเองนะครับเก่งมากครับสำหรับหัวข้อในการนำเสนอครับครูแบ่งออกเป็นทั้งหมด3หัวข้อนะครับสำหรับโรงเรียนวังกังวลครับให้ไปแบ่งกันครับมี2คนเราพรีเซนต์หรือว่านำเสนอกันเป็นคู่นะครับก็แบ่งการสองคนรวมถึงโรงเรียนปลายทางครับก็สามารถแบ่งหัวข้อได้เลยนะครับตามแต่ละโรงเรียนกำหนดได้เลยก็ไปพูดคุยกันในกลุ่มนะครับหัวข้อแรกครับเด็กๆจะต้องบอกวัตถุประสงค์ของการสร้างชิ้นงานครับนะครับหัวข้อที่สองเด็กๆมีการตกแต่งชิ้นงานอย่างไรบ้างนะครับหัวข้อที่สามเด็กๆจะนำชิ้นงานนี้ไปใช้ในโอกาสใดได้บ้างนะครับเด็กๆกลับไปคิดมาด้วยนะและสัปดาห์หน้าเด็กๆจะต้องออกมานำเสนอตามหัวข้อนะครับเอาละครับสำหรับแบบประเมินตัวเองครับฝากไว้ในข้อที่9และข้อที่10ครับบทเรียนในครั้งต่อไปเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องการสร้างงานเอกสารในชั่วโมงที่5นะครับมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือ1เครื่องคอมพิวเตอร์2โปรแกรม Microsoft Word3ใบงานที่3ครับเรื่องแบบฝึกหัดการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราทำการพรีเซนต์งานนะครับหรือนำเสนองานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็จะให้เด็กๆนั้นได้ทำแบบฝึกหัดเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นกันด้วยนะครับก็ให้เด็กๆไปเตรียมความพร้อมมาให้ดีด้วยสำหรับสิ่งที่จะต้องปฏิบัติในชั่วโมงต่อไปหรือชั่วโมงหน้านะครับเอาล่ะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
2: โอ้โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
2: โธ่มีสิวิตตี้อ่ะกินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
2: นี่นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห้
0: เสียงใครนะ
2: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
2: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
2: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
2: ฮ่าฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะวิตตี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิตตี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
0: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
3: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้

แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U AT I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: Class Lady.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
2: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Kaltashipet. You can call me Teacher Gal. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอะไรนะคะให้นักเรียนในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนคิดว่าจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะในใครสามารถอ่านชื่อเรื่องวันนี้ได้บ้างอ่ะขอเป็นกลุ่ม4อ่ะกลุ่มที่4ใครดีอ่ะน้องที
3: ม Happy Family 2
2: ขออีกหนึ่งรอบวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรคะ
3: Happy Family 2
2: เก่งมากเรียนเป็นครั้งที่เท่าไหร่เอ่ยครั้งที่2นั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนปลายทางลองอ่านเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้สิคะดีมากนะคะต่อไปค่ะนักเรียนต่อไปเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันดีไหมเอ่ยให้ everyone look at the picture ให้ดูที่ภาพนี้นักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะยังไม่ได้ให้ยกมือเลยใช่ไหมเอ่ยเด็กๆต้องฟังคุณครูนะคะให้ดูที่ภาพนี้นักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูนักเรียนด้วยนะคะวันนี้คุณครูแก้วได้เตรียมอะไรไว้ที่โต๊ะนักเรียนแต่ละกลุ่มเอ่ยเตรียมกระดานนั่นเองนะคะให้นักเรียนลองทายสิคะว่าภาพนี้จะเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรเริ่มได้เลยค่ะกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วให้ยกขึ้นนะคะให้ยกกระดานขึ้นเลยได้กลุ่มที่ชนะเรียบร้อยแล้วมาดูกันเลยขอ1 คน 1 คนออกมา please come to the front please the front ออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะออกมาได้เลยค่ะนักเรียนวางปากกาไว้บอร์ดวางปากกาเด็กๆ look at your friend กลุ่มไหนยังไม่มองเพื่อนกลุ่มไหนยังไม่มองเพื่อนคะอันนี้ก็จะเป็นลายมือของกิตินันเลยใช่ไหมคะหรือว่าของตัวแทนของกลุ่มที่3ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่3ให้นักเรียนในห้องเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันพิจารณาสิคะว่าคำนี้สัมพันธ์กับภาพที่คุณครูขึ้นในกระดานหรือในจอหรือเปล่าลองดูสิคะคำนี้ต้องออกเสียงว่าอย่างไรนะคะเพื่อนอีกครั้งค่ะ
1: sister
2: เพื่อนๆในห้องเรียนคิดว่ากลุ่มที่3เขียนได้ถูกต้องไหมคะใครคิดว่าเขียนได้ถูกต้องกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะดีมากนะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าเพื่อนกลุ่มที่3เขียนถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะนักเรียนในห้องเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากไหนกิตินันลองออกเสียงคำนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
3: sister
2: ดูที่กล้องนะคะแล้วก็ลองพูดดังๆเลยค่ะ
3: sister
2: sister ก็คือพี่สาวหรือน้องสาวนั่นเองนะคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะดีมากนะคะคำนี้เด็กๆลองออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: Sister.
2: ไหนนักเรียนคนใดมีพี่สาวหรือว่าน้องสาวบ้างไหมคะดีมากนะคะเอามือลงได้ค่ะมาดูที่ภาพถัดไปกันดีกว่าค่ะภาพถัดไปนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันนะคะภาพนี้เลยเริ่มค่ะนักเรียนปลายทางลองคิดนะคะว่าคำนี้จะมีตัวอักษรอะไรบ้าง

0: มีตัวอักษรตัวอะไรบ้างนะคะนักเรียนเขียนให้ถูกต้องนักเรียนปลายทางสามารถเขียนคำศัพท์ลงไปได้เลยนะคะฝากครูปลายทางช่วยดูคำตอบของนักเรียนด้วยอย่างไม่ใช่กรุ๊ปไหนได้แล้วยกขึ้นเลยนะคะครูแก้วจะเดินไปดูอย่างไม่ใช่นิดนึงอีกหนึ่งตัวอักษรที่ยังต้องแก้ไขตัวอะไรได้แล้วกรุ๊ปชูออกมาต้องยกให้เป็นยังไงยกให้ครูแก้วเห็นไหมคะต้องยกให้เห็นและชัดเจนทุกคนถือทุกคนดูที่เพื่อนค่ะ everyone look at to your friend look at to your friend ดูที่เพื่อนคนนี้เลยคนนี้เป็นตัวแทนของกรุ๊ปไหนคะกรุ๊ปชูนั่นเองเด็กๆลองดูสิว่าเพื่อนเขียนได้ถูกต้องไหมเอ่ยใครคิดว่าถูกต้องกดไลค์กดไลค์หน่อยค่ะนักเรียนปลายทางคิดว่าเพื่อนของกลุ่มที่2เพื่อนกลุ่ม2เขียนได้ถูกต้องไหมคะช่วยกันตรวจสอบได้เลยนะคะเด็กๆคำนี้นะคะเราก็จะอ่านได้เราจะพูดได้ว่าอย่างไรคะอีกรอบ brotherนั่นก็คือพี่ชายหรือน้องชายใช่ไหมคะจะสามารถเขียนได้แบบนี้เลยเหมือนกันไหมเอ่ยเหมือนกันนะคะเด็กๆลองสะกดคำว่า brother ให้ฟังอีกรอบค่ะสะกดค่ะสะกด b
1: r o t h e r
0: เก่งมากในต้นหอมลองออกเสียงหน่อยค่ะ
2: Brother
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปที่จะได้หัวใจไปคือกรุ๊ปใดบ้างคะ
1: 3
0: กรุ๊ปที่กลุ่มที่3และกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่2นั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรนะพูดดังๆอีกหนึ่งรอบค่ะดีมากนะคะวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องของ Happy Family 2จะเรียนเป็นครั้งที่2นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันบ้างค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องบอกประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลในครอบของบุคคลในครอบครัวได้นะคะรวมถึงมีการพูดถามตอบเกี่ยวกับพี่น้องได้ถูกต้องนะคะวันนี้มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ทำนะคะหลากหลายเลยเดี๋ยวฝากนักเรียนนะคะนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปที่กิจกรรมถัดไปค่ะเด็กๆลองดูกิจกรรมนี้เด็กๆคิดว่ากิจกรรมนี้คุณครูแก้วตาจะให้ทำอะไรคะกิจกรรมนี้จะต้องมีประโยคที่เป็นอย่างไรถูกต้องและอีกกี่ประโยคที่จะผิดอะไรใช้แทน1ใช่ไหมคะ1ประโยคจะต้องผิดและกี่ประโยคจะต้องถูกต้อง2กี่ประโยคกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะต้องสังเกตจากรูปภาพครูแก้วจะให้ประโยคมาทั้งหมด3ประโยคครูแก้วจะให้ประโยคมาทั้งหมด3ประโยคซึ่ง2ประโยคจะเป็นประโยคที่เป็นอย่างไรคะเพื่อนๆ2ประโยคจะเป็นประโยคที่ถูกต้องและอีก1ประโยคจะเป็นประโยคที่ประโยคที่ไม่ใช่ความจริงนะคะต่อไปเด็กๆมาดูที่ภาพนี้เลยค่ะและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ everyone look at the picture look at the picture ให้ดูภาพนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะคะให้เด็กลองคิดในใจประโยคนะคะครูแก้วจะให้มาดังนี้เลยประโยคแรกประโยคแรกไหนลองอ่านสิลูกประโยคถัดไปJustin his name is Justin และอีกหนึ่งประโยค
1: he is short

0: is short.
1: He is short.
0: เด็กๆคิดว่าประโยคใดที่ถูกต้องบ้างอ่ะลองคิดเลยค่ะประโยคที่ถูกต้องจะมีกี่ประโยคนะคะเพื่อนๆ2ประโยคและอีก1ประโยคจะเป็นประโยคที่ไม่ใช่ความจริงลองคิดเลยค่ะกรุ๊ปไหนพร้อมยกมืออ่ะกรุ๊ป5ให้นักเรียนพูดประโยคที่เป็นอย่างไรออกมาคะประโยคที่ถูกเท่านั้นพูดกี่ประโยคเอ่ยน้องปลื้ม2ประโยคใช่ไหมคะอ่ะลองเลยค่ะประโยคที่ถูกต้องประโยคแรกก่อนให้สังเกตจากรูปภาพนี้และพูดประโยคที่ถูกต้องค่ะ ได้ไหมเอ่ยไม่เป็นไรมีกรุ๊ป4กลุ่มที่4กลุ่มที่4ลองดูภาพนี้และบอกประโยคที่ถูกต้องกี่ประโยคคะ
2: 2ค่ะ
0: 2ประโยคเพื่อนๆในห้องเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนปลายทางลองฟังนะคะว่าเพื่อนจะพูดว่าอะไรเริ่มเลยค่ะ
3: This is my brother
0: และอีก1ประโยคล่ะคะประโยคไหนเอ่ย
3: His name is Justin
0: His name is Justin ใครเห็นด้วยบ้างกดไลค์หน่อยค่ะกดไลค์ให้เพื่อนหน่อยนักเรียนปลายทางคิดว่าถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคที่ถูกต้องประโยคที่ถูกต้องนะคะก็จะคือประโยคไหนบ้างนะคะประโยคแรกไหนลองพูดเลยค่ะ
1: This is my brother
0: ถูกต้องนะคะและอีกหนึ่งประโยคล่ะคะดีมากนะคะแล้วประโยคนี้ล่ะคะถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะเขามีรูปร่างเป็นอย่างไรสูงนั่นเองนักเรียนปลายทางลองสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปมาดูที่ข้อที่2ข้อที่2ก็จะต้องมีประโยคที่ถูกต้องอีกกี่ประโยคคะประโยคที่เป็นความจริงนะคะประโยคที่เป็นความจริงประโยคที่เป็นความจริงและประโยคที่ไม่เป็นความจริงประโยคที่ไม่เป็นความจริงอีกกี่ประโยค1ประโยคใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะให้นักเรียนสังเกตภาพนี้นะคะ look at the picture look at the picture ให้นักเรียนทุกคนเลยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสังเกตภาพนี้ค่ะเป็นอย่างไรมาดูประโยคแรกกันนะคะในลูกอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ
1: This is my sister
0: ต่อไป
1: Her name is
0: Grace อีกรอบนะคะ Her name is Grace
1: Her name is Grace
0: และอีกหนึ่งประโยค
1: She is tall
0: นักเรียนปลายทางนะคะลองดูสิว่าประโยคใดถูกต้องบ้างใครรู้และกรุ๊ป5กลุ่มที่5วันใหม่ลองพูดกี่ประโยคนะคะเพื่อนๆที่เป็นความจริง
1: 2
0: ประโยคที่เป็นความจริงเริ่ม
3: He's my sister
0: He's ตัวแทนในกลุ่มอยากช่วยไหมคะมีใครได้ไหมเอ่ยกรุ๊ป1กรุ๊ป1มั่นใจ
2: This is
0: เดี๋ยวนะคะกลุ่มที่1กลุ่มที่1พูดกี่ประโยคนะคะ2ประโยคเริ่มเลยค่ะ
2: This is my sister
0: อีก1ประโยคล่ะคะ
2: Her name is Grace
0: ใครเห็นด้วยกับเพื่อนกดไลค์หน่อยค่ะใครเห็นด้วยกับเพื่อนบ้างนักเรียนปลายทางเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะว่าที่2ประโยคที่เพื่อนพูดมาเป็นความจริงประโยคแรกที่ดาเนียพูดคือประโยคว่าอย่างไรนะคะดาเนียช่วยหน่อยค่ะใช้ไมค์ค่ะ
2: This is my sister
0: This is my sister ถูกต้องนะคะและอีกหนึ่งประโยคและอีกหนึ่งประโยคล่ะคะประโยคไหนประโยคนี้หรือเปล่าประโยคนี้ล่ะคะลองพูดเลยค่ะ
2: Her name is Grace
0: ดีมากปรบมือให้ดาเนียหน่อยค่ะดีมากนักเรียนเพราะฉะนั้นประโยคที่ถูกต้องขอทบทวนอีกหนึ่งรอบประโยคแรกนั่นก็คือ
1: This is my sister
0: และอีกหนึ่งประโยคค่ะ
1: Her name is Grace
0: ดีมากปรบมือตนเองค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับกิจกรรมนี้กรุ๊ปใดบ้างที่จะได้หัวใจไปคะกลุ่มที่4และกลุ่มที่1นั่นเองนะคะ

0: ่อไปค่ะนักเรียนต่อไปนะคะให้นักเรียนครูแก้วจะขอยกตัวอย่างสถานการณ์เด็กๆคิดว่าถ้าครูแก้วให้ภาพแบบนี้มาเราน่าจะอยู่ที่ไหนคะเราน่าจะอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเด็กๆประโยควันนี้นะคะที่เราจะเรียนนั่นก็คือประโยคการถามเกี่ยวกับพี่น้องเพราะอะไรเด็กๆเพราะอะไรครูแก้วถึงบอกว่าเป็นการถามเกี่ยวกับพี่น้องเพราะประโยคมีคำว่าอะไรเอ่ยดีมากนะคะถ้าหากว่าเราจะถามว่าคุณมีพี่สาวหรือน้องสาวหรือไม่คุณมีพี่สาวหรือไม่เราจะสามารถพูดเป็นประโยคนะคะในภาษาอังกฤษได้ว่า Do you have any sisters? อีกรอบนะคะเราจะสามารถพูดได้ว่า Do you have any sisters? Do you have any sisters? เด็กๆเป็นอย่างไรบ้างครูแก้วมีการพูดเสียง Sมี S sounds ที่คำว่าอะไรคะ
1: sister
0: และมีการขึ้นเสียงสูงที่คำว่า
1: sister
0: เด็กๆพูดพร้อมกันนะคะและนักเรียนปลายทางพูดตามได้เลยนะคะ sisters
1: sister
0: any sisters
1: any sisters
0: have any sisters
1: have any sisters
0: you have any sisters
1: do you have any sisters
0: ประโยคก็จะได้ว่าคุณมีพี่สาวหรือไม่นะคะหรือว่าคุณมีน้องสาวหรือไม่นะคะคุณมีน้องสาวบ้างหรือไม่ใช่ไหมคะเด็กๆลองมาดูนะคะว่ามีหรือไม่มีหรือไม่คะในบ้านหลังนี้เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยถ้ามีเราจะสามารถตอบได้ว่าอย่างไรลองเดาคำตอบค่ะนักเรียนปลายทางลองเดาสิคะว่าจะตอบได้ว่าอย่างไรคะเราก็จะสามารถตอบได้นะคะถ้ามีเป็นไงคะแฮปปี้เลยนะคะถ้ามีเราก็จะสามารถตอบได้ว่าในใครอ่านได้ประโยคนี้ในใครอ่านได้ขอหนึ่งคนเป็นการทบทวนประโยคใครอ่านได้ถ้าหากว่ามีนะคะเราก็จะสามารถตอบได้ว่า yes I do yes I do อีกรอบนะคะถ้ามีเราก็จะสามารถตอบได้ว่า yes I do
1: do
0: จักรพรรดิลองตอบอีกครั้งค่ะ
2: Yes I do
0: Yes I do
2: Yes I do
0: Yes I do
2: Yes I do
0: อีกรอบขออีกหนึ่งคนไหนใครได้บ้างน้องทีน้องทีลองตอบสิคะถ้าหากว่ามีพี่สาวตอบว่า
3: Yes I do
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะต่อไปเด็กๆมาดูที่ภาพถัดไปมีไหมเอ่ยไหนใครสามารถลองพูดได้บ้างประโยคนี้น้องทีลองพูดประโยคนี้เลยค่ะ
2: Do you have any brother
0: ต้องขึ้นเสียงสูงไหมคะอีกรอบเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า Do you have any brothers Do you have any brothers เด็กๆลองพูดเลยค่ะDo you have brothers?
1: Do you have any brothers?
0: เก่งมากค่ะมีหรือไม่มีคะ
1: ม
0: ีถ้ามียิ้มแฮปปี้ดีใจเลยใช่ไหมคะจะตอบว่าอย่างไรคุ้นๆกรุ๊ปวันกลุ่มที่1ดาเนียจะตอบว่าอย่างไรเพื่อนๆนะคะลองฟังคำตอบของดาเนียได้เลยค่ะ
2: Yes Yes I do
0: จะตอบได้ว่าอย่างไรนะคะเพื่อนๆเราจะสามารถตอบได้ว่า Yes I do
1: Yes I do
0: Yes I do ดีมากนะคะจะได้ประโยคแบบนี้เลยฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคนะคะลงบนกระดานให้นักเรียนดูด้วยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะมาอีก1ประโยคคุ้นไม่เอ่ยใครได้มีเสียงออกมาน้องทีกรุ๊ปโฟกรุ๊ปโฟ
2: Do you have any sister
0: ยังไม่ใช่กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองต้นหอมให้เพื่อนๆลองฟังนะคะว่าต้นหอมจะพูดประโยคคำถามได้ว่า
4: Do you have any sister
0: ขอเสียง S คำว่า sister หน่อยอีกรอบ
4: Do you have any sisters?
0: เก่งมากประมือให้เพื่อนค่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่า Do you have any sisters? Do you have any sisters? เด็กๆลองพูดเลยค่ะ
1: Do you
0: have any sisters? ดีมากนะคะเรามาดูกันค่ะมีหรือไม่มีน่าเศร้าเลยมีหรือไม่
1: ม
0: ีใครสามารถตอบได้อ่ะกลุ่มที่5วันใหม่ดูนะคะเด็กๆลองฟังว่าวันใหม่จะตอบว่าอย่างไรค่ะ
2: No I do
0: ยังไม่ใช่มีส่วนที่ถูกน้องจีกรุ๊ป4ลองตอบสิคะ
2: On I do
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ถูกทั้งหมดยังไม่ชัดเจนเด็กๆถ้าเราไม่มีนะคะเป็นการตอบแบบปฏิเสธใช่ไหมคะเราก็จะสามารถตอบได้ว่า No I do not
1: No I do not
0: No I do not
1: No I do not
0: อันนี้จะเป็นการตอบแบบเต็มรูปแบบเลยเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยคุ้นๆไหมคะต่อไปนะคะต่อไปมาดูที่ประโยคคำถามถัดไปใครสามารถจำได้แล้ววันนี้เรียนเรื่องอะไรไหนได้หรอได้ไหมกลุ่มที่5มั่นใจใช่ไหมคะลองอ่านประโยคคำถามให้ฟังหน่อยค่ะ
2: Do you have antibiotics
0: อีกรอบค่ะ
2: Do you have antibiotics
0: ยังไม่ชัดเจนนะคะกลุ่ม4กลุ่มที่4กลุ่มที่4ขอตัวแทน
2: Do you have any brothers
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะประโยคคำถามนะคะก็จะได้ว่าDo you have any brothers?
1: Do you have any brothers?
0: Do you have any brothers? เก่งมากค่ะนักเรียนสาเหตุใดที่คุณครูต้องขึ้นเสียงสูงที่คำว่า brothers คะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการตอบแบบ yes no question เป็นการตอบแบบ yes หรือว่า no นั่นเองเข้าใจไหมคะต่อไปเด็กๆมาดูมีหรือไม่มีน่าเศร้าเลยไม่มีตอบว่าอย่างไรกรุ๊ป4กลุ่มที่4มั่นใจ
2: No I do not
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ก็คือจะเป็นการตอบแบบเต็มประโยคเลยใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า No I do not และมาดูนะคะอีกหนึ่งแบบเป็นแบบรูปอะไรคะรูปย่อนะคะใครจำได้ครูแก้วจำได้ว่าเคยเรียนตอนป.1การตอบแบบนี้น้องทีอีกหนึ่งรอบเป็นการตอบแบบรูปย่ออีกหนึ่งแบบตอบได้ว่า
2: No I don't
0: อีกรอบหนึ่งขออีกรอบชัดๆให้เพื่อนได้ยินค่ะ
2: No I don't
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะวันใหม่เมื่อสักครู่น้องทีตอบว่าอย่างไรนะคะตอบว่าอย่างไรนะคะ
2: No I don't
0: อีกรอบค่ะ
2: No I don't
0: ใช่ไม่ใช่น้องทีน้องทีลองพูดให้วันใหม่ฟังอีกรอบได้ไหมคะ
2: No I don't
0: ลองตอบอีกรอบค่ะวันใหม
2: ่ No I don't
0: ใช่ไม่ใช่คะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะ yeah. เก่งมากนะคะเอาละค่ะเด็กๆก่อนที่จะไปกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะมีกลุ่มใดบ้างที่ตอบได้มีกลุ่ม4กลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มเชี่ยวอะไรอีกกลุ่มที่5ใช่ไหมคะมีกลุ่มที่2ด้วยนะคะเดี๋ยวแก้จะให้คะแนนไว้ก่อนนะคะมีกลุ่มที่2กลุ่มที่เท่าไหร่อีกกลุ่มที่4กลุ่มที่เท่าไหร่อีกกลุ่มที่1ให้ไปหรือยังกลุ่มที่5แล้วก็กลุ่มที่1นะคะดีมากค่ะต่อไปนักเรียนเรามาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะครูแก้วจะให้นักเรียนนะคะแต่งประโยคตามโครงสร้างที่เราได้เรียนมานั่นเองถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีพี่น้องฟังดีๆนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟัง listen carefully เด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะถ้าหากว่านักเรียนมีพี่น้องให้นักเรียนวาดภาพนะคะวาดรูปประกอบนะคะแล้วก็เติมประโยคให้สมบูรณ์นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จเรียบร้อยนะคะให้จับคู่กับเพื่อนค่ะให้จับคู่กับเพื่อนเพื่อสลับกันอะไรคะเก่งมากค่ะเพื่อสลับการถามตอบกับเพื่อนนั่นเองนะคะหากว่านักเรียนนะคะมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูเพิ่มได้เลยนะคะสามารถสอบถามคุณครูเพิ่มได้เลย

0: และถ้าหากว่าคุณครูนะคะสังเกตว่านักเรียนไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนให้คุณครูนะคะเดินดูนักเรียนในทุกๆคนนะคะแล้วก็ดูคำศัพท์ด้วยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะหน้าตาของกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยค่ะในส่วนบนนะคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแรกนักเรียนจะต้องทำอะไรคะนักเรียนจะต้องทำอะไรคะวาดรูปนั่นเองและในส่วนของประโยคคำถามและประโยคคำตอบนักเรียนจะต้องเติมให้เป็นอย่างไรเติมให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นครูแก้ววาดเป็นภาพนี้ค่ะวาดเป็นภาพนี้เพราะฉะนั้นประโยคคำถามที่จะต้องเติมกลุ่ม4กลุ่มที่4ประโยคคำถามที่แก้วต้องเติมคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรนะลูกตามโครงสร้างนะคะก็จะได้ว่าอย่างไรเด็กๆลองอ่านประโยคคำถามหน่อยค่ะ
1: Do you have this?
0: ยังไม่ใช่ขอ group 4
2: Do you have any sister?
1: Do you have sister?
0: ขอกลุ่มที่4นะคะขอกลุ่มที่4ลองอ่านประโยคคำถามที่คุณครูแก้วตาได้ยกตัวอย่างในการวาดภาพสำหรับการทำกิจกรรมนี้หน่อยค่ะ
2: Do you have any sister?
0: Do you have any sisters? เด็กๆประโยคนะคะเติมให้สมบูรณ์ได้แบบนี้คุณครูแก้วมีน้องสาวใช่ไหมคะเพราะครูแก้ววาดภาพนี้ครูแก้วจะต้องตอบว่าอย่างไรครูแก้วจะต้องเขียนตอบว่าอย่างไรเก่งมากค่ะครูแก้วก็จะต้องตอบในลักษณะแบบนี้เลยนะคะใครที่ทำได้บ้างใครคิดว่าทำได้แน่นอนเด็กๆแล้วถ้าหากว่าเราเป็นลูกคนเดียวล่ะไหนใครมีเป็นลูกคนเดียวบ้างไหนใครมีลูกคนเดียวบ้างหนูก็ต้องตอบว่าอย่างไร No, I don't หรือว่า No, I do not นั่นเองเข้าใจไหมคะและอยากมีพี่ชายพี่สาวน้องสาวหรือไม่คะอยากมีไหมคะถ้าสมมุติว่านักเรียนนะคะเป็นลูกคนเดียวแล้วก็อยากมีพี่ชายหรือว่าพี่สาวนะคะนักเรียนสามารถวาดภาพลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมได้แล้วก็ให้นักเรียนนะคะเป็นอย่างไรให้นักเรียนนะคะวาดรูปหัวใจให้รูปวาดรูปหัวใจเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นการบอกว่าเราอยากมีพี่สาวหรือว่าน้องสาวเพิ่มเติมนั่นเองเข้าใจไหมคะใครเข้าใจกิจกรรมนี้กดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะดีมากนะคะถ้าหากว่าเข้าใจกิจกรรมนี้นะคะไปเริ่มทำได้เลยค่ะจากพ่อแม่เดียวกันขาดหนึ่งเหรอ
3: ไม่ขาดแล้วมัน
0: ให้เพื่อนอยากมีพี่น้องไหมถ้าอยากมีก็วาดแล้วก็วาดสัญลักษณ์รูปหัวใจเล็กๆไปเข้าใจไหมคะคุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมแสดงว่าคนนี้ตั้งใจฟังนี่ก็จะเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะตัวอย่างนักเรียนจะลอกของครูแก้วตาเลยได้ไหมนักเรียนจะลอกของครูแก้วตาเลยได้ไหมคะเพราะว่านักเรียนแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็มีพี่น้องที่เป็นยังไงแตกต่างกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคุณครูแก้วตานั่นเองนะคะ

สามารถตอบได้ว่ามีน้องสาว2คนใช่ไหมคะน้องชายขอน้องชายก่อนขอน้องชายต้องเติมอะไรด้วยคะ letter อะไร letter s ลงไปด้วยใช่ไหมเอ่ยถ้ามีพี่สาวพี่สาวต้องตอบว่า yes อะไรเอ่ย yes I do yes I do โอเคไหมคะอย่าลืมเติม letter s ลงไปด้วยทำได้ไหมเอ่ยอย่าลืมประโยควันนี้เราว่าอย่างไรหนูจะเขียนพี่สาว Do you have any sisters? Sisters เติมอะไรด้วยทำได้ไหมKAM อะไรนะเขาถามชื่อทำได้ไหมทำได้ไหมDo you have any sisters? Sisters ต้องเติมเลเทอร์อะไรด้วยมีพี่สาวใช่ไหมดูหน่อยเก่งมาก

นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะสามารถทำได้ไหมเอ่ยกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็สนุกด้วยเพราะนักเรียนได้เป็นอย่างไรคะวาดภาพนั่นเองนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับตนเองด้วยได้เขียนอะไรอีกได้เขียนคำศัพท์ด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ

0: ไหนนักเรียนคนใดวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างกดไลค์กดไลค์หน่อยเร็วไหนใครวาดภาพเสร็จแล้วบ้างไหนใครวาดพี่สาวใครวาดน้องสาวใครวาดพี่ชายใครวาดน้องชาย
1: น้องชาย
0: ดีมากวาดน้องชาย2คนใช่ไหมคะ
1: มีน้องสาว
0: ว่าวันนี้วาดน้องชายใช่ไหมคะวันนี้วาดน้องชายก่อนนะคะอะไรนะ
1: เขาบอกให้หนูมีน้องชาย
0: ต้องเติมเลเทอร์อะไรด้วยเลเทอร์ S ดูสิได้มีพี่สาวเหรอคะดูสิคำว่า sister เขียนยังไงพี่สาวเขียนยังไงดูใหม่นักเรียนปลายทางเรามาดูของนักเรียนคนนี้ดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรคะไหนเพื่อนๆปลายทางลองตรวจสอบสิคะลูกว่าเป็นอย่างไรเขาวาดพี่สาวหรือน้องสาววาดพี่สาวหรือน้องสาวลูกวาดพี่สาวนั่นเองนะคะและเติมประโยคตามโครงสร้างก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นผลงานของกลุ่ม5กลุ่มที่5นั่นเองนะคะปรบมือให้ธนพรหน่อยค่ะเก่งมากนะคะธนพรตกแต่งได้เลยจะเขียนคำว่า brothers ใช่ไหมดูดีๆ brothers เขียนอย่างไรนี่ letter อะไรแอบมองของเพื่อนสิแอบมองของเพื่อนสิเพื่อนเขียน letter อะไร brother letter อะไรYes I do Yes I dodo ต้องเป็น letter อะไร letterD ถ้าหนูเขียนแบบนี้คือ letter อะไรคะ letter B ใช่ไหมเว้นวรรคไหมต้องเว้นวรรคไหมเว้นวรรคไหมเสร็จแล้วหรือยัง Yes I do brothers ลืม letter อะไร Do you have any brothers ลืม letter อะไรลืมอะไรเด็กๆปลายทางถ้าหากว่านักเรียนปลายทางนะคะทำกิจกรรมใบงานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องจับคู่กันเป็นอย่างไรคะจับคู่กันสลับการถามตอบด้วยนะคะจับคู่กับเพื่อนข้างๆตัวระบายสีด้วยนะคะต้องจับคู่กันเพื่อฝึกพูดด้วยนะคะพูดแล้วก็นำไปใช้นั่นเองนะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมเอ่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมเขาไปถามใครคะ
1: ถาม
0: พี่สาวเราถามคุณพ่อคุณแม่ถามเพื่อนได้ไหม
1: ได
0: ้ถามเพื่อนก็ได้นั่นเองนะคะต้องเว้นวรรคไหมต้องเว้นวรรคไหม Yes I do เว้นวรรคไหมคะมีเครื่องหมายอะไรDo you have any brothers ต้องมีเลเทอร์อะไรด้วย

0: นักเรียนครูแก้วมีตัวอย่างของเพื่อนที่เสร็จเรียบร้อยอ่ะต้นหอม please come to the front มาดูนะคะกับใครดีอีกหนึ่งคนขอตัวแทนชนะพรธนพรจากกลุ่ม5อ่ะมาดูตัวอย่างของเพื่อนดีกว่าค่ะเอาไมค์มาด้วยใช่ไหมคะเอาไมค์มาด้วยถือไมค์มาเลยเดินถือไมค์มาเลยปากกาของกลุ่มไหนเอ่ยอ่ะมาเลยให้นักเรียนนะคะจับคู่กันในลักษณะแบบนี้อ่ะนักเรียนในห้อง everyone look at your friends เด็กๆสายตาตอนนี้เราดูที่ใครดูที่ใครเอาวางดินสอวางดินสอสีก่อนไหนเอ่ย1 2 3กิตินันดูนะคะดูสีเพื่อนๆ เป็นอย่างไรเพื่อนๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สลับกันเป็นอย่างไรนะที่คุณครูแก้วบอกสลับกันถามและสลับกันตอบนะคะลองธนพรลองถามเพื่อนก่อนดูภาพถามคำถามเลยค่ะถามได้ว่าอย่างไรDo you have any sisters?
1: Do you have any sisters?
0: ลองตอบค่ะเรามีหรือไม่มีอ่ะดูที่ภาพแล้วเพื่อนๆช่วยพิจารณาด้วยนะคะมีหรือไม่มีอ่ะต้นหอมลองตอบเลยค่ะ
2: Yes, I do.
0: เก่งมากต้นหอมมีพี่สาวไหมคะมีนั่นเองนะคะต่อไปต้นหอมถามกลับบ้างดีกว่า
2: Do you
0: have any sisters?
2: Do you have any sisters?
1: Yes, I do.
0: อีกรอบค่ะ Yes, I do. Yes, I do.
1: Yes, I do.
0: Yes, I do.
1: Yes, I do.
0: เด็กๆจะต้องฝึกสลับการถามตอบในลักษณะแบบนี้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะยอดเยี่ยมมากนะคะนักเรียนฝึกถามตอบกันเลยค่ะทุกคนจับคู่กันในกลุ่มของตนเองนะคะเริ่มฝึกได้เลยนะคะให้นักเรียนนะคะใช้ประโยคนี้นะคะในการถามแล้วก็ตอบได้เลยนะคะนั่งลงไหนเราถามเพื่อนถามใครดีกรุ๊ปนี้มีใครเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้าง
3: หน
0: ู
3: เสร็จแล
0: ้วหนูถามกับจักรพรรดิเริ่มไหนลองถามซิประโยคถามว่าอย่างไรกันบ้างคะไหนกรุ๊ปไหนฝึกแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือค่ะเสร็จเรียบร้อยทุกคนดีมากค่ะต่อไปเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันนะคะ

0: จะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันอ่ะ everyone look at the screen look at the screen ให้ดูที่ไหนคะตอนนี้สายตาเราดูที่ให้วางดินสอวางปากกาลงก่อนวางดินสอสีลงก่อนนะคะอ่ะดูนะคะเราจะมาสรุปกันเด็กๆเรามาทบทวนประโยคกันนะคะลองมาดูที่ประโยคนี้ค่ะจะได้ว่าอย่างไรพูดพร้อมกันเลยค่ะ ขอกรุ๊ปโฟขอตัวแทนกลุ่มที่4นะคะลองพูดให้เพื่อนๆปลายทางฟังดีกว่าค่ะอ่ะประโยคพูดว่า
1: Do you have any brothers?
0: Do you have any brothers?
1: ดู
0: ประโยคในการเรียนในวันนี้นะคะก็จะได้ว่า Do you have any brothers? คุณมีพี่ชายหรือไม่ลองมาดูนะคะประโยคคำตอบประโยคคำตอบสามารถถ้ามีตอบว่าอย่างไรต้นหอมต้นหอมอยากตอบถ้าสมมุติว่าเรามีพี่ชายเราจะสามารถตอบได้ว่าอย่างไรคะลูก
2: Yes I do
0: จะสามารถตอบได้ว่า Yes I do ใช่ไหมคะอีกรอบค่ะตอบว่าอย่างไรนะคะ
3: Yes,
0: นักเรียนทุกคนลองตอบพร้อมกันให้ฟังหน่อยค่ะ
3: Yes,
0: และถ้าหากว่าไม่มีพี่ชายหรือน้องชายจะตอบได้ว่าอย่างไรคะ
3: No,
0: อีกรอบค่ะ
3: No,
0: เก่งมากนะคะจะสามารถตอบได้2แบบใช่ไหมคะน้องทีอ่ะลองแบบแรกก่อนให้น้องทีช่วยสรุปความรู้ในวันนี้ด้วยนะคะตอบเลยค่ะ
1: No, I do not.
0: เก่งมากและอีกหนึ่งแบบแบบรูปย่อจะสามารถพูดได้ว่า
1: No, I do.
0: No, I don't.
1: No, I don't.
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะยอดเยี่ยมนะคะวันนี้เราเรียนประโยคนะคะเกี่ยวกับการถามนะคะถึงพี่น้องนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะดีมากนะคะต่อไปค่ะนักเรียนสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ appearance จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะนักเรียนจะต้องคอยติดตามกันนะคะซึ่งกิจกรรมนะคะที่จะทำนะคะก็จะมีดังนี้เลยนั่นก็คือเป็นใบงานที่4สามารถดาวน์โหลดนะคะใบงานแล้วก็สื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: Lady
3: Thank you, teacher
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.

0: ันนี้รายการด็อกเตอร์คิสพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอกระดูกครับใช่แล้วครับหมอกระดูกแล้วหมอกระดูกทำหน้าที่อะไรสำคัญอย่างไรวันนี้น้องบอสจะพาเราไปทำความรู้จักกันครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมชื่อบอสนะครับผมอยากเรียนรู้วิธีการเป็นหมอกระดูกอะครับ
2: ก็บอสมาหาทุกคนแล้วล่ะพี่เนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อนะครับวันนี้น้องบอสอยากรู้จักกับชีวิตของพวกพี่ใช่ไหม
1: ใช่คร
2: ับก่อนอื่นเราไปรู้จักกระดูกกันก่อนดีไหม
1: ดีครับ
2: งั้นเดี๋ยวพี่พาไป
1: นี่มือของจริงเหรอคะ
2: ไม่ใช่ของจริงเป็นของที่ทำจำลองลองจับดูดิจับดูสำหรับของหมอกระดูกและข้อเนี่ยเราจะดูแลโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนะครับแต่ว่าเราจะเน้นที่กระดูกที่เป็นระยางระยางเนี่ยคือกระดูกที่ออกมาจากแกนกลางนะครับเช่นต้นแขนมือสะโพกขาเข่าหน้าแข้งเท้าเป็นต้นนะครับแต่นอกจากระยางแล้วเนี่ยเรายังดูกระดูกที่เป็นแกนกลางด้วยก็คือเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็กระดูกกราม
0: น้องๆทราบกันแล้วนะครับหมอกระดูกดูแลกระดูกที่เป็นระยางและกระดูกแกนกลางแต่ดูเหมือนน้องบอสจะยังมีคำถามอีกนะครับคุณหมอ
1: มันแปลกนะคะกระดูกเนี่ยครับทำไมมันถึงมีเส้นเยอะจัง
2: มันมีสีแดงๆพวกนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็มีสีขาวๆใช่ไหมสีแดงอันเนี้ยก็คือกล้ามเนื้อนะครับเวลาที่ข้อต่อต่างๆเนี่ยจะขยับได้ก็จะต้องมีกล้ามเนื้อนอกจากกล้ามเนื้อจะต้องมีเอ็นด้วยนะครับถึงจะได้ขยับได้อย่างนี
1: ้เวลาเราเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะเหมือนกับ

0: ตอนขยับแข้งขยับขาแบบน
1: ี้ใช่ไหม
0: ค
1: ะถูกต้องเนาะงอเหยียดเข่าแบบนี้นะ
2: โอ้โหหมอกระดูกรู้จักส่วนต่างๆของร่างกายเยอะขนาดนี้แล้วเวลาตรวจคนไข้หมอใช้เครื่องมืออะไรครับถึงได้รู้ว่าคนไข้เจ็บตรงไหน
1: เราใช้มือครับเราสามารถคำได้มันมีตุ่มกระดูกนะที่นูนๆ นะครับแล้วก็เวลาที่คนบาดเจ็บมันก็จะบวมนะแล้วก็ปวดนอกจากนั้นเรายังมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่ไว้สำหรับตรวจซึ่งเฉพาะหมอกระดูกและข้อเนี่ยที่จะใช้อันนี้กันก็คือ
0: ไม้บรรทัดเนี่ยนะคะ
1: มันไม่ใช่ไม้บรรทัดบรรดานะเนี่ยมันเป็นไม้วัดมุมพวกเราหมอกระดูกและข้อจะต้องวัดว่าข้อของคนไข้เนี่ยข้อของผู้ป่วยเนี่ยสามารถขยับได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นอ่ะบอสกระดกข้อมือขึ้นตึ้งเราก็วัดได้แล้วว่านะจากแนวระดับเนี้ยฮึบได้ตั้งเกือบ90องศาเออมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสัยข
0: ้อแล้วพิสัยข้ออะไรหรอครับ
1: พิสัยข้อนะครับหรือในภาษาทางการแพทย์เนี่ยเรียกว่า range of motion ก็คือปริมาณมุมที่ข้อสามารถขยับได้ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีปริมาณมุมที่อยู่ในค่าปกติที่ขยับได้ถ้าข้อต่างๆเช่นข้อศอกข้อมือข้อเข่าขยับได้น้อยกว่าปกติก็แสดงว่าน่าจะมีการบาดเจ็บหรือมีการเสื่อมหรือมีพยาธิสภาพใดๆซึ่งเราก็ต้องตรวจแล้วก็ใช้ไม้วัดมุมนี่แหละ
0: มันเหมือนเป็นยางลบเลยครับ
1: ใช่มันเป็นยางครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ลบนะมันไว้สำหรับข้อข้อเข่าดีกว่าเห็นไหม
0: สบายดี
1: นี่นี่เห็นไหม
0: ทำไมมันกระตุกเลยคร
1: ับถ้าเส้นประสาทปกติเนี่ยก็จะมีขากระตุกได้บ้างแต่ว่าต้องไม่รุนแรงมากแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่เส้นประสาทเนี่ยพร้อมปุ๊บเนี่ยตีขึ้นมาเตะขึ้นมา
2: สนุกใหญ่เลยนะครับน้องบอสแต่วันนี้การรักษาที่หมอจะสอนคืออะไรไปดูกันเลยครับ
1: วิธีการรักษาวันนี้ที่พี่อยากจะสอนก็คือการใส่เฝือกไว้รักษาคนไข้ที่มีกระดูกหัก
0: ผมจะได้ฝึกใส่เฝือกเหรอครับ
1: ใช่ถูกต้องงั้นเราไปกันเลย
0: ไปครับ
1: จะสาธิตวิธีการใส่เฝือกในคนไข้ที่กระดูกข้อมือหักนะครับก็ขั้นตอนแรกก็คือขอเช็ดมือก่อนนะครับแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าเฝือกนี้ต้องใส่อยู่อย่างต่ำเนี่ยคือ4สัปดาห์นะฮะก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้มันแห้งไวนะครับขั้นตอนที่2ก็จะใส่เป็นผ้าที่จะรองไว้ที่ผิวหนังก่อนแล้วก็พันสำลีนะครับไปเราก็จะพันเฝือกแล้วนะอ
0: ันนี้
1: เป็นเฝือกปูนนะครับเหมือนปูนพลาสเตอร์เลยแช่น้ำก่อนบอสต้องจำนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวบอสจะต้องโดนสอบนะ
2: เอาละสิครับน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
1: มาใส่ต้องใส่ให้สวยนะเพราะว่ากระดูกมันจะได้เข้ารูปดีนะครับและทำการขึ้นรูปเนาะรูปเนาะขอผู้ช่วย1คนครับมาจับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้หน่อยครับ
0: นิ้วโป้งกับนิ้วชี้
1: ถูกต้องนะโอเคตอนนี้เฝือกมันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับเราก็จะทำการดัดเข้ารูปเนาะครับปึ๊บ
0: ต้องกดเข้าไปไหมครับ
1: จะต้องจัดเข้ารูปครับมันก็จะมีเทคนิคทำประมาณแบบนี้เพราะว่าเราต้องการให้ข้อมือเนี่ยอยู่ในท่ากระดกลงอย่างนี้สักนิดนึงเราก็ต้องใช้มือกดตอนนี้มันจะเริ่มใกล้แข็งแล้วนะสุดท้ายเนาะรอบนี้เป็นรอบเก็บถ้าเกิดเราขึ้นรูปได้ดีเนี่ยในรอบที่1รอบที่2นี่คือเพียงแค่ให้มันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นตัดหน่อยจ้าตัดเลยเก่งมากเก่งมากโอเค
2: แม่น้องบอสเก่งจริงๆเลยนะครับช่วยงานคุณหมอได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับ
0: เราไปแตะที่เฝือกครับ
1: มันก็จะทำให้มันสวยขึ้นและเรียบขึ้นเนียนขึ้นผิวนอกมันก็จะไม่ขรุขระนะเพราะว่าปูนมันจะละลายน้ำเหมือนงานศิลปะไหม
0: เหม
1: ือ
0: น
1: โอเคว
0: าดรูปโดเรมอนด้วย
2: ดูคุณหมอสาธิตการทำเฝือกแล้วคิดว่าทำได้ไหมครับน้องบอส
0: ก็เข้าใจครับก็คือเหมือนเราต้องพันปูนพลาสเตอร์2รอบครับรอบที่2อาจจะต้องใส่ถุงมือเพื่อให้มันเรียบบอสคิดว่าตัวเองทำได้ต้องผ่านครับ
1: ลุย
0: เช็ดสำลี
2: ใจเย็นๆนะครับน้องบอสแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ย
1: ขั้นตอนต่อไปทำอะไร
0: ก็ พัน
1: วัดดูก่อนอ่ะวัดดู
0: ความยาว
3: ความยาว
0: มือ
3: ถ้าเป็นช็อตก็ประมาณนี้
1: ประมาณน
0: ี้ก็รัดเข้าไปก่อน
1: ปึ๊บลงต้องตัดตรงไหนนะ
0: ตรงนี้ครับ
1: ตรงนิ้วโป้ง
3: ตรงนี้ตัดแค่นิดเดียวพ
0: อแล้วก็แย่นี่เอานิ้วโป้งไป
1: เรื่องทำอะไรต่อ
0: พันเจ้าสำลีทำเฝือกนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทำเฝือกเองครับอย่างแรกผมเอาผ้าเป็นปูนะครับไปจุ่มกับน้ำแล้วเอามาพันนะครับผมรู้สึกแบบพันไปพันมาผมก็งงๆนะครับว่าถ้าพันไปอย่างนี้แล้วมันต้องยังไงต่อโชคดีครับที่มีพี่ผู้ช่วยอีกคนนึงมาช่วยก็เลยได้รู้ครับว่าต้องพันแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับ
1: คร
0: ับ เย้โหนี่ผลงานของเองครับบอกว่าสวยใช่ไหมล่ะ
1: เยี่ยมไปเลยครับบอสวันนี้รู้สึกยังไงบ้าง
0: สนุกมากครับที่ได้มาทำเฝือกจริงๆ
1: รู้จักได้รู้จักการเป็นหมอกระดูกสักเพียงบางส่วนเนาะ
0: ครับ
1: ก็สำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่นะครับถ้าอยากแข็งแรงไม่มีปัญหาเรื่องระบบกระดูกและข้อนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้อง stay fit ก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอที่เหมาะสมกับวัยนะครับไม่หนักเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันที่2ก็คือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนผสมเช่นนมนะครับและอันสุดท้ายก็คือต้องไปตากแดดบ้างนะครับ
0: ทำไมถึงต้องตากแดดด้วยล่ะคะ
1: ครับเพราะว่าแดดในช่วง 8:30 ถึง 9:00 จะเป็นคลื่นความถี่ที่สามารถทำให้ผิวหนังเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้นะครับและวิตามินดีจะทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
2: สุดยอดไปเลยครับบอสเก่งมากครับทำเฝือกได้ดีทีเดียววันนี้น้องๆได้รู้จักกับหมอกระดูกกันไปแล้วได้เห็นการทำงานของหมอกระดูกว่าเป็นอย่างไรและได้เรียนรู้วิธีการรักษากรณีที่เกิดกระดูกหักอีกด้วยรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: บ้านเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความรักความอบอุ่นความปลอดภัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของสถาบันครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่นะคะก็ล้วนแล้วแต่สร้างความสุขได้ไม่แตกต่างกันขอเพียงแค่สมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจให้แก่กันค่ะบ้านคือวิมานของเราคำพูดนี้คงไม่ผิดมากนักนะคะเพราะว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนล้วนมีความฝันอยากมีบ้านเป็นของตนเองสักหลังนึงนะคะแต่ก็มีหลายปัจจัยที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาค่ะทั้งกำลังทรัพย์ของเราความสามารถในการผ่อนชำระไหนจะเรื่องรูปแบบแล้วก็ทำเลบ้านและต้องปรึกษากับคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะวันนี้เงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราที่จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อบ้านนะคะว่าจะซื้อบ้านอย่างไรให้สุขกายและสบายกระเป๋าค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณจักรวาลจิรพรพาณิชย์หรือว่าพี่เฮงนะคะจะพาเรามาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อบ้านในฝันสวัสดีค่ะพี่เฮงคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้บุกมาถึงในบ้านเลยบรรยากาศสบายมากร่มรื่นทีเดียวถามก่อนคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าไม่รู้จักพี่เฮงแนะนำหน่อยสิคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
1: ผมทำงานเกี่ยวกับพวกงานตกแต่งอินทีเรียพวกตกแต่งโรงแรมออฟฟิศหรือว่าตามคอนโดนี่คือรับทำหมดเลยครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วคะ
1: ตั้งแต่จบมาเลยฮะ20กว่าปีแล้วครับผม
0: ทำไมถึงเลือกทำด้านนี้อะคะ
1: ก็จบทางด้านนี้มาเกี่ยวกับเรื่องงานช่างไม้ในด้านการตกแต่งดีไซน์อะไรต่าง
0: ๆตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะคะภรรยากับลูกๆนะคะมีลูกกี่คนแล้ว
1: มีลูกคนเดียวครับผม
0: เป็นลูกชาย
1: ลูกชายครับ
0: แล้วตอนนี้บริหารจัดการในบ้านยังไงภรรยาทำอาชีพอะไรแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายแบ่งการดูแลยังไงบ้างคะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือของทางภรรยาก็คือเป็นแม่บ้านแล้วก็ทำค้าขายเล็กๆน้อยในบ้านอะไรขายอาหารอย่างเงี้ยแต่ส่วนผมทำงานประจำก็แยกส่วนกันของเขาให้เก็บของเขาแต่ของผมบริหารงานในบ้านใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดเลยครับ
0: ก็คือถ้าค่าใช้จ่ายในบ้านพี่เองดูแล
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะภรรยาก็เป็นแม่บ้านบวกกับดูลูกด้วยนะคะหน้าที่ใหญ่เลยด้วยนะคะของคนเป็นแม
1: ่ใหญ่มากเลยครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำงานบ้างดีกว่านะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาออกแบบตกแต่งภายในให้กับโครงการโรงแรมหรือว่าทางด้านของสหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยใช้เวลานานไหมคะในแต่ละโปรเจกต
1: ์โครงการนึงก็5-6 เดือนแต่ถ้ายืดเยื้อนี่ก็อาจเป็นปีเหมือนกันนะฮะแล้วแต่เจอปัญหาอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วแต่ขนาดโครงการด้วยไหมคะเล็กใหญ่
1: ใช่ครับมูลค่าของงานฮะ
0: แล้วรายได้เรารับเป็นทางไหนคะเป็นเงินเดือนหรือว่ามีค่าส่วนเพิ่มยังไงบ้าง
1: ส่วนมากจะเป็นเงินเดือ นแล้วก็อาจจะมีรายได้พิเศษบ้างนิดหน่อยเช่นไปคิดราคาหารายได้พิเศษไปมีนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันของพี่เฮงเลยเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนเลย
1: ช่วงนี้คือเอาใจใส่ลูกนิดนึงก็คือว่าไปรับส่งลูก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็เลยไปทำงานครับผม
0: ทุกเช้าเลย
1: ทุกเช้าเลย
0: นะคะทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงก
1: ี่
0: โมง
1: ก็8โมงเย็น
0: ก็เป็นออฟฟิศเอาเลย
1: แล้วตอนเย็นก็รับจ็อบมาช่วยภรรยาขายของนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็คือดูแลที่บ้านด้วยนะคะกิจกรรมของครอบครัวของเราล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าวันหยุดก็เช้าอาจจะชวนภรรยาหรือลูกไปปั่นจักรยานนะฮะกลับมาก็รดน้ำต้นไม้เดินเล่นในบ้านอะไรประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็หากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำความสะอาดอะไรในบ้านหรือว่าพอว่างเสร็จปุ๊บก็เที่ยวห้าง
0: จะได้ตาแอร์เย็นๆด้วยอากาศร้อนนะคะก็ถือว่ามีกิจกรรมการแบ่งสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวการทำงานแล้วก็ครอบครัวได้อย่างดีทีเดียวแต่เหลือบไปเห็นตอนกดกิ่งเมื่อกี้นะคะพี่เฮงนี่โหมอเตอร์ไซค์คันเท่เลยฮาร์เลย์ด้วยนะคะอันนี้ความชอบส่วนตัวใช่ไหมเอ่ย
1: เพื่อนชักจูง
0: นานยังคะ
1: เพิ่งจะได้ไม่กี่เดือนเองครับ
0: แล้วทำไมถึงเลือกเป็นบิ๊กไบค์ล่ะคะ
1: มันลูกผู้ชายนะความใฝ่ฝันก็อยากจะมีฮาร์เลย์สักคันอายุเยอะกว่านี้ก็กลัวจะไม่ไหว
0: ก็หาความสุขให้ตัวเองนะคะแล้วนอกจากเรื่องของรถแล้วนะคะก็มีเรื่องบ้านนี่แหละที่เราต้องคุยกันนะคะบ้านหลังนี้ได้มานานยังคะ
1: ก็ประมาณ3ปีเสร็จๆ3ปี
0: ก็ถือว่ายังใหม่มากอยู่เลยนะคะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นหลังนี้ล่ะคะก่อนหน้านี้นี่อยู่ที่ไหน
1: ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแหละครับด้านในเป็นทาวน์เฮาส์
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อยู่กันทั้งครอบครัวเลยทาวน์เฮาส์ก็จะขนาดเล็กลงหน่อย
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจขยับขยายล่ะคะ
1: ผ่อนหมดแล้วก็อยากรับภาระเป็นหนี้อีกก็เลยมาซื้อที่บ้านหลังนี้แหละครับ
0: จะได้มีพื้นที่กับลูกๆ
1: ครอบคร
0: ัวด้วยนะคะถามอย่างนี้ค่ะว่าเราเลือกที่อยู่ในโครงการเดียวกันก็คือเดิมอยู่ทาวน์เฮาส์ในซอยตอนนี้ขยับขยายมาเป็นบ้านเดี่ยวนะคะกลางซอยทำไมถึงเลือกในทำเลเดียวกันแบบนี้ล่ะคะ
1: หนึ่ง คือเรื่องการขนย้ายสะดวกไม่ต้องย้ายไกล
0: ใช่เลย
1: สองตรงนี้ก็ทำเลไม่ไกลถนนลงรถเมย์ก็เดินเข้ามาได้เลยไม่ไกลมาก
0: เดินทางสะดวก
1: ครับ
0: แล้วเรื่องของราคาเราใช้พิจารณาด้วยหรือเปล่า
1: ราคาก็มีส่วนอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้คือที่ผมซื้อมาราคามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร
0: ่คิดนานไหมคะกว่าจะเปลี่ยนจากบ้านทาวน์เฮาส์มาเป็นบ้านหลังนี้
1: ถ้าถามจริงๆแล้วไม่ได้วางแผนเลยครับ
0: เหรอคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าการเงินผมค่อนข้างที่ว่าจะเป็นสัดส่วนผมจะมีส่วนที่สำหรับ

0: สนใจงั้นคุยประเด็นนี้ดีกว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในบ้านเมื่อกี้พี่เฮงบอกแล้วว่าเรื่องของบ้านเนี่ยเราดูแลเองนะคะรายได้หลักน่าจะมาจากพี่เฮงเพราะว่าทำงานประจำมั่นคงด้วยนะคะคำถามคือเวลาเราได้เงินมาปุ๊บเนี่ยเราใช้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะการแบ่งเก็บยังไงหรือว่าเอาไปต่อยอดเงินในรูปแบบไหนบ้าง
1: ผมใช้ก็ประมาณสัก 30-40%
0: อันนี้คือในครอบครัว
1: ในครอบครัวครับผมแล้วก็มีทำประกันชีวิต
0: ค่ะ
1: ซื้อสลากออมสินบ้างนิดหน่อยเผื่อจะมีโชคโชคครับแล้วก็ที่เหลือก็ฝากแบงค์ไว้สำหรับผ่อนบ้านเพราะว่าผมจะตั้งไว้ว่าผมผ่อนบ้านน่ะผมจะฝากทิ้งไว้เกินไว้ประมาณ 2-3 เดือนเผื่อเวลาช็อตครับผม
0: โอ้โหครบเลย
1: ค
0: ือมีเงินฉุกเฉินมีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องของประกันชีวิตแล้วก็มีการเก็บออมที่สำคัญใช้น้อยกว่าที่หามาได้เยอะมากนะคะ คือใช้แค่ 30-40% เองเราตอนนั้นเนี่ยมีสัดส่วนหนี้บ้านหลังเดิมนะคะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรายได้ของเราคะ
1: มันก็จะประมาณ 40% ครับผ่อนบ้าน 40%
0: ค่ะแต่เป็นหนี้ก้อนเดียวที่เรามีหรือเปล่าหรือมีหนี้อย่างอื่นด้วยคะ
1: หนี้ก้อนเดียวครับผม
0: โอ้โหคือชัดเจนเลยว่าเราจะไม่ก่อหนี้อย่างอื่นนอกจากหนี้บ้านนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราหมดหนี้จากบ้านหลังเดิมได้เร็วด้วยนะคะอย่างนี้เวลารายได้จากทางฝั่งภรรยานะคะที่ค้าขายนะคะแล้วก็ทำในบ้านเนี่ยเรามาแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงอะคะ
1: ของภรรยาก็คือให้เขาเก็บเลยแล้วก็ไม่ได้ยุ่งของเขาให้เขาจัดการของเข
0: า
1: เขาอาจจะมีใช้ส่วนตัวอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วก็ตาม
0: ดีจังก็คือทำปุ๊บก็เก็บแล้วก็ไปดูแลนะคะที่บ้านด้านอื่นด้วยนะคะอันนี้คือการจัดสรรปันส่วนของเงินเห็นพี่เองบอกว่าเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตด้วยทำไมเราเลือกที่จะทำประกันชีวิตล่ะคะ
1: มันก็โชคดีอีกอย่างนึงคือพี่สาวเขาเป็นตัวแทนครับผมรายละเอียดของการประกันก็ค่อนข้างไว้ใจแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการส่งการครบยอดดิวอะไรเงี้ยก็ได้เงินตามเป้าอะไรประมาณนั้นครับ
0: อีกอย่างนึงเพราะว่าเรามีลูกด้วยหรือเปล่า
1: ลูกก็มีส่วนครับเพราะว่าของลูกนี่พออายุครบก็ทำให้เขาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแค่เป็นเงินสะสมประมาณนั้นนะ
0: เป็นรูปแบบประกันไหนคะ
1: ประกันสะสมเหมือนกันไม่ได้ประกันชีวิตแบบอุบัติเหตุอะไรประมาณนั้นครับ
0: เพราะอะไรถึงเลือกแบบนี้คะ
1: ณตอนนี้คือจะว่าไปแล้วประเทศไทยก็เรื่องประกันสังคมมันก็ค่อนข้างรักษาอยู่ในระดับที่โอเคไงผมก็เลยไว้ใจในส่วนตรงนี
0: ้
1: และส่วนของตัวประกันนี้ก็เน้นประกันชีวิตเพื่อสะสมอย่างเดียว
0: ก็คือเรามองว่าประกันสังคมก็มีส่วนดูแลสุขภาพเราอยู่แล้วนะคะพอเกษียณไปก็ได้บำนาญรายเดือนอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เลยมาเสริมผ่านประกันชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือภาพของชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวนะคะของพี่เฮงที่ไลฟ์ฟังเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะว่ายังมีเรื่องราวน่าสนใจกว่านี้อีกเยอะทีเดียวโดยเฉพาะที่มาของบ้านหลังนี้ที่ต้องบอกเลยว่าสามารถโปะหนี้บ้านได้เร็วมากในเลขหลักเดียวนะคะแต่ว่าจะกี่ปีบ้านนี้3ปีกว่าๆเนาะโปะได้เร็วแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันว่ามีเคล็ดลับอะไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
0: กลับมาอยู่กับเงินทองต้องวางแผนและพี่เฮงในบ้านที่น่ารักและอบอุ่นแห่งนี้นะคะบอกได้เลยว่าบ้านนี้3ปีกว่าแต่โปะหมดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เซอร์ไพรส์มากเลยทำได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เกิดในช่วงแรกอะฮะก็คือว่าเน้นเงินเก็บแล้วก็คือแต่ละเดือนเวลามีพิเศษเนี่ยผมจะไปโปะเลยเพราะว่าตัดต้นตัดดอกครับ
0: ใช่เพราะข้อดีของหนี้บ้านคือลดต้นลดดอก
1: ครับผมครับผม
0: แล้วเราดาวเยอะด้วยไหมคะหรือว่าทำไมถึงสามารถปิดได้เร็วขนาดนี้
1: จะเป็นความโชคดีก็ได้นะเพราะว่าช่วงที่ซื้อเศรษฐกิจมันช่วงดาวเขาก็เลยเซล
0: จากราคาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะ
1: ก็จาก4ล้านกว่าเหลือ3ล้านกว่าครับผม
0: โอ้ลดไปเป็นล้านเลย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งตอนที่เรามีเงินสำรองเอาไว้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะซื้อบ้านซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีข้อดีคือได้ส่วนลดเป็นล้านโอ้โหคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะเดิมทีในราคา4ล้านกว่าเราสนใจเลยไหมหรือว่าเราบอกว่าอุ๊ยขอ
1: เอาไว้ก่อน
0: เวลาก่อน
1: เอาไว้ก่อน4ล้านกว่าเอาไว้ก่อน
0: uh-huh.
1: ครับผม
0: จริงๆมาดูไว้อยู่แล้ว
1: ก็ภรรยาครับส่วนมากจะเป็นภรรยาก็จะอยากจะได
0: ้
1: ผมก็ต้องตามใจเขาประมาณนั้น
0: ใช่ค่ะเพราะบ้านที่ดีเนาะต้องตามใจภรรยา ทีนี้เวลาเราตัดสินใจนะคะเราเห็นราคาค่อยๆลดเขาลดทีเดียวพวบเลยไหมคะหรือว่าค่อยๆเป็นสเต็ป
1: ค่อยๆเป็นสเต็ปครับ
0: แล้วก็อดใจรอไว้อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่เพราะจังหวะช่วงนั้นเขาจะปิดโครงการปิดโครงการแล้วก็มีคนรู้จักในหมู่บ้านเขาก็เนี่ยข้างติดบ้านติดกันเนี่ยฮะเขาก็มาคุยกันแล้วก็เลยคุยในลักษณะซื้อที2หลังอะไรประมาณเนี้ย
0: จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก
1: ครับก็ขอต่อรองราคา
0: ตอนนั้นพอเราตัดสินใจบ้านหลังนี้ปุ๊บนะคะคิดไหมคะว่าบ้านหลังเดิมจะทำยังไงต่อหรือว่าแพลนไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องปล่อยเช่า
1: ใช่ก็คือเรามารับหนี้ก้อนใหม่ซึ่งศักยภาพเรายังพอไหวไอ้ตัวนั้นเราก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าอย่างน้อยเงินที่เช่าอ่ะ

0: ก็เลยแบ่งเป็น2ส่วนก็คือเป็นหนี้ก้อนใหม
1: ่
0: แต่บ้านหลังเดิมก็สร้างรายได้ให้กับเราด้วยเหมือนกันนะคะพออยู่บ้านหลังนี้เดิมทีมาปุ๊บเนี่ย3ล้านกว่าคือราคาบ้านนะคะต้องตกแต่งเพิ่มเติมงบเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มขึ้นเยอะไหม
1: ส่วนมากผมทำด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็มีช่าง อยู่ในมือก็เสียไม่เยอะมากเท่าไหร่ฮะก็คืองบประมาณไม่กี่แสน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ไม่ได้เบี้ยหัวแตกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พูดถึงเรื่องของการผ่อนบ้านบ้างดีกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยพอเราตัดสินใจที่จะซื้อบ้านว่าเราก็ต้องมีเงินดาวก่อนนะคะเราก็ต้องไปติดต่อสถาบันการเงินเวลาเราเลือกสถาบันการเงินหรือเลือกอัตราดอกเบี้ยที่โอ้โหหลากหลายมากหลายแห่งก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้กับเราเนี่ยเราดูจากอะไรบ้างคะพี่เฮง
1: อันดับแรกเลยก็เป็นของรัฐตอนนี้ดอกก็ค่อนข้างจะถูกนิดนึงมีโปรโมชั่นอะไรแบบประเภทดอกฟิก3ปีอะไรประมาณนี้ครับ
0: ทำไมเราถึงชอบดอกฟิกล่ะคะไม่ชอบดอกลอยตัว
1: ผมคิดว่าตัวผมเองหารายได้ได้ช่วงดอกฟิกเนี่ยถ้าเรามีกำลังเรามีรายได้พิเศษหรือมีอะไรช่วงนั้นนะฮะคือช่วงจังหวะทองที่เราต้องรีบโปะมันก็จะไม่บานเหมือนกัน
0: ค่ะตอนนั้นดาวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะของราคาบ้าน
1: ดาวที่นี่น่าจะประมาณ10% เองมั้งครับเพราะช่วงครับผม
0: ก็คือไม่ได้ดาวเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาศัยโปะเอา
1: ครับ
0: พี่เฮงตั้งใจไว้ไหมคะว่าเราอยากจะโปะบ้านให้หมดภายใน3ปีหรือว่าเป็นความบังเอิญคะ
1: ตั้งใจว่าจะให้เร็วแต่ว่าไม่คิดว่าบังเอิญ3ปีมันค่อนข้างจะเร็ว
0: นั่นแหละสิเกิดอะไรขึ้นคะทำไมโหย
1: ก็มีอยู่ช่วงนึงผมมีไปรับพิเศษอะไรประมาณนี้ฮะมันก็เลยอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาบ้างผมก็ไปโปะ
0: รีบโปะเลย
1: ครับผม
0: ต้องถามแบบนี้เพราะว่าหลายคนพอได้รายได้เสริมหรือเงินโบนัสเนี่ยมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยก็จะเป็นการคือให้รางวัลตัวเองไปเที่ยวเมืองนอกซื้อของช้อปปิ้งอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมพี่เฮงไม่มองแบบนั้นแต่กลับมาให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้ก่อนล่ะคะ
1: มันเหมือนกับติดเป็นนิสัยแล้วคือเป็นหนี้นานๆไม่ค่อยชอบครับก็เลยเอาตรงนี้ก่อนก็คิดว่าถึงระยะหนึ่งก็คงจะเผาแล้วล่ะครับ
0: ก็ถือว่าเราให้วินัยกับตัวเองก่อนจัดการหนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ได้ข่าวมาว่าล่าสุดไปมีหนี้ก้อนใหม่อีกแล้วแถมเป็นหนี้ในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
1: ก็พอดีมีโครงการคอนโดราคาไม่ค่อยสูงมาตั้งอยู่แถวถนนร่มเกล้าเหมือนกันก็เลยราคาไม่สูงก็เลยสนใจเพราะว่าเอาไว้แล้วก็ให้เขาเช่าอีกเหมือนกัน
0: เดิมทีบ้านทาวน์เฮาส์ของเราเนี่ยได้ผลตอบแทนมันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีได้คะ
1: 5-6%
0: 5-6% ต่อปีนะคะเราก็เลยตัดสินใจเป็นหนี้ก้อนใหม
1: ่
0: เพื่อจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นรูปแบบคอนโดเหมือนกัน
1: ครับ
0: ต่างกันไหมคะระหว่างแนวราบกับแนวสูง
1: ต่างกันไหมผมว่าคอนโดตอนนี้ให้เช่าเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าห้องมันไม่ใหญ่ราคามันก็โอเคใช้ได้ประมาณนั้นนะครับ
0: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการลงทุนของเราอีกสินทรัพย์หนึ่งนอกจากทาวน์เฮาส์ที่มีอยู่แล้วนะคะย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าก่อนที่จะมีครอบครัวก่อนจะมีลูกวิธีการใช้เงินของเราต่างไปจากเดิมไหมคะ
1: ก็ไม่ต่างนะแต่ว่าตอนวัยรุ่นอาจจะมีเสียเรื่องคบเพื่อนดื่มเดิมอะไรประมาณนั้นนะคร
0: ับ กินเที่ยวบ้างภาษาวัยรุ่นไทยอย่างงี้แล้วตอนนี้
1: ก็เริ่มเพลาไม่ได้เพลาเพราะอะไรนะเพราะสุขภาพพอดีมันพออายุเยอะมันเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเนี้ยมันก็ต้องเบาลง
0: ก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็เราก็ระวังตัวเองด้วย
1: ครับ
0: ระวังแผนสเต็ปต่อไปของชีวิตตัวพี่เองกับครอบครัวไว้ยังไงบ้างรวมถึงเรื่องของบ้านที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งลงทุนไปใหม่ที่คอนโดมิเนียมอะค่ะ
1: ถ้ายังมีแรงอยู่ก็ยังอาจจะต้องมีหาเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้ครับ
0: แปลว่าติดใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่ปล่อยเช่าได้ยังคะหรือว่าอยู่ระหว่างการสร้าง
1: เสร็จแล้วฮะกำลังตกแต่งอยู่ครับ
0: อ๋อทิ้งท้ายละกันอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าเคล็ดลับเวลาเราอยากจะซื้อบ้านให้สุขกายด้วยสุขใจด้วยสบายกระเป๋าด้วยควรทำอะไรบ้างคะ
1: การดำเนินชีวิตก็คืออยากจะให้รู้จักเก็บออมก็คือแยกอย่างที่เขาว่านะฮะคือแยกเงินใช้ส่วนหนึ่งเก็บออมส่วนหนึ่งสุขภาพส่วนหนึ่งคือให้มันสมดุลกันครับผมแล้วก็การซื้อพวกบ้านพวกอะไรเนี่ยผมสนับสนุนให้ซื้อครับเพราะว่าอนาคตของเราเนี่ยเกษียณไปแล้วถ้าไปเช่าอยู่มันก็คงจะไม่ไหวเราต้องปีบ้านเป็นของตัวเองครับครับ
0: อย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าบ้านเนี่ยคือวิมานในฝันนะคะและที่สำคัญบ้านเป็นหนี้ก้อนโตของชีวิตคนทุกคนนอกจากนั้นเนี่ยยังใช้เวลาในการผ่อนระยะยาวทีเดียวหลายปัจจัยที่ต้องเลือกนะคะหนึ่งก็คือดูความพร้อมของตัวเองก่อน2เนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าเราอยากจะเลือกดอกเบี้ยแบบไหน3ถ้าอยากตกแต่งแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนงบจะได้ไม่บานปลายสุดท้ายนะคะถ้าสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าได้ก็

0: กลายเป็นเสือนอนกินในท้ายที่สุดผลตอบแทนไม่น้อยทีเดียว 5-10% พี่เฮงพิสูจน์มาให้เราได้เห็นกันแล้วแต่สิ่งสำคัญเนี่ยกว่านั้นคือเราต้องสร้างสมดุลในชีวิตให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักออมและไม่รู้จักวางแผนการเงินนะคะนี่คือมุมมองของพี่เฮงที่เราได้รู้กันในวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยน่าอยู่จริงๆวันนี้ขอบคุณพี่เฮงมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นประจำที่เราจะมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำนะคะว่าเราเองมนุษย์เงินเดือนทุกคนเนี่ยควรวางแผนการเงินอย่างไรจะได้มีบ้านในฝันของตนเองโดยไม่เป็นภาระกับกระเป๋าสตางค์ของเรามากจนเกินไปค่ะ
2: ซื้อบ้านอย่างไรให้มีความสุขเป็นเรื่องนึงที่มนุษย์เราต้องค่อยๆคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีค่าการซื้อแล้วเราก็ต้องผ่อนไประยะเวลายาวนานจึงทำให้เราต้องคิดค่อนข้างมากมายอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามแต่ประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าจะเลือกบ้านเนี่ยลำดับแรกเลยต้องคิดก่อนว่าเราจะเลือกบ้านยังไงให้ตรงกับความต้องการของเราคำว่าความต้องการเนี่ยก็คือว่าคุณต้องดูก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้จะมีใครบ้างที่อยู่ด้วยคนที่อยู่ด้วยเหล่านั้นเนี่ยเช่นอาจจะต้องมีลูกลูกจะต้องเรียนโรงเรียนใกล้บ้านดังนั้นการเลือกทำเลจึงเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรหรือถ้าหากในครอบครัวของคุณนั้นมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายนะครับคุณก็ต้องเลือกนิดนึงว่าทำเลนั้นอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่านะครับดังนั้นเราก็ต้องมาเลือกกันก่อนว่าทำเลอยู่ตรงไหนนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งขนาดของบ้านรูปแบบของบ้านคุณจะเลือกบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวนะฮะ100 ตารางเมตรขึ้นไปในพื้นที่50 ตารางวาหรือคุณอาจจะเลือกเป็นทาวน์เฮาส์ใหม่ใกล้เมืองเข้ามาหน่อยเพราะว่าการจราจรทุกวันนี้เริ่มมีบทบาทค่อนข้างสำคัญการตัดสินใจเลือกทำเลของบ้านว่าคุณจะเลือกอยู่ตรงไหนห่างจากที่ทำงานมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดนะครับในสมัยนี้เราก็เริ่มสนใจเรื่องของคอนโดมิเนียมมากขึ้นเรื่อยๆและหลายครั้งบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเราอาจจะมีการซื้อครั้งที่2หรือครั้งที่3ด้วยก็ได้หรือเป็นบ้านหลังที่2หรือหลังที่3ดังนั้นเลือกให้ตรงใจกับที่คุณต้องการจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราลองมาดูงบประมาณก่อนงบประมาณแปลว่าสิ่งไม่ใช่แค่ราคาบ้านอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าการตกแต่งด้วยงบประมาณนั้นเนี่ยบ้านราคาหลายๆล้านเราก็ต้องมาคำนวณเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถผ่อนได้ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเราสามารถผ่อนได้สักเดือนหนึ่ง 3-40,000 บาทนะครับเราอาจจะสามารถเลือกบ้านขนาดที่มีมูลค่าถึง 4-5 ล้านบาทได้แต่ไงก็ตามนะครับการผ่อนกับเรื่องของมูลค่าของบ้านเนี่ยก็ขึ้นลงไปตามภาวะของดอกเบี้ยอันนี้เราสามารถลองปรึกษานะครับที่ปรึกษาทางการเงินหรืออาจจะปรึกษาทางธนาคารพาณิชย์ที่เราสนใจต้องการได้เมื่อเราได้ขนาดบ้านละการตกแต่งบ้านเราจะใช้งบประมาณ 40% สำหรับการตกแต่งดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาแค่พออยู่ได้ในระดับหนึ่งคุณอาจจะสัก 15-20% ของราคาบ้านนั่นก็คือมูลค่าเบื้องต้นที่เราจะประมาณการนะครับจากนั้นในขั้นตอนที่3นะครับคุณก็เริ่มเลือกแล้วครับว่าจะหาทำเลที่คุณต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างมีหมู่บ้านไหนบ้างในเส้นทางนั้นคุณลองไปสำรวจก่อนนะครับว่าเส้นทางนั้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณไปสำรวจเพราะคุณว่างมันก็อาจจะว่างๆแต่ว่าคุณควรจะลองไปดูพื้นที่จริงๆว่าในวันธรรมดานะครับเช่นช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับบรรยากาศน่าอยู่อย่างที่คาดหวังได้ไหมการจราจรติดขัดของกินหายากหรือง่ายมีตลาดมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตรงกับไลฟ์สไตล์เราถ้ามันตรงกับความต้องการของคุณนะครับคุณก็สามารถตัดสินใจเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการทำเลหรือบ้านหลังไหนนะครับลองลิสต์ไว้สัก 2-3 หลังแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนอกเหนือจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเช่นเรื่องของเพื่อนบ้านสังคมที่อยู่โดยรอบรวมถึงถ้าคุณเลือกซื้อคอนโดมิเนียมก็ต้องเลือกถึงนิติบุคคลด้วยนะครับเพราะว่านิติบุคคลมีบทบาทมากเวลาที่คุณอยู่คอนโดมิเนียมความที่มันเล็กและอยู่ใกล้กันหลายครั้งลูกบ้านทะเลาะกันดังนั้นกฎระเบียบนิติบุคคลแต่ละแห่งก็อาจจะเอื้อกับการดำรงชีวิตของคุณที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นก็ต้องเลือกปัจจัยเหล่านี้เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ด้วยนะครับปัจจัยสุดท้ายครับคราวนี้สมมติว่าได้บ้านละเราก็ต้องวางแผนแล้วล่ะว่าเราคงจะต้องกู้เงินใช่ไหมครับการกู้เงิน 100% ก็ได้นะครับสำหรับราคาบ้านแต่ผมแนะนำว่าเราควรจะมีการออมล่วงหน้าก่อนสำหรับเงินดาวรวมถึงเงินตกแต่งบางส่วนก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยไปนั่งคุยกับทางธนาคารว่าถ้าอย่างเราจะไปกู้เงินเนี่ยนะครับเอกสารที่เป็นแสดงถึงฐานะรายได้นะครับรวมถึงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยธนาคารอยากจะรู้ว่าเรามีกระแสเงินสดเกิดขึ้นจากแหล่งใดบ้างก็เอาไปคุยกับทางพนักงานแบงก์เขาจะประเมินเบื้องต้นให้เราก่อนว่าเรานั้นเนี่ยนะครับจะสามารถกู้ซื้อบ้าน

0: ระดับนี้ได้หรือไม่หลังจากนั้นก็ต้องเลือกต่อนะครับว่าถ้าสมมุติว่าจะอนุมัติสินเชื่อนะครับสินเชื่อที่ท่านจะได้อนุมัตินั้นเนี่ยนะครับท่านต้องดูว่าท่านจะผ่อนชำระแบบไหนโดยส่วนใหญ่นะครับก็มักจะชำระเป็นงวดถูกไหมครับงวดละเท่ากันแบบนี้เราเรียกว่าแบบ amortization ซึ่งมักจะเป็นแบบที่มีการกู้ยืมเงินโดยปกติโดยทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจจะเลือกบางเทคนิคเช่นนะครับเราอาจจะเลือกว่าเราผ่อนในลักษณะที่เป็นลักษณะของการเป็นผ่อนแบบบอลลูนคืออะไรบอลลูนคือในช่วงแรกเราอาจจะผ่อนจำนวนเงินน้อยต่อเดือนก่อนเมื่อรายได้เราเพิ่มขึ้นในแต่ละปีแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินผ่อนขึ้นไปการทำแบบนี้ข้อดีคือจะทำให้บ้านนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะหมดได้เร็วหมายถึงเงินกู้ครับจะหมดได้เร็วขึ้นและบ้านเป็นของเราได้เร็วขึ้นด้วยนี่ก็เป็นเทคนิคในเบื้องต้นที่เราสามารถจัดการได้จากนั้นการเลือกดอกเบี้ยโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารเนี่ยเยอะมากๆยืนยันนะครับว่าการเลือกบางครั้งเราต้องทำ Excel เปรียบเทียบ10หรือ20โปรโมชั่นเลยด้วยซ้ำไปเพื่อเลือกว่าดอกเบี้ยแบบไหนดีที่สุดเพราะแต่ละแบงก์ก็มักจะเช่นฟิกซ์ในช่วงปีที่1หรืออาจจะฟิกซ์2ปีแรกนะครับจากนั้นก็ปล่อยลอยตัวการคำนวณในเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยทำให้เราเปรียบเทียบดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบดอกเบี้ยปั๊บนะครับเลือกวิธีการกู้แล้วนะครับเมื่อเราไปทำสัญญากับทางธนาคารแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้บ้านหลังนั้นเข้ามาเป็นของเราอย่างที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราซื้อบ้านได้อย่างที่อยากจะได้แล้วและเริ่มผ่อนแล้วนะครับการผ่อนที่ดีมีประวัติการชำระที่ดีเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีโอกาสนะครับในการที่จะกู้เงินต่อเติมนะครับหรือกู้เงินตกแต่งอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ดังนั้นหลายครั้งนะครับครอบครัวแต่ละครอบครัวในการวางแผนซื้อบ้านเนี่ยต้องมีวินัยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับว่าเวลาเราผ่อนชำระพยายามผ่อนให้ตรงเวลาส่วนเทคนิคการผ่อนบ้านให้หมดเร็วก็คือเนื่องจากบ้านเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกการเพิ่มจำนวนเงินผ่อนนะครับทุกครั้งถ้าเกิดคุณมีโอกาสเช่นมีรายได้พิเศษจากโบนัสนะครับปีนี้มีโบนัสมาหรือถ้าคุณค้าขายวันนี้มีรายได้เพิ่มเข้ามาเยอะนะครับผมแนะนำว่าคุณควรจะวางแผนว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเอาไปตัดยอดนะครับของเงินกู้เพราะการตัดยอดเนี่ยมันจะไปจะตัดยอดเงินต้นนะครับเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิดจากเงินต้นคงเหลืออยู่แล้วดังนั้นบ้านก็จะกลับมาเป็นของคุณได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในช่วงท้ายก็คือว่าเวลาเราเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้แค่อยู่อาศัยบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับดังนั้นทำเลก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามักจะต้องเลือกกันมากอยู่พอสมควรบางทำเนี่ยราคาแพงจริงแต่ราคาบ้านถ้ามันปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวเช่น5ปี10ปีแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องย้ายงานหรือลูกโตแล้วเปลี่ยนทำเลที่อยู่ใหม่เนี่ยเราจะได้สามารถขายบ้านได้ในราคาที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ลดลงไปจากเดิมที่เราซื้อมาในตอนแรกก็จะเป็นผลดีช่วยในทำให้เราในการวางแผนการเงินไปด้วยครับ
1: เห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการวางแผนการเงินให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหลังใหญ่หรือแม้แต่มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่พี่เฮงทำเราทำได้แน่นอนค่ะบอกแล้วนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรและไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายใครก็ทำได้คุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education นะคะแล้วกลับมาติดตามเงินทองต้องวางแผนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฮ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
1: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาเที่ยวทะเลค่ะไปขึ้นรถกันเด้อนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไป

0: ถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
0: คาซิทเลยไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
2: ค่ะ
0: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
2: ค่ะ
0: พร้อมออกเดินทางแล้ว
2: ไป
0: เลยแล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
0: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่
1: ะ
0: เพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมแล้วค่ะออกเดินทางกันเลย
1: ไก่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
2: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี่ล่าสัตว
1: ์ขี่ล่าสัตว์
0: เอ้าถูกใจ
1: เทคาน
0: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
2: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก
1: ่เครื่องมันกระตุกกระตุก
0: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: เอาอะไร
2: อีกดี
0: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
1: รถเป็นอะไรเนี่ย
0: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
2: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
0: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันไอมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: บาย
0: บายออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
2: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ
2: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้จะถึงอู่แล้วลูกตอนนี้เราไม่ได้ไปทะเลแล้วค่ะเราอยู่บนรถสไลด์เราไม่ได้ไปทะเล

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประชากรตลอดจนระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
1: ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรากำหนดไว้ว่าคือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยออกไป

0: เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือออกไปเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นแต่เรายังปลูกฝังบุคลิกทัศนคติจิตวิญญาณทักษะที่สำคัญให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพื่อจะประกอบกันให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นนักวิชาชีพแล้วเนี่ยยังออกไปเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่จะก้าวไปจากรั้วมหาลัยเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาของมหาลัยมหิดล
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาวะปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาทางด้านสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลสาธารณสุขรวมถึงนักศึกษาทางด้านสาขาวิชาอื่นที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อาทิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป
0: การพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาลัยมหิดลนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงขึ้นการที่นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเขาได้ออกมาสัมผัสได้มาคลุกคลีได้มาเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนครับเขาได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีนะครับของหลายๆวิชาชีพที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ออกไปช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไปการศึกษาในชุมชนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ใช่มาศึกษาแล้วก็จบกันเพียงแค่นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อที่นักศึกษาเนี่ยต่อไปจะได้เอาไปดำเนินการต่อเมื่อเขาจบการศึกษาไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในชุมชนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามออกไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นดีขึ้นครับ
2: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาขาวิชาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Interprofessional Education ที่นักศึกษาเรียกว่า IPE โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษใหม่โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในชีวิตทั่วๆไปและในศึกษาในวิชาชีพสุขภาพซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบใหม่ทำให้เขาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นการศึกษาอีกอันนึงก็คือการศึกษาในชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาได้รู้จักสภาพจริงๆเมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีการพัฒนาความรู้ของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่ที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งในการที่มาของครั้งนี้นะคะของโครงการนี้เราจะให้นักศึกษาหลายๆสาขามาอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าในอดีตการเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นแต่ละสาขาแยกกันเมื่อจบออกไปเขาก็จะต้องปรับตัวในตอนทำงานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษาเนี่ยได้เรียนร่วมกันเขาก็จะรู้จักในแต่ละคนแล้วก็รู้บทบาทของผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้เขารู้บทบาทของผู้อื่นรวมทั้งบทบาทของตัวเองเพื่อการไปทำงานร่วมกันในอนาคตแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
1: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Inter Professional Education IPE ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำพิธีเปิดโครงการและประถมนิเทศณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
3: ขอสวัสดีน้องๆ นักศึกษาจาก11ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านไอ้กลางนะคะซึ่งก็เป็นที่ที่เราจะไปร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปทำงานจะได้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะนั้นน้องๆก็จะเป็นชุดแรกที่เราไปเริ่มต้นการเรียนการสอนเช่นนี้นะคะซึ่งก็จะมี170กว่าคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ด้วยอีก50ท่านไปเป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ร่วมกันกับนักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างทุ่มเทนะคะจากทางท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาและก็ทีมงานนะคะที่อยากจะให้ตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านน้องๆแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่คาดหวังทุกประการนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานก็อยากจะให้พวกเรารู้จักกันอยากให้พวกเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เกิดความปิติความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการที่ให้นักศึกษาไปในโครงการ IPE ตรงนี้นะคะจากที่จริงๆก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพของเขาโดยตรงเพราะนั้นความคาดหวังครั้งนี้ก็คือต้องการให้เขาไปมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอาชีพของเขาในภายภาคหน้าค่ะ
2: โครงการนี้เนี่ยเราได้มีคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมการซึ่งก็คืออาจารย์จากในแต่ละส่วนงานนี่แหละค่ะด้วยความสมัครใจเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คิดรูปแบบต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมีมาตลอดปีการศึกษาค่ะก็จะมีการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราเตรียมการกันมาก็คือจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่นักศึกษาได้มาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วได้ทำสิ่งต่างด้วยกันทีนี้เราก็คิดกันว่าเอ๊มันจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดก็คือการมาปฏิบัติหน้าที่หรือทำปฏิบัติภารกิจในชุมชนนี่แหละทีนี้การปฏิบัติภารกิจในชุมชนเนี่ยก็ต้องนั่งคุยกันตั้งแต่แรกว่าจะให้นักศึกษาได้มาทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำกันช่วงไหนช่วงที่ทำได้ตอนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษานะคะแต่นักศึกษาจะเป็นชั้นปีไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้
1: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดลเขตกาญจนบุรีน้องๆทุกคนจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมณลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์พรชัยแก้วประเสริฐทำหน้าที่เป็นวิทยากร
4: เราจะต้องอยู่ด้วยกันต้อง12วันดังนั้นเราจะต้องมีความรักและมีการพูดจาที่ดีต่อกันนะครับต่อไปนี้ให้น้องนะอันดับแรกจำชื่อจริงนามสกุลจริงครับโอ้ยนี่โจทย์แรกนะประธานโทษมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นเขาเพราะบางคนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยแปลกมากอย่างคนชื่อแปลกรอเรือ5 6ตัวมีมั้ยเคยออกข่าวเนี่ยมีใช่มั้ยฮะเขาอ่านว่าอะไรครับละลอนหรืออ่านว่ารันรอนก็ยังได้ใช่มั้ยครับแต่มีฝ่าย ฝ่ายจ่ายยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเห็นชื่อรอเรือเพีย

นะครับไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรขอเชิญคุณมารับยาค่ะมันเห็นรอเรือเยอะมันซัดซะเต็มที่เลยนะฮะดังนั้นอันดับแรก12วันนี้อยู่ด้วยกันจำชื่อกันให้แม่นเอาให้ได้เลยนะฮะ

0: นื่องจากนักศึกษาเขาไม่เคยมาเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยอันการที่จะให้เขาพบกันก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยมันยากเพราะนักศึกษาจะอยู่กัน10คณะ10ส่วนงานนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้เขาได้สามารถทำให้เกิดความคุ้นเคยก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั้นวันแรกนะคะจะเป็นวันที่เขาจะได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จากเพื่อนรู้จักตนเองแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันได้นั้นวันแรกเราก็เลยได้เชิญวิทยากรนะคะที่มีความสามารถทางด้านนี้มาเป็นผู้นำนะคะในการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมาละลายพฤติกรรมด้วยเพราะอาจารย์ก็จะมาจากหลายๆส่วนงานเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราจัดรูปแบบเนี่ยแยกกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เองก็มาคุยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเตรียมแผนงานร่วมกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้และที่สำคัญอย่างหนึ่งอาจารย์ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมน้องๆ นักศึกษาจะเริ่มสู่กิจกรรมภาพฝันการลงชุมชนเพื่อสะท้อนความฝันก่อนการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เกิดเป็นกาญจนบุรีโมเดล
2: ภาพรวมคร่าวๆที่เอามาสรุปกันนะคะก็คือเรามาร่วมกันสร้างโมเดลความร่วมมือ IPE ในเมื่อเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งให้ไอ้โมเดลเนี้ยมันเสียเปล่าประโยชน์ไปแล้วก็นำโมเดลเนี้ยมาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงลงเวลาในการที่เรามาร่วมมือกันสร้างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำมันมาใช้ให้เกิดผลที่แท้จริงออกมาด้วยแล้วเราก็มาประเมินผลว่าไอ้โมเดลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์โอเคไหมมันเกิดประโยชน์ตรงไหนมันเกิดผลดีตรงไหนผลเสียตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าโมเดลเรามันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหนปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้โมเดลของเราเกิดความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ว่าผลิตกระบวนการออกมาได้แล้วอะแล้วไม่นำไปปรับปรุงใช้ไม่นำไปประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันเท่ากับเราก็เฟลในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราได้องความรู้แบบนี้มาแล้วอะเราก็ควรจะให้มันยั่งยืนสืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยอะค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็คือวิชั่นนะคะของค่าย IPE วันนี้นะคะโมเดลเพื่อชุมชนมุ่งผลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะ
4: กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้รู้จักกันเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กันในตลอดระยะเวลา12วันนี้ผมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมชื่อเพราะเขาบอกว่าชื่อของบุคคลคนนั้นคือสำนวนที่หอมหวานที่สุดในภาษามนุษย์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยการจำชื่อการให้เกียรติโดยการจดจำรายละเอียดของเพื่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับชื่อและหลังจากนั้นมาเริ่มต้นกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกันซึ่งน้องๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเปิดใจทั้งที่น้องๆมาจากคนละสาขาวิชาคนละคณะและคนละชั้นปีนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่จะเกิดความร่วมมือแต่ละสาขาเอามาแลกเปลี่ยนในการลงชุมชนจริงในครั้งนี
5: ้ก็เหตุผลที่มาเข้าค่ายโครงการนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเรามาโครงการนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับในการเกี่ยวกับวิชาชีพศาสตร์วิชาชีพเภสัชศาสตร์แล้วก็ของคณะอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมีแคมปัสแยกย่อยออกไปหลายๆวิทยาเขตทำให้เรารู้จักบทบาทของวิชาชีพคณะอื่นๆได้ดีไม่เท่าที่ควรครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมาเข้าค่ายด้วยกัน12

0: วันเนี่ยครับเราก็จะทำให้เรารู้จักเพื่อนได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจจุดยืนที่เราทำงานในการลงชุมชนแล้วก็การทำงานในโรงพยาบาลด้วยครับ
1: ก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงชุมชนนะคะก็จะพยายามกระตุ้นให้เขาค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเน้นการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมอะค่ะคือเราป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคดีกว่าที่เราเป็นแล้วแล้วเรามาซ่อมแซมมันซึ่งมันซ่อมได้ยากกว่าการป้องกันอะค่ะก็จะพยายามให้เขาตระหนักถึงความที่สุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญควรดูแลให้ดีอะค่ะ
2: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE มหิดลโมเดลเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุข
3: เมื่อเราได้ข้อสรุปนะคะว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันอันนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่มาเนี่ยค่ะจากแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมาปี1ปี2ปี3ซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังไม่รู้ในวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนั้นการที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในเรื่องของการออกชุมชนก็คือการใช้เครื่องมือ7ชิ้นในการออกชุมชนอันนี้อาจารย์ก็เลยมาช่วยกันสรุปว่าการจะใช้เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่นักศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติวันลงชุมชนแล้วถามอะไรที่นักศึกษาควรจะต้องถามผู้นำในกลุ่มในชุมชนหรือชาวบ้านอันนั้นค่ะอันนี้ก็คือการเตรียมขั้นต้นค่ะ
2: กิจกรรมในวันที่2ของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือโครงการ IPE จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเตรียมแนวคิดและเครื่องมือและวิธีการลงชุมชนผ่านการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เด่นดวงหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะฮะผังเครือญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจนะครับอันแรกแผนที่เดินดินนะฮะความหมายของแผนที่เดินดินก็คือการใช้อารยธรรมทั้งหมดทั้ง5ทั้ง6ของเราเนี่ยฮะสัมผัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ด็อกคิวเมนต์ออกมานะฮะแต่ด็อกคิวเมนต์ออกมาทำยังไงให้มันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะฮะก็คือแผนที่นะฮะเช่นเดียวกับการใช้ Mind Map เนี่ยนะ Mind Map ก็เป็นแผนที่แบบหนึ่งนะฮะก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้นั้นแผนที่ก็เป็น Mind Map รูปหนึ่งนะฮะแต่เป็นของจำลองจากของจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทรัพยากรนะฮะเข้าใจข้อจำกัดนะฮะเข้าใจข้อโอกาสต่างๆทำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไรบ้างนะครับวิธีการทำก็อย่างที่บอกฮะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าใช้อัจฉริยะทั้ง5ทั้ง6ของเรานะฮะเดินไปให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด็อกคิวเมนต์นะฮะมันลงมาในแผนที่นะครับไม่ต้องสวยงามก็ได้นะฮะแต่ใช้สัมผัสนะครับนะฮะนั้นในรูปอันนี้เราอาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นหนองน้ำเน่านะฮะแล้วก็เขียนเน่าหรือกลิ่นเหม็นลงไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะใส่รูปภาพใส่ต่างๆลงไปนะฮะเพื่อให้นึกได้ให้จำได้แล้วก็ต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อเห็นภาพรวมของชุมชนนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีอินไซต์มีสัมผัสเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะฮะอันที่สองประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่คตินิยมนะฮะทางสังคมที่เล่ามาว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาจากเทพเจ้าองค์ไหนอะไรก็แล้วแ

0: ประวัติศาสตร์พงศาวดารฮะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องของวีรบุรุษของชุมชนนั้นนะครับประวัติศาสตร์ที่เล่าตามเวลาพศนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้นะครับนะค้นพบอะไรบ้างนะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะก็ได้นะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะเป็นป่านะฮะตอนนี้ถัดมาก็ถางป่าทำนานะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากนามาเป็นพืชไร่จากพืชไร่นะฮะก็มาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นประวัติศาสตร์เส้นตรงนะฮะไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นเราจะเติมความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ชุมชนนี้เนี่ยฮะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของชุมชนแต่อาจจะแยกตามสถาบันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแยกตามเศรษฐกิจตามมหากินแยกตามเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับว่ามีหมออะไรพัฒนาอย่างไรบ้างหายไปยังไงบ้างนะครับนะก็แยกแยะตามมิติครับนะฮะยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นประวัติศาสตร์ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามีมิติเดียวอย่างประวัติศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าใครค้นพบอะไรแล้วก็จบใช่ไหมฮะนั้นถ้าเรามีมิติของสถาบันสังคมหลายๆมิติเราก็จะเห็นสถาบันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันของทุกสถาบันเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกับการระบาดของโรคนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจชุมชนเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถจะอธิบายสาเหตุได้ประวัติชีวิตเนี่ยฮะประวัติชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์เองนะครับประวัติชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามานะครับประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนะฮะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของวีรบุรุษในชุมชนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบอ่านประวัติของคานทีประวัติของอับราฮัมลินคอนก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆนั่นนะเราต้องการแบบนั้นนะครับนะฮะนั้นพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทของเขาเราก็เข้าใจว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าความเป็นผู้นำของชุมชนของคนคนนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็อาศัยประวัติศาสตร์ชีวิตของคนนะฮะเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับประวัติศาสตร์บางทีเรามองไกลไปนะฮะมองกลับมาหาตัวตนอัตลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการเป็นคนนอกนะการเป็นคนเพศที่3การเป็นคนอิสลามทำนองนี้ฮะมันเป็นคนชายขอบซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำด้านสังคมด้วยเหมือนกันนะครับนั้นอยากจะให้เน้นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับปฏิทินชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปีนะครับนั้นมันมีจากความคิดจากเดิมว่าเมื่อก่อนนักวิทยาจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ครบปีเพราะว่าวงจรการผลิตนะฮะก็เริ่มจากการฝนตกเริ่มไถไปเรื่อยๆจนทั้งเก็บเกี่ยวแล้วฮะแล้วก็ฉลองการเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พักผ่อนนะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดังนั้นเนี่ยการมีปฏิทินการผลิตนะครับว่าเดือนไหนทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะนะฮะแต่ถามว่าปฏิทินชุมชนเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่มีอาหารไม่สามารถชีวิตอยู่ได้ดังนั้นการผลิตก็เป็นเรื่องแรกนะฮะจากนั้นเนี่ยปฏิทินเรื่องอื่นก็จะตามมาเช่นประเพณี12เดือนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะผันแปรไปตาม12เดือนที่เขาทำการผลิตนะฮะแล้วระบบสุขภาพก็เหมือนกันนะฮะอย่างมาลาเรียเนี่ยก็จะระบาดใน2ช่วงช่วงนี้ฝนตกใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ปลายฤดูฝนนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะหรือว่าระหว่างกลางก็คือชาวบ้านอาจจะไปเก็บหน่อไม้ต่างๆทำนองนี้นั้นปฏิทินชุมชนของการทำอาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นท่วงทำนองของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใส่ทุกเรื่องนะฮะของระบบสุขภาพชุมชนนะครับของโครงสร้างชุมชนนะฮะหรือองค์กรชุมชนแล้วก็ผังเครือญาติลงไปนะครับในปฏิทินนะฮะก็เริ่มจากเครือญาตินะฮะเครือญาติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มแยกแยะออกไปนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราทำผังเครือญาติเป็นช่วงเวลาได้ก็จะดีนะฮะเขาก็จะแนะนำว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือว่าวงกลมเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นผู้ชายนะครับ สามเหลี่ยมถูกฆ่าทิ้งนี่ก็คือตายนะครับแล้วก็สีดำนะฮะกับสีดำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ถ้าวงกลมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือแต่งงานกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยก็อย่าร้างกันแล้วก็มีปัญหานะฮะแล้วก็นี่ฮะอย่างตอนล่างๆเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็มีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำนองนี้ก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าทำจุดเดียวเนี่ยก็จะเห็นนิ่งๆนั้นทำหลายๆจุดหลายช่วงเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะที่ให้ทุกอย่างกับเรานะฮะครอบครัวก็มีปฏิทินของมันเหมือนกันปฏิทินเริ่มต้นจากการนะฮะปิ๊งกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนะฮะเลี้ยงลูกให้โตนะฮะแล้วก็เขาก็แต่งงานไปมีลูกอิ่มกันแต่เราก็แก่นะฮะแล้วก็เลี้ยงด่านให้เขาแล้วก็ตายนะครับนั้นเนี่ยปฏิทินนะฮะถ้ามันต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นผังของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะปฏิทินครอบครัวก็ดูเวลาของครอบครัวนะครับว่าครอบครัวต่างๆมีเวลายังไงบ้างแยกย้ายกันไปนะฮะดูปัญหาสุขภาพนั้นในครอบครัวเนี่ยเราก็เติมมิติต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นก็จะเห็นความสัมพันธ์นะฮะของครอบครัวกับสุขภาพครอบครัวกับการทำมาหากินครอบครัวกับต่างๆทำนองเนี่ยมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรชุมชนนะฮะองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นคำกว้างๆนะฮะมันจะขยายเป็นองค์กร2แบบนะฮะองค์กรที่เป็นทางการนะฮะเช่นอบต.นะฮะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆคำนองนี้ที่ในหมู่บ้านที่รัฐก็ไปช่วยจัดตั้งนะครับและกลุ่มของชาวบ้านเองเช่นกลุ่มเหมืองฝายนะครับกลุ่มใส่บาตรนะครับนะฮะต่างๆคำนองนี้เราก็สนใจองค์กรย่อยๆพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากองค์กรพวกนี้แล้วเนี่ยสถาบันอื่นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนานะครับสถาบันเศรษฐกิจนะฮะสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆทำนองนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยได้หมดนะครับการศึกษาสถาบันพวกนี้นะฮะโดยหลักเนี่ยฮะก็นึกถึง organization chart นะฮะที่อยู่ในตึกต่างๆใช่ไหมฮะมีคณบดีมีรองคณบดีมีหัวหน้าภาคมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือเป็นองค์เป็นชาร์ตของความสัมพันธ์ทางสถาภาพและทางสังคมนะฮะนั้นในสถาบันเนี่ยประกอบไปด้วยสถาภาพทางสังคมบทบาททางด้านสังคมแล้วก็บรรทัดฐานทางด้านสังคมนะฮะแล้วก็การขัดเกลาทางด้านสังคมแล้วก็การควบคุมทางด้านสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นนะฮะนั้นเนี่ยองค์การเซชันชาร์ตก็ประกอบด้วยสถาภาพของคณบดีกับอาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณบดีมีหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์มีเจ้าหน้าที่อะไรบ้างนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในสถาบันนี้หน้าที่หลักก็คือการถ่ายทอดการศึกษาใช่ไหมครับความรู้ดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานทั้งหมดก็ต้องพุ่งที่การถ่ายทอดการศึกษาที่ดีนั้นอาจารย์มาถึงก็ต้องตรงเวลาไม่สอนเรื่องนอกเรื่องทำนองนี้นั่นคือบรรทัดฐานนักศึกษามาถึงก็ต้องมาตรงเวลาเหมือนกันนะฮะไม่พูดคุยกันในชั้นเรียนไม่หลับทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าทำก็ถูกลงโทษทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานั้นเราก็เข้าใจสถาบันแบบนี้เป็นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ค่อยแยกแยะส่วนต่างๆออกไปเรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงนี่คือการเอาสถาบันพวกนี้ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงถึงเหตุและผลของมันนะครับมันมีอีกอันนึงก็คือระบบสุขภาพนะฮะระบบสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะระบบสุขภาพเนี่ยมันมีหลายระดับตัวเราเองก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะเราดูตัวเองก็เป็นเซลล์แคร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในครอบครัวก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ดูแลเราใช่ไหมครับพ่อแม่เราดูแลเราไม่ได้ในชุมชนก็จะมีหมอตำยาหมอนวดหมอผีหมอต่างๆช่วยดูแลเรานั้นอย่าลืมหมอพวกนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีร้านขายยานะฮะขายยาแก้ปวดยาต่างๆคำนองนี้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นระบบนะฮะเหมือนกันรวมทั้งสมุนไพรรอบๆบ้านก็เป็นยานะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหมอเมื่อก่อนนี้ก็มีหมอฉีดยานะฮะซึ่งเป็นครูเป็นฐานเสนารักษ์ไม่มีหมอพวกนี้ก็ซื้อยามาฉีดให้เรานะฮะแล้วก็เริ่มมีพนักงานอนามัยมีพนักงานผดุงครรภ์นะฮะมีหมอมีสถานีอนามัยมีโรงพยาบาลอำเภอเรื่อยๆถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะทางนะฮะ นะฮะนั้นเราจะไม่คิดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่คิดถึงสถานีอนามัยโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวคิดถึงภาคเอกชนเอกชนก็ยังมี NGO อีกด้วยนะฮะที่ไม่แสวงหากำไรนะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกด้วยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาวิธีคิดของเขาในแต่ละช่วงจากเดิมนะฮะรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียอย่างเดียวนะฮะต่อมาสร้างสถานีอนามัยนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขชุมชนนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขมูลฐานตอนนี้เป็น social determinant of health ปัจจัยสังคมกันบทสุขภาพนะฮะมันเปลี่ยนตามช่วงเวลาเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าเอาทุกเรื่องใส่ปฏิทินลงไปก็จะเห็นความผันแปรสอดคล้องนะฮะและอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากของเขานะฮะอัตลักษณ์ที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นความสมบูรณ์ของปัญหาของสุขภาพที่เป็นองค์รวมเป็นเทอร์โปรเฟชชั่นอลผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้ก็ง่ายนะฮะ
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือของคุณหมอโกมาศจึงเสียนทัพนะฮะได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานสาธารณสุขเนี่ยสามารถจะเข้าใจมิติทางชุมชนและสังคมและธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะครับครอบครัวและเครือญาตินะครับแล้วก็องค์กรชุมชนระบบสุขภาพนะครับประวัติชีวิตนะฮะแล้วก็ประวัติชุมชนแล้วก็ปฏิทินชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการบรรยายของผมเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้เนี่ยฮะคร่าวๆนะครับแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าทำไมต้องเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ก่อนนะฮะในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของ IPE Interprofessional Education ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาพื้นฐานก็คือว่าการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นองค์รวมซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองและเรื่องของจิตวิญญาณด้วยก็จะทำให้เข้าใจมิติที่เป็นองค์รวมของปัญหาสุขภาพนะฮะนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะว่าความทุกข์หรือความป่วยคืออะไรนะฮะแต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาก็ต้องถามว่าทำไมถึงป่วยนะฮะถ้าตอบคำถามแบบแพทย์ก็คือเชื้อโรคทำให้ป่วยนะครับสาธารณสุขก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็พาหะแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองที่เรียกว่าโฮสต์ทำให้ป่วยนะฮะมันก็ยังไม่เป็นองค์รวมอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเติมเหตุทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะฮะทางด้านศาสนาวัฒนธรรมทำนองนี้ด้วยเพื่อให้เป็นองค์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าองค์กรชุมชนเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรระบบของสุขภาพเป็นอย่างไรแต่การเข้าใจองค์กรชุมชนครอบครัวแล้วก็สุขภาพก็ต้องเข้าใจเป็นแบบองค์รวมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังมีการแพทย์พื้นบ้านต่างๆทำนองนี้เยอะแยะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสถาบันและสังคมเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาตอบคำถามทำไมถึงป่วยนะฮะดังนั้นประวัติชุมชนประวัติครอบครัวปฏิทินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเนี่ยนะฮะจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมความคิดความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตอบคำถามสุขภาพได้ว่าที่เขาป่วยเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจิตวิญญาณต่างๆอย่างไรบ้างนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ขึ้นมานะฮะสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบคำถามมันนี้ก็จะสมบูรณ์เมื่อตอบคำถามได้ยังไงฮะก็มีข้อเสนอแนะใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะที่ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นต่างๆทำนองนี้
2: ช่วงต่อไปพบกับการบรรยายในหัวข้อคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชน

0: พื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทั้ง12วันให้กับนักศึกษาผ่าน5การปฏิบัติการคือปฏิบัติการที่1เรียนรู้ศักยภาพชุมชนปฏิบัติการที่2เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนและประวัติชีวิตปฏิบัติการที่3ศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็นปฏิบัติการที่4ระบุปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาปฏิบัติการที่5เรียนรู้การออกแบบโครงงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
1: ภาพรวมของการฝึกในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด5ปฏิบัติการนะคะ5เรื่องใหญ่ๆที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ในชุมชนเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องบ้านเธอบ้านฉันบ้านเธอบ้านเราเป็นการเป็นไงคะเพื่อนไปบ้านเพื่อนเรามาไปบ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วก็มาคุยกันเพื่อนในกลุ่มนี้สมมติหมู่5ไปหมู่8หมู่7ไปหมู่11หมู่11มาหมู่5แล้วเป็นไงคะมาแชร์กันว่าได้อะไรกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะและข้อมูลที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่ตัวเองนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมที่นี่ถึงชื่อหมู่บ้านเสรีธรรมมีคนผู้นำมากี่คนประมาณนี้นะคะปฏิทินชุมชนหรือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนปฏิทินการทำมาหากินของชุมชนนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เข้าถูกนะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมซึ่งมันจะรวมองค์กรชุมชนอยู่ในนี้ได้รู้ว่าในชุมชนนี้เขามีกลุ่มใครรวมกลุ่มกันอยู่บ้างกลุ่มนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนนี้พอเราได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะมาช่วยกันต่อแผนที่เดินดินนะคะก็จะได้ภาพแผนที่เดินดินหมู่ใครหมู่มันนะคะสุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องสรุปภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันไหนเป็นข้อมูลลายหมู่ก็สรุปเป็นหมู่อันไหนเป็นข้อมูลลายชุมชนถ้าดูจากตรงนี้แล้วอันไหนน่าจะสรุปจากทั้งหมู่5หมู่7หมู่11หมู่8เอาเป็น1เรื่องได้คะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจจะเป็นของหมู่ใครหมู่มันแต่ถ้ามีเป็นไงคะของตำบลลุ่มสุ่มได้ไหมคะได้มันอาจจะมีข้อมูลอยู่2ชุดนะคะปฏิทินชุมชนล่ะหมู่5หมู่11หมู่8เอามารวมกันได้มั้ยได้นะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมล่ะคะเอาของทุกหมู่มารวมกันอันไหนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันอันไหนต่างกันก็เติมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมที่เป็นไงคะตัวแทนแต่ละทีมมาสรุปภาพรวมของชุมชนเพื่อเตรียมนำเสนอท่านอธิการบดีในวันที่1เพราะท่านจะมาเยี่ยมเราตอนเช้านะคะวันที่1พฤษภาปฏิบัติการที่2ทำอะไรนะคะก็คือไปคุยกับคนสำคัญหรือคนที่น่าสนใจที่จะมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์หรือปัญหาชีวิตความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนของเราได้เนี่ยค่ะจะไปหาคุณป้าคุณตาคุณยายหรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอสมคนไหนก็ได้นะคะหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ได้นะคะแล้วไปศึกษาประวัติชีวิตของเขานะคะอย่างที่อาจารย์สุพจน์บรรยายเมื่อกี้เป็นไงคะมันก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นข้อมูลนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์อะไรที่ทำให้เขาเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาจัดการกับถึงนั้นยังไงมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะคะการแก้ปัญหาของเขาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเป็นไงคะสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางให้ได้ก็คือรวมจากทุกคนนั่นแหละเอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนภาพความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนสมมุติในกลุ่มเราหามาได้10คนทุกคนเนี่ย10คนอาจจะมีความทุกข์อยู่5เรื่องคือ10คนนี้อาจจะเหมือนกัน2คนใช่ไหม3คนเหมือนกันอีก1คนไม่เหมือนใครก็มันจะมาช่วยระดมสมองกันนะคะว่าคนนี้เขาทุกข์เรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะถูกรถอุบัติเหตุนะคะเป็นอัมพาตหรือว่าใช้สารเสพติดเป็นต้นนะคะต่อไปปฏิบัติการที่3นะคะก็คือวันที่2พฤษภาอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรคะแตกประเด็นรายการข่าวเป็นไงคะพอรู้เหตุการณ์อะไรปุ๊บเป็นไงรีบบึงไปเลยต้องไปคุยไปแตกประเด็นเอามาให้เราชมเพราะนี่เหมือนกันนักศึกษากลุ่มของผมก็ต้องดูว่าอันนี้มีจุดเด่นตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องช่วยหรือช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ตามติดเกาะติดไปเลยนะคะไปแตกประเด็นตรงนั้นออ

0: มานะคะก็คือเราจะต้องรู้แล้วว่ามันมีเป้ามันมีประเด็นอะไรในชุมชนอย่างเช่นภัยแล้งหรือชุมชนนี้เคยน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาจัดการกันยังไงใครมาช่วยจัดการจัดการแล้วมันเป็นยังไงนะตอนนี้จะต้องมีอะไรปัญหาอะไรอีกเงี้ยนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าบทบาทของแต่ละคนในชุมชนนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของ IPE เช่นกันใช่ไหมเราเรียนรู้ร่วมกันอาจจะในกลุ่มเราจะมีแค่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขทันตะแต่พอเราเรียนรู้กับชุมชนเป็นไงนักศึกษาจะได้เห็นบทบาทของใครเพิ่มอสมนักสันสุขอะไรคะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มวัยรุ่นนะคะอาจจะมีกลุ่มแกนนำอื่นๆกลุ่มอย.น้อยเขาก็จะมีบทบาทอยู่ตรงนี้นักศึกษาก็จะเรียนรู้ข้ามบทบาทซึ่งกันและกันจากปฏิบัติการนี้นะคะนักศึกษาก็สรุปข้อมูลมาต่อไปปฏิบัติการที่4หลังจากที่นักศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติการที่1ถึง3มาหมดแล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพแล้วว่าชุมชนนี้มีข้อมูลชุมชนอย่างไรบ้างมีทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาแค่ไหนนะแล้วเขายังมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่เขายังต้องไปไงคะจัดการต่อแล้วต้องเข้าไปช่วยนะคะเราก็ต้องลิสต์ประเด็นปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะซึ่งก็จะเหมือนรายการเก็บตกนะคะคือเราไปเก็บข้อมูลเก็บที่เหลือให้มันมากรอบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มาสรุปออกมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่ออะไรคะมาลำดับจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการจากทุกคนช่วยกันลงคะแนนโหวตแล้วเราก็ไปให้ชาวบ้านช่วยกันโหวต ด้วยปัญหาไหนที่ชาวบ้านเป็นไงคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นจัดเวทีชาวบ้านนะคะซึ่งเวทีชาวบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีประชาคมนะคะเหมือนการเลือกปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต้องมาโหวตว่าปัญหาไหนที่เขาอยากจะร่วมทำร่วมแก้ไขนะคะต่อไปวันที่5ก็จะเป็นวันที่เราจัดเวทีนี้แหละนะคะเป็นการออกแบบกิจกรรมก็คือได้ปัญหาละได้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะนักศึกษาก็ต้องฝึกที่จะวางแผนกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นโครงงานนะคะเป็นแผนงานเป็นแผนกิจกรรมเล็กๆหรือใหญ่ๆระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอากิจกรรมนี้ค่ะที่สามารถจัดได้ในตลาดนัดสุขภาพใส่เข้าไปในงานตลาดนัดสุขภาพแล้วก็บางอย่างก็เสนอเป็นแผนงานต่อให้กับชุมชนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อนะคะให้กับรุ่นต่อไปทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกเรียนรู้ใช้เครื่องมือ7ชิ้นนั้นเอามาทำอะไรบ้างก็ฝึกทำประวัติศาสตร์ชุมชนปฏิทินชุมชนสื่อออกมาให้เห็นแผนภาพความคิดแล้วก็แผนที่เดินดินอันนี้คือตัวอย่างนะนักศึกษาอาจจะคิดเอทรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นในหนังสือของอาจารย์หมอโกมาศซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นไทม์ไลน์เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่บุกเบิกตั้งหมู่บ้านนี่ตั้งแต่ปี54จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะปฏิทินการทำมาหากินแหละผลผลิตใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นช่วงระยะว่าปีนี้เดือนนี้ก็ทำอะไรนะจะเห็นว่าเป็นไงคะชุมชนนี้ทำเลี้ยงสัตว์ตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะโรคระบาดที่มาจากสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่นที่เราจะไปคะเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินด้านวัฒนธรรมด้วยนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คนแข็งแรงและเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
1: ในส่วนของกรอบคู่มือชุมชนนะคะมันเป็นเรื่องของการปูพื้นให้อาวุธให้ความรู้กับเด็กก่อนที่เด็กจะลงชุมชนก็คือก่อนหน้านี้จะมีอาจารย์สุพจน์ซึ่งอาจารย์จะเล่าหรือบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือ7ชิ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเอาเครื่องมือ7ชิ้นมาใช้ได้แล้วก็เลยต้องสร้างกรอบคู่มือตรงนี้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการ5ปฏิบัติการนะคะซึ่งเด็กจะเอาตรงนี้มาใช้ลง ในชุมชนคือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าถึงชุมชนเข้าถึงข้อมูลในชุมชนปฏิบัติการที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนผ่านแผนที่เดินดินก็คือจะต้องกลับไปสู่ของเครื่องมือ7ชิ้นนะคะผ่านแผนที่เดินดินทุนทางสังคมนะคะเราก็จะเขียนหลักการของการศึกษาเรื่องนี้วิธีการที่เด็กเขาจะต้องลงไปและให้ได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะคะแล้วจะมานำเสนอข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆฟังที่สั้นกระชับและเข้าใจนะแล้วมันจะเป็นตัวจุดโฟกัสให้กับเด็กเนี่ยมาทำงานร่วมกันถ้าเราไม่ให้กรอบเข้าไปเลยเนี่ยเด็กเขาก็จะย่อยแย่ไปหมดพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาทำงานร่วมกันโดยที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะพอปฏิบัติการที่สองก็จะเป็นเรื่องของคนคือเป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาประวัติชีวิตคนเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้ทุกข์สุขของชาวบ้านแล้วก็เข้าจัดการกับความทุกข์นั้นยังไงสร้างสุขของเขายังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บมาปฏิบัติการที่สามเด็กเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดปฏิบัติการที่หนึ่งและสองเนี่ยชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยหรือทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาร่วมหรือปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาส่วนครอบครัวสรุปออกมาให้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าไปหาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นหาคนที่มาช่วยแก้ไขนะแล้วก็วิธีการจัดการของคนในชุมชนนะพอเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะนำสู่ปฏิบัติการที่4เพื่อที่จะหาปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นอะไรก็ได้ที่ชุมชนเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะคะแล้วก็ไปจัดเวทีชาวบ้านซึ่งเวทีชาวบ้านนี่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเด็กและเด็กก็เรียนรู้กับชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้จัดการแก้ไขปัญหาหรือจัดโครงงานอะไรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของมหาลัยของเด็กแล้วก็คนในชุมชนนะใช้แรงประโยชน์อะไรในชุมชนนะฮะและเด็กเขาก็จะรู้วิธีคิดของคนในชุมชนรู้วิธีคิดของเพื่อนเรียนรู้ระหว่างกันนะฮะแล้วพอมาปฏิบัติการที่5นะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะก็จะออกแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ไขปัญหาอันนึงอย่างเช่นภัยแล้งของชุมชนเนี้ยเด็กเขาจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงชุมชนต้องมาช่วยทำอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการเนี้ยทั้ง5ปฏิบัติการเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกันมันคือกุศโลบายอันหนึ่งนะฮะแต่เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะคะเขาจะได้รู้เรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มนะฮะคุยยังไงนะฮะจัดการกับความขัดแย้งยังไงและยังต้องสื่อสารกับคนในชุมชนทำยังไงให้เข้ามาร่วมมือทำยังไงให้เขาให้ข้อมูลนะฮะและยังต้องมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอีกก็จะเกิดความสามัคคีความรักและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะรักชุมชนนี้และชุมชนก็จะรักเขา
2: ประโยชน์ที่แรกคือหนึ่งละเราเข้าใจกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างคณะต่างสาขาวิชาชีพกันซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจระหว่างเพื่อนทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะการมาค่ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝีมือเราก่อนว่าเราจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านยังไงเราจะมีเทคนิคยังไงในการที่จะได้ข้อมูลจากเขามาแล้วก็ทำให้เรามาประมวลผลว่าปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของเขาค่ะมันเกิดมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขจุดที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขที่ปลายเหตุอะค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับจริงหลังจากการจบจากการเป็นนักศึกษาไปได้ค่ะ
3: ก็ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับจะช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาครับและช่วยในการเข้าใจว่าแต่ละสหสาขาวิชามีบทบาทอย่างไรครับในการส่งเสริมพื้นฟูและบำรุงสุขภาพของสมาชิกในชุมชนนะฮะเช่นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าบทบาทจริงๆแล้วหน้าที่หลักในการบำรุงรักษาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วบทบาทของแต่ละสาขาวิชามันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเช่นเภสัชกรก็เคยคิดเข้าใจว่าเป็นเพียงจ่ายยาเฉยๆหมอสั่งมาก็เพียงได้แต่ยาจริงๆแล้วเขามีบทบาทในการพิจารณาทบทวนได้ว่าสิ่งที่ ยาหรือการรักษาที่แพทย์ให้นี่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ครับและหรือเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลเขายังมีหน้าที่ช่วยในการออกไปบำรุงเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคือบำรุงทั้งจิตใจและก็เศรษฐฐานะช่วยในการนำมาปรับปรุงเสนอย้อนฟีดแบ็กกลับมาหาเราครับ
4: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังค์และทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์กำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ

จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: กระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
1: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
0: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี้
1: เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

กระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้

เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้พายกวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: ตอนต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

0: ผู้ชมครับอยากจะบอกจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแรมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

ลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมากข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัวนั่นเอง

ปล่าลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอประแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
0: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
0: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่นร้อนก็พอครับ

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไป

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๊วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอประแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือวิศวกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศ ศิลวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเองแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือเหล่านั้นจริงๆเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้งานผมก็เลยมองว่าการที่มันมีคนอยู่ไม่กี่คนสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันดูเท่มันดูดี

จริงๆแล้วตอนเด็กๆครับไม่ได้ตั้งต้นว่าเป็นอยากเป็นวิศวกรนิวเคลียร์เลยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณพ่อของผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี่ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมาครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่พอเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอโรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประ

งานนะครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียนั้นไปทำจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช้งานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

ุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่สองต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิด

ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดียแล้วก็จับเอาไอเดียนั้นเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่างที่สองที่สำคัญเนี่ยก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสหสาขานะครับมันต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาวิชาบางทีเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้เราจะต้องไปขอความช่วยเหลือคนนู้นทีคนนี้ทีนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เนี่ยเราก็จะสามารถแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในงานของเราได้แล้วก็ทำวิจัยที่มันเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์การใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมุติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

หนูชื่อนางสาวอรินหานเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: สน่ห์ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยูอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปีหนึ่งเนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ่งแล้วก็วิชาแมทเทอเรียลซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชา Engineering Mechanics ซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงษ์แพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีในด้านต่างในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะครับก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มในเรื่องของการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะครับที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์ ฮะก็จะเป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงนะเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดรับเป็นบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่เข้ามาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
0: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ

0: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องๆม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้อง
1: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างดี

ำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟแบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของ

การไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world.

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: อ้าวเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียว
2: แบบว่า
1: อ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี
1: ่เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกครับผมฮะอ๋อนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูมาดินี่ดูตัวอย่าง
1: นี่เทคนิคโกเกียวโกเกียว
2: นี่แหละก็นี่
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ไฟฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงนึงก็ดูได้ทั่วเลยนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโหเกียวผมชอบกินแบบเนี้ยต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าๆหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20บาท
1: ถูกมากๆครับ

0: อันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
1: ขนมแตงไทย
0: ขนมแตงไทยเหรอ
1: แตงแล้วลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
0: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
1: 3กระทง10บาท
0: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดนึงครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
1: ใช่
0: แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับนี่หน่อไม้ป่า
1: อย่าง
0: น
1: ี้
0: อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับแม
1: ่20บาท
0: ที่แวะน่ะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
1: อ
0: ัน
1: นี้ไข่เน่า
0: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
1: กินเป็น
0: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
1: เป็นกินได้อร่อย
0: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าแม
1: ่อร่อย
0: หนึ่งกระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: ราคา10บาท
0: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
1: ลองดูที่อร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่าที่เขาชอบกิน
0: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
1: อร่อยดี
0: ที่ดูมีพิรุษกลิ่นแปลกๆเน
1: า
0: ะ
1: กลิ่นแปลก
0: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
1: ไม่เหม็น
0: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่า
1: ชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
0: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
1: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
0: โอ้มีข้าวแกงด้วย
1: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
0: ลู่คืออะไรครับแม่
1: ลู่คือเครื่องในอะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
0: มันเหมือนลาบไหม
1: เหมือนลาบ
0: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
1: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
0: ลู่ดิบงั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
1: อร่อย
0: แม่อร่อยทุกอย่างเลยตั้งแต่
1: อร่อยทุกอย่างของน้องสาวนี่อร่อยทุกอย่าง
0: รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
1: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรา
0: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
1: อ
0: ัน
1: นี้พุทรา
0: ตาย
1: กวน
0: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบหน่อยอันนี้คือเมี่ยง
1: นั่นเมี่ยง
0: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
1: คนละ10บาท
0: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
1: ใช่อ๋อ
0: เขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
1: มะพร้าว
0: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเขาแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆน่ะจะชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
1: ออกหวาน
0: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
1: น้ำตาล
0: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
1: น้ำตาลตะโหนด
0: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
1: นั่นแหละน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
0: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
1: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
0: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันเนี้ย
1: ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
0: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็
1: ได้
0: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
1: แข็ง
0: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกัน

0: โอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม่
1: ข้าวเกียบว่าวอันนี้นะ
0: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
1: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
0: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
1: อันละ10บาท
0: งงคุณสุขไทยกินหวานขนาดข้าวเกี๊ยวว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเกรียมๆหนึบๆแล้วมันจะกรอบอร่อย
1: แล้วใส่หวานด้วย
0: ใส่หวานนะครับคนสุขไทยใส่หวานเหรอแม่
1: ใส
0: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
1: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
0: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
1: ซาลาเปานั่นแหละ
0: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยด้วยเอานี้ด้วยเลยดีกว่าอันนี้ไข่เต่า
1: ไข่เต่า
0: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
1: ใช่นั่นแหละอันนี้ไม่มีไส้นะ
0: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเทียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต๋าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันเนี่ยให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาต้องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม่อ
1: ันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าวอัน
0: นี้ก็อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
2: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
0: เหมือนมะพร้าวเหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
2: จ้า
0: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
2: ชุบน้ำมาย่างไฟอีก
0: มันถึงอร่อย
2: ค่ะ
0: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
2: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
3: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกลางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
1: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
0: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
3: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
0: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
1: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
0: กินด้วยกันไหม
1: ไม่ละเดี๋ยว
0: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้อร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
1: ได้เลย
0: แล้วเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
1: เต
0: ้าแมวเอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
1: เส้นเล็กแห้งสุโขท
0: ั
1: ย
0: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
1: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
0: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
1: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะตาเนี่ยฮะ
0: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
1: แล้วแต
0: ่
1: ฮะ
0: อ๋อแล้วแต่คน
1: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
1: กัดสับค่ะ
0: ผักกัดสับตั้งฉ่ายอะเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะหัวใจโป้ค่ะเค็ม
0: หัวใจโป้เค็ม
1: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค
0: ็
1: ม
0: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นน่ะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดง
4: หนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
5: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
4: ่น้ำหมูแดง
5: น้ำหมูแดงค่ะ
4: อ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
3: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ
4: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
1: ใช่ค่ะ
4: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
1: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะสมัย700ปีนี่นะครับมาถึงก็จะมากราบ
4: ไหว้ท่านอายุ700ปีแล้วครับ
1: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
4: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
1: ใช
4: ่ค่ะอันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งไหมเดี๋ยวผมขับให้
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
4: แม่ไม่ไว้ใจผมเหรอ
1: ไม
4: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้ออันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริงๆ
1: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
4: ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้ก็บอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
1: ใช
4: ่โอ้สวยมาก
3: แม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับ
4: คุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
1: เจดีย์ดอกบัวตูม
4: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
4: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาหาตรงน
1: ี้เลย
4: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบอยุธยาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
1: เป็นแบบส
4: ุ
1: โขทัย
4: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
1: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
4: โอ้แบบใบหน้าใช่โอ้ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
1: มีความสุข
4: มาเที่ยวที่นี่มีแต
1: ่ความสุข
4: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม
3: ่ ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
6: จ้า
4: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
6: จ้าแม่สำเริง
4: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยๆให้มาหาแม่
6: จ้า
4: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
6: จ้า
4: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
6: ทำน้ำพริก
4: จะทำอะไรให้ชิมครับ
6: แกงไข่น้ำ
4: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผํามันเป็นสาหร่ายชนิดนึงเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลาก
6: ุ๊บกุ๊บ
4: แต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตําไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
6: ตะไคร้หอมแดง
4: หอมแดง
6: เทียมแล้วก็กระชาย
4: กระชาย
6: พริก
4: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อนพอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผําที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
6: ไม่ทำอ่ะ
4: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม่คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออก มันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูก

0: ข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชม
1: กลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผำอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่
2: จ
1: ้
2: ะ
1: ออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
2: ก็จะต้มยำหยวก
0: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำ
2: อ
0: ุ้ยต้มยำไม่มีกะทิเงียบต่อมีก็มีไม่เถียงก็ได
2: ้ขา
0: ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูกหมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ่ะ
2: มีเกลือนิด
0: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
2: ่ก็เสือเนี่ยเราเรียกเสือ
0: เสืออะไรนะ
2: เสือปูนั่งนี่แหละ
0: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
2: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
0: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสืออ่ะแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
2: ก็เสือไปไกลไหนก็เสือ
0: แล้วถ้าเป็นเสือ
2: เสือเนี่ย
0: ถ้าเป็นเสือ
2: ปูนั่งเนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
0: ออกเสียงเหมือนกันเลย
2: คล้ายๆกัน
0: ใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
2: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยวก
0: ทำไมอ่ะ
2: ไม่รู้ประเภทนี้เรียกกันมั้ง
0: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
2: ใช
0: ่ก็ไม่รู้ทำไมเขาเรียกงั้น
2: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมา
0: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับสุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
2: ได้
0: โอเคว้าโหอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันๆข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะ
2: จ
0: ้ะโหหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมกันมาเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
2: ้เสืออ
0: ันนี้อันนี
2: ้เสืออ
0: ันนี
2: ้เสือ
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
2: ก็ภาษาพ่อขุนนะ
0: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วล่ะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบแล้วให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโลด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นผมก็จะเติมความ

0: หอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดนึงนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชมแต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้หน้ารับประทานมากขึ้นนะครับด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวใหเป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม
1: ่อร่อย
0: แปลกไ
1: หมใหม่ดี
0: เมื่อกี้แล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
1: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
1: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียของผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม
1: ่เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปเน
0: า
1: ะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักๆของตัวแสบทั้ง2คนเลยนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬาทุกคนผ่านน้ำตาเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
0: จริงๆผมอยากเล่นมานานมากแล้วอันนี
1: ้เอาล่ะครับ
0: พอดูหนังเรื่อง Fast and Furious เลยคือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่
1: จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป
0: .6 ตั้งแต่ป .6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอ้ตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวต้องแข่งกันเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิคอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
0: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
0: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
0: ้แล้วจริงวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยไปเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบนึง
1: เป็นเบสิกแล้วกันครับ
0: เราต้องยืนแยกขาด้วย
1: มีการแยกขาให้เกิดบาลานซ
0: ์โอเค
1: ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
1: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วเบรกเป็น3-3ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
0: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
1: จริงๆจะเล่น10เหมือนเมื่อกี้แล้วครับเพราะว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะวนลูปเป็นวงกลม
0: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
1: ท่า333นี่เลยครับ333
0: 333
1: มี3กองแต่ละกองก็จะมี

0: ามใบ3-3ก็คืออย่างผมถนัดขวาเงี้ยครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ1-2-3จะมา1-3-2อย่างนี้ก็ไม่ได
1: ้
0: มันจะผิดกติกาเราต้องทำตามซีเควนซ์มันแล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ1-2-3รูปแบบนี้ลองไหมครับ
1: ลองเลยครับ
0: ลองเลยครับ
1: ได้ครับ
0: ถนัดมือไหนครับ
1: ถนัดมือนี้มือขวา
0: ถนัดมือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
1: ถูกป่ะ
0: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล
1: ่
0: า
1: ไม่
0: อ๋อแล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
1: อ๋อ
0: สไลด์
1: เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็ว
0: หรือว่า
1: ถ้
0: าม
1: ันชินกับมัสโซ
0: ่
1: เมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
0: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า3-6-3ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่ไหมครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทำน้ำตาลเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่ไหมแต่อันนี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเหลือตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
1: ม
0: มันจะเป็น3-6-3อย่างนี
1: ้
0: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
1: เหมือนเดิม
0: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ำสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้
1: คร
0: ับแล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกองสามมันก็เรียกว่า3-6-3
1: เราลองดูไม่ต้องจับเวลาหนึ่ง

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกองแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนองเนี้ยล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็กเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็นวีคว่ำใช่ไหมครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบมันเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบหนึ่งคว่ำใบหนึ่งหงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3-3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโคใช
0: ่ไหมใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็ถ้าสมมติว่าเราทำหล่นครับ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มเต็มมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชัฟเฟิลเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี่แหละในการปล่อยระบายมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย
0: ได้แล้วครับเมื่อกี้
1: อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับเพอร์เฟคครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่อง

แบบท่ายืนว่าจริงๆเราการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างนี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหน

0: แต่ครับมันจะทําได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสําหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทําได้วันนี้ก็คือประสบความสําเร็จ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
1: ได้ครับการเล่นแซก3 3 3นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ2
0: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
1: โอเคเอาใหม่ไหม
0: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
1: โอเคครับ
0: หกวิ
1: 6.889ถือว่ายังไม่ผ่าน
0: แต่ยังไม่ผ่านคร
1: ับ ก็ไม่น่า
0: เหลือแค่หนึ่งวิ
1: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าต้องยังไงนะขอลองอีกทีด้วย
0: เป็นหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่ายๆใช
1: ่
0: คร
1: ับ แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
0: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือว่าประสบความสำเร็จ
1: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: จุด340ครับ
0: ประมาณนี้ครับสำหรับท่า333
1: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
0: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2 เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขาใส
1: ่ได้ครับ
0: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
1: 363ได้ครับ
0: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทําให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมัน
1: โล
0: โลโล
1: ยากซะด้วย

0: ดีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: มันต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได
2: ้เดี๋ยวตอนเก็บอะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอะที่เราชอบจับดันบนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นหล่นยากขึ้น
3: โอเคครับ
2: ครับลองดูนะ
0: ทำเบอร์บางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: แต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.27 โอ้โหต่อไปเราเป็นแบบไซโค
0: ใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: เหมือนมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า363อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก363นะครับแล้วก็เราจะ move ขึ้นไปเป็น66ก็คือทำ363อันนี้คือพี่อาจจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวาครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น66จากนั้นก็เก็บ

0: 66อ่ะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ําเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ําอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งหาง4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างนี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น3 3เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างเริ่มตั้งแต่แรก
0: เริ่มสับ3 6 3ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น6
0: 6 6ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว้
1: แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปุ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2ครั้งแล้วก็มาสไลด์เป็น V คว่ำเหมือนเดิม V คว่ำมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี้
0: ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับแล้วก็ใช้มือซ้ายรวบอีกทีใช่พลิกแบบนี้
1: เฮ้ย
2: เป็น
1: ช้
2: าง
0: ขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบครับตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนพลิกข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์กล่องนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี
1: ้
0: คร
1: ับ โอ้โหเหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นและเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยขณะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิ
3: ถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร่
0: ประมาณ17 18วีก็ถือว่ารู้ถือว่ารู้เลย
3: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
0: ใช่
3: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง

0: จากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้เลย
0: ไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 26วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็

0: เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้แล้วมันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
1: ไปแล้ว
0: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
2: คิดว่าเวลาดีครับเวลาดี
0: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซโค
2: แบบไซโค
0: มีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูไหม
2: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซโคเนี่ยแหละแต่ว่าคนหนึ่งจะเป็นมือขวาคนหนึ่งจะเป็นมือซ้าย
0: คือใช้ได้แค่คนละมือ
2: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
0: แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยไง
2: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้งสองคนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได
0: ้
2: มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
0: ขอแบบดูได้ไหมครับแบบ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนก็จะรู้สึกว่าเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทําให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างผม
1: ถือว่าประสบความสําเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่าเนี้ยจริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการเหมือน
0: ทําความเข้าใจ
1: ทําความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีนึงก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนแตกอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยแล้วอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการชาเลนจ์เล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวของผมที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟเนี่ยครับ
4: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้มันเหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่มั้ยครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆก็เร็วได้มากแล้วนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: โอกาสครับ
5: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเนี่ยเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราเล่นเร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโฟกัสที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
0: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมแบบ
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้อีกทีมมีช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเงี้ย
0: เปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีการพลาดหรือการถ้าใครแบบสติหลุด
1: จริงเห็นอย่างนี้ก็คือทุกคนผ่านน้ําตาเหมือนกันเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทําไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยมันก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแตกส่วนใหญ่ก็จะ
4: แบ
1: บ emotion ใช
0: ่ก่อนที่ภาพยนตร์ Fast and Furious จะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
1: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีก็ยังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นเป็น New Stacker ครับ Gold Rate ของมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทําให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยมันทําให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแตกไปใน
0: ทุ
1: กที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์แล้วมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
0: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได้บ้าง
1: ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแตกขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแตกด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได
0: ้สมมุติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแตกมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทําสิ่งนี้เราเลี้ยงชีพตัวเองไปตลอดได
1: ้ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตอะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุในซีเกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได
0: ้เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนอะไรเงี้ยเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ ไปได้ไกลซึ่งจริงวันนี้ผมโดนตกนะ
1: โดนตกเลย
0: เออถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนี่แหละวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: คร
1: ับ
0: วันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอน Stack เนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ enjoy กีฬา Stack นะครับผม

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่14กรกฎาคม2569นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้หลายพื้นที่ทั่วไทยก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ที่มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคตะวันออกนั้นเราต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะสำหรับสาเหตุสำคัญนั้นนะคะก็มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยนะคะส่งผลให้หลายพื้นที่ค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะคะได้แก่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันนะคะวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสวันนี้นะคะหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ทุกท่านระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพี่น้องชาวเรือค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20 กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15 ปีเลยน่ะนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเว้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: แย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดีทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วเหรอจะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะหยุดต่อไม่ได้เหรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นเกียรติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: ธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศในการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นายก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลง

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
1: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
3: ่พ่อด้วย
4: DLTV ด้วยครับ
1: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
4: ครับ
3: แม่
4: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: อิงฟ้า
5: เป็นยังไงบ้าง
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับไปให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของ

0: ของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

อย่าเพิ่งตกใจหน้าสดฟิล์มนะคะแล้วปิดคลิปไปก่อนนะคะวันนี้ฟิล์มมีเทคนิคดีๆมาฝากฟิล์มจะมาสอนแต่งหน้าเบาๆไปมหาลัยเชื่อว่าใช้เวลาไม่มากด้วยเครื่องสำอางที่ใช้เป็นประจำทุกวันรับรองว่างานนี้ปังแน่นอนค่ะที่สุดนั่นก็คือครีมกันแดดด้วยสภาพอากาศบ้านเราแบบนี้นะคะขาดครีมกันแดดไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นทาครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วก็ต่อกันที่รองพื้นกันเลยค่ะไม่ว่าสาวๆจะมีสภาพปัญหาผิวที่ดีหรือไม่ดีแล้วก็ตามเนี่ยยังไงรองพื้นนะคะก็จะเป็นตัวช่วยเราช่วยปกปิดสิวรอยดำรอยแดงแถมยังทำให้หน้าของเรานะคะดูเรียบเนียนมากขึ้นดูสว่างมากขึ้นด้วยค่ะจะต้องเลือกให้เข้ากับสีผิวของเรานะคะรวมถึงสภาพผิวของเราด้วยสำหรับส่วนตัวนะคะฟิล์มจะเป็นคนค่อนข้างหน้ามันนิดนึงค่ะก็จะเลือกรองพื้นที่ค่อนข้างอยู่ทนทั้งวันนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะก็จะลงคอนซีลเลอร์ต่อเลยคอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะจะใช้สีที่สว่างขึ้นมานิดนึงแบบนี้ทาลงไปเลยเสร็จแล้วจะใช้แปรงหรือใช้นิ้วเกลี่ยก็ได้ค่ะแต่ว่ารีบมากตอนนี้ฟิล์มจะใช้นิ้วนางเลยนะคะเพราะเป็นนิ้วที่เบามือมากที่สุดค่ะก็เกลี่ยลงไปเลยตาเราก็จะดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะใครที่มีปัญหารอยสิวอะไรต่างๆค่ะฟิล์มจะใช้คอนซีลเลอร์แบบเป็นเนื้อครีมนะคะเพราะว่ามันจะอยู่คงทนมากกว่าแบบลิควิดปิดไปเลยตามจุดปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยเข้าไปเลยค่ะกลบรอยสิวนะคะให้เนียนไป

เลยค่ะโอเคเมื่อหน้าเราเนียนแล้วนะคะพิมพ์ก็จะใช้แป้งต่อเลยนะคะแป้งที่ใช้ก็จะมีหลายแบบนะคะจะเป็นแป้งฝุ่นแบบนี้หรือว่าเป็นพับก็ได้นะคะตบแป้งลงไปเบาๆนะคะไม่ต้องประโคมลงไปอย่างกับตกถังแป้งมานะคะบางคนนี่โหเห็นมาประมาณ500เมตรเห็นแต่หน้าค่ะตัวหายไปแล้วทาแป้งเสร็จเรียบร้อยโอเคมาต่อกันที่เรื่องสำคัญเลยคือคิ้วค่ะเลือกสีให้เหมาะกับสีผมของเรานะคะใครผมดำเลือกคิ้วน้ำตาลเข้มหรือว่าที่มันอ่อนลงมาสัก 1-2 เฉดก็ทำให้หน้าเราดูเด็กลงด้วยทาคิ้วลงไปนะคะเอาเบาๆพอไม่ต้องเป็นปลิงเพราะเราไปเรียนนะคะเราไม่ได้ไปแสดงงิ้วทุกคน

0: พอเขียนคิ้วเสร็จแล้วจะชอบใช้ฝุ่นปัดต่อเลยมันจะได้ดูแบบฟุ้งๆเป็นคิ้วจริงไม่ได้แบบเป็นคิ้วปลอมนี่เธอมาเป็นแบบปึ้งๆปึ้งๆ
1: ป
0: ึ้
1: งๆ
0: ไม่เอาตกใจมันก็จะเกลี่ยลงไปให้มันดูฟุ้งๆนิดนึงนะคะตรงหางคิ้วจะใช้สีเข้มค่ะส่วนหัวคิ้วจะใช้สีที่อ่อนลงมาบางครั้งเนี่ยปัดฝุ่นอย่างเดียวหน้ามันไม่ค่อยอยู่มันไม่ค่อยอยู่ทั้งวันพิมจะใช้มาสคาร่าโบกลงไปอีกทีนึงแต่คือมาสคาร่าเลือกสีอ่อนนิดนึงนะเราจะได้คิ้วไม่เข้มมากได้คิ้วแล้วค่ะแต่บางคนนะเห็นมันเลอะๆนิดนึงใช่ไหมเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์กบไปที่คิ้วแบบนี้โอเคใต้คิ้วเราก็จะได้คิ้วที่แบบค่อนข้างเป็นทรงที่เราต้องการโอเคได้คิ้วแล้วมาต่อกันที่ไฮไลท์เลยค่ะฟิล์มชอบไฮไลท์มากเพราะตอนนี้เทรนด์เกาหลีกำลังมาแรงมากเราชอบความหน้าวาวหน้าปังอะไรอย่างนี้แต้มลงไปแบบนี้ที่จมูกแล้วก็ที่แก้มแบบนี้ค่ะก็ใช้นิ้วนี่แหละค่ะนิ้วอีกแล้วนิ้วเรามีพลังอันสูงมากนะคะแรงเปรืองไม่ต้องแล้วค่ะหน้าก็จะวาวแบบเฮ้ยเกาหลีเกาหลีเกาหลี
2: ว้าตัวมุนชาสวย
0: อ่ะได้แล้วต่อมาค่ะแก้มค่ะฟิล์มจะใช้แบบที่มันเป็นแท่งนะบลัชออนแบบเป็นแท่งเพราะว่ามันเร็วดีอ่ะมันไม่ต้องใช้แปรงไม่ต้องแบบอะไรมากก็ปาดลงไปแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวเราจะเกลี่ยค่ะไม่ได้ออกบ้านแบบนี้ไม่ได้ออกจากบ้านแบบนี้แน่นอนใครชอบเยอะมากเยอะน้อยเอาตามสะดวกค่ะก็จะได้แก้มแบบอมชมพูจริงๆก็แบบว่าเป็นคนหน้าแก้มชมพูอยู่แล้วกินมะเขือเทศทุกวันเลยแก้มเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาคอนทัวร์กันนะคะให้ดั้งโด่งเบาๆงานดั้งก็มานะคะจากสาวดั้งแมบกลายเป็นฝรั่งกันเลยทีเดียว
3: ว้าว
0: โอเคดั้งมาดั้งมาแล้วเสร็จแล้วนะคะจะดัดขนตาปัดมาสคาร่าก็ได้แต่ว่าถ้าใครรีบๆนะคะไม่ต้องก็ได้ค่ะแล้วแต่คนเลยอันนี้ตามใจชอบหลังจากนั้นค่ะปิดท้ายด้วยลิปสติกค่ะอย่าไปกลัวที่จะลองลิปสติกสีใหม่ๆนะคะวันนี้เราจะซอฟๆพอเป็นสีอ่อนๆเบาๆแล้วก็ทาลงไปเลยโอเคหน้าสวยก็พร้อมไปเรียนแล้วค่ะสำหรับใครที่คิดว่าหน้าเบาไปหรือเปล่าจะไปงานต่อเพียงแค่เติมลิปสติกสีเข้มเพิ่มนิดหน่อยแล้วปัดแก้มเพิ่มอีกนิดนึงเพียงแค่นี้เราก็ออกงานได้แล้วค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคการแต่งหน้าเล็กๆน้อยๆนะคะที่ฟิล์มนำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะสำหรับวันนี้ฟิล์มและรายการฮิปสไตล์ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะหุ้ยสายแล้วอะไปเรียนก่อนนะบ๊ายบายสายแล้วสายแล้วสายแล้ว

0: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้

0: จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกลเกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกลเกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกลเกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังด้
1: ว
0: ย
1: wow.
0: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกลเกลี่ยที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
2: และจะมีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
0: ใช่แล้วเปี๊ยกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR หนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

0: ำเภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชน์แล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชน์อันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ถ้า
1: ทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศิเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านโรงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่านึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ี้คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือทียิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: อันนี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงมั้ยคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลาย10คนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเดี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิ่งกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้ว

นะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะนี่เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะ ตัดนี่ก็คือถึง

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับข้าวกัน

0: ำอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมืองค
0: ่
1: ะ
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะนี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้พริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโลเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เปิดเลย
1: โอ้ยเด็ดสุด
0: ๆโอ้หอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: นะคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
0: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
0: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: อร่อยมากส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: เป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ้เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
0: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บ
1: เยอะค่ะไม่เยอะนะ
0: อันนี้เนี่ยด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: าวันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีก
1: เนื้อไทยต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอ่ะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดไว้เกินลำบากเกินช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
4: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปรั้วการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3 เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูง

ลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนในการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆใหญ่ๆแบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างน
1: ี้
0: ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวก

0: เรือน
1: ม
0: ันจะเป็นใบสูงเก่า
1: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือนรุ่นนี
0: ้ใช่ครับก็ไปซื้อมาตรงนั้น
2: ในรูปของบ้าน
0: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทําผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
1: แน่น
0: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
1: นวลแห้ง
0: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลําต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
1: ครับผม
0: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
1: เด็กกว่า
0: แต่มันก็จะลายสวย
1: ไลท์ๆหน่อย
0: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
1: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
0: ครับ
1: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายหน่อย
0: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
1: ใช่
0: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
1: นี่
0: นะครับ
1: สุดยอดเลย
0: ครับ
1: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
2: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกว่าคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
0: ครับ
1: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
0: ไม่ฉาบ
1: ไม่ฉาบ
0: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
1: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
0: ครับ
1: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
2: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
1: อบอุณหภูมิ
2: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
0: ยังครับ
1: ยัง
0: แค่เรียง
1: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
0: ไม้ใหม่ครับ
1: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
0: ก็
1: ลำต้น
0: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
1: โอเคหลายคนอาจจะเห็นอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
0: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
1: ๋อ
0: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
1: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
0: หดตัว
1: หดตัวเพราะว่าความชื้นมันไม้ฟูใช
0: ่
1: ไหมพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
0: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
0: นวดเบาๆไปก่อน
1: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างนี้เลยเบาๆก่อน
0: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่าไหร่คะ
0: ไปถึง80แล้วคงที
2: ่เริ่มแล
1: ้
2: ว
1: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกอุ้ยแอร์บึ๊บ
2: ถ้าสมมติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
0: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
1: บิดนี่โกงบิดแน่น
0: อ
1: นอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
0: ครับ
1: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วัน
0: 4-5 วัน
2: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
0: 80นี่จะรอบสุดท้ายนั่นก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
1: โอ้10วันเหรอ
0: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
0: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะ
2: ถ้า
0: หนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
1: โอเค
0: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
1: โอ้เกือบเดือนนะ
0: ใช
1: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความหนาม
0: ันจะไม่ได้คุณภาพ
1: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
1: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
0: เก้าอี้ญี่ปุ่น
1: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับไอ้เนี่ยเพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
0: มีจิ้ม
1: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
0: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
1: ฮะจริงเหรอ
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
2: ้ตรงไหน
1: ยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
2: อุ้ย
0: ป๊อปๆๆโดนเสียงหน่อย
2: โอ้ย
1: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
2: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเนาะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
1: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
1: แล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
0: ครับผมเ ียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะ
0: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมาถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อำ
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่ใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช
0: ่แต่ดูลักษณะของสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว้แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่นโอเคร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับและอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ครับ
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพงขึ้นมา
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟลเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผม
0: เชิญครับ
3: เชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมา
1: ครับสวัสดีพ่อ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับ
4: อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
1: ์ครับ
2: ใช้ฮีเตอร์
1: คือเรารับเราต้องมาอบเองถูกไหม
4: อบเอง

0: เรารับไม้มาแล
1: ้
0: วก็มาจัดการแบ่งสวนแล้วก็มาอบเองเหรอ
1: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
1: ด้วยก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุยก
0: ัน
1: เม
0: ื่อ
1: กี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
1: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนเนี่ยมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
1: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
1: ให้มันไปแห้งอยู่แล
0: ้
1: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
1: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
2: อ
1: ต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บ
0: ตลาด
1: อย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
0: เออ
1: รามาเรื่อยเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
1: ความชื้นนี่80-100%เลย
0: เออแบบเปียกเลย
1: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
1: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
2: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
1: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
2: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู้
1: น
2: คือระบบอะไรคะนั้น
1: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
2: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
1: ใช่ครับ
2: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
1: ฮะคงที่แล้วก็
0: คง
1: ที ่ต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
2: ะ
1: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่ากันแล้วแต่ว่าไม
2: ้
1: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ไว้อีก2วันก็มา
2: ปรับขึ้นเป็น
1: 60 อยู่80แล้วก็ไม่ได้
0: มันติดคุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
1: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
1: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้อะเจ้ย
1: ไม่ได้
0: คันนี้เราเดี๋ยวอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอลาพ่อเด
1: ี๋ยว
0: ไปทางไหน
1: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้ครับ
1: เชิญเลยคร
2: ับ ขอบคุณมากครับ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
2: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
2: ใช
0: ่ก็คืออันเนี้
2: ย
0: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขา
3: อ
0: ะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นี่ค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
3: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
3: ควานได้เลย
0: อ๋อแล้วก็ควาน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
2: ข
3: าที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
3: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
2: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
2: ๆ
0: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
3: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
3: ก็มีบิดนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะคือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆได
2: ้ก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาเหม
0: ือ
2: นกันอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุ
2: ฉลุ
3: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลยหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
3: เลื่อนลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
0: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
2: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
2: ตัดมาแต่ง
0: เจียน
3: ใช่
0: ไหมฮะเจ
2: ีย

0: อันนี้มัน
1: เลขต่อไป
2: สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
0: าบ
1: นิด
0: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
2: ้
0: คร
2: ับ
0: ผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
2: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
2: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
2: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
2: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ขาว
2: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินเลยอย่างงี้
1: ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
2: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
1: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
2: ใช่
0: ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
1: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
1: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
2: ่
1: ก็คอยระวังเอาไว
2: ้ค่ะแต่น้อยมาก
0: ๆก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี
0: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี
0: ้สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นนอกยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
0: แล้ว
3: ก็เด็กๆตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้าเนี่ยก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
0: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: เออใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: อมรินทร์ทีวี
6: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องสัตว์ปกครองได้ค่ะ
7: ที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
8: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้

เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หนูเห็นหมูป่า
1: ไหน
0: วัวยักษ
1: ์หนูมีวัวด้วย
0: วัวยักษ
2: ์สวัสดีครับ
0: หนูน้องคนดีนะคะ
2: หมออ้อยนะครับ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดนะคะและก็อาจจะแนะนำเรื่องบางเรื่องที่ยากๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะเรามีคุณหมออ้อยแล้วค่ะคุณหมออ้อยจะคอยอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆค่ะ
1: แล้วรู้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องมีเราเพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
2: Animal Speak
0: แล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะและสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่หนูตื่นเต้นมากที่สุดค่ะแล้วก็รอนี้มานานมากหมออ้อย
1: ตื่นเต้นแน่นอนครับน้องคนดี
0: ใช่เลย
1: วันนี้เรามาดูเรื่องของ
0: เสือ
1: ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนครับเราจะมาดูว่าเสือที่นี่เนี่ยมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างเขากินอะไรมีพฤติกรรมยังไงใช้ชีวิตยังไง
0: เรามาวัดทั้งทีเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ต้องตักบาตรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่อยไปดูเสือ
1: ใช่ครับ
0: งั้นเราไปตักบาตรกัน
1: น้องคนดีเตรียมของมาหรือยัง
0: เตรียมแล้ว
1: เตรียมแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราไปตักบาตรครับ
0: ไป
1: เป็นไงครับน้องคนดีเมื่อกี้เราก็ทำบุญเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาถึงที่ศาลาละเราก็แวะขึ้นไปไหว้พระประธานก่อนดีไหมครับ
0: ได
1: ้โอเคเราก็ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีแล้วนะครับน้องคนดี
0: ค่ะ
1: แต่น้องคนดีสังเกตอะไรไหมตอนเดินขึ้นมาน้องคนดีลองมองไปรอบๆสิครับ
0: เฮ้ยมีเสือด้วยค่ะ
1: ใช่มาทำอะไรกันอยู่เนี่ย
0: น่าจะให้นมมั้งนะ
1: อ๋อ
0: บางตัวก็ถ่ายรูป
1: นี่ก็มีตัวเบลเลอร์อะไรนี่ๆๆทำไมถึงต้องเอาเสือมาไว้บนศาลานี่ด้วยครับ
3: คือว่าอยากให้เสือเนี่ยคุ้นเคยกับเด็กๆแล้วก็ญาติโยมที่มาบนศาลาแล้วก็ให้รู้ว่ามันไม่กลัวอะไรนี่นะ
0: แต่จริงๆอ่ะเสือเขาดุร้ายไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมเขาถึงมาขี้เล่นแบบนี
1: ้ถ้าน้องคนดีอยากรู้นะครับเดี๋ยวหมอจะพาไปแนะนำให้คนดีรู้จักคนคนหนึ่งจะตอบข้อสงสัยน้องคนดีได้ทุกอย่างเลย
0: โอเคไป
1: ไปครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: โอ้ยินดีมากเลยครับที่มาเยี่ยมวัดเสือวันนี
1: ้ครับคุณหมอสมชัยครับ
4: ครับผมสวัสดีครับช่วงเช้าเนี่ยที่หนูมาเนี่ยคือเป็นโปรแกรมที่เราทำหลักสูตรระยะสั้น
1: ครับ
4: เรียนรู้การเลี้ยงเสือ
1: ครับ
4: เราจะมีฝรั่งต่างประเทศทั่วโลกมาเรียนรู้เราแล้วก็เรียนรู้พุทธศาสนาพระในพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเบื้องต้นฝรั่งเขาก็มาเรียนรู้กับเราแบบนี้เขาเรียกว่า Buddhist Tradition คือเรื่องประเพณีพุทธศาสนาที่เขาต้องเรียนรู้อันนี้เป็นโรงครัวเสือนี่ภัตตาคารเสือไก่ต้มวันละ500โล
1: โอ
4: ้
1: โห
4: เราต้องต้มให้สุกนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉพาะอาหารเสืออย่างเดียวอาทิตย์ละ 500,000 เพราะนั้นค่าเลี้ยงดูเสือนี่ไม่ง่าย
1: อันนี้ก็เป็นไก่ที่เราจะให้เสือกินนะฮะก
4: ็
1: ตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยโอ้โหอิ่มไป3วันเลยเนี่ยกินตัวเดียวเน
4: ี่
1: ย
4: โอ้ไม่เนี่ยที่นี่กินทุกวัน
1: หมายถึงผมเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดอ่ะเนี่ย
4: แล้วต้มจนแหมเห็นมั้ยน่ารับประทานมั
1: ้ยเราตัวนิดเดียวเรากินแค่น่องเดียวเราก็อิ่มละแต่เสือนี่น้ำหนักโห
0: ใครบอก
1: 100โลน้ำหนักเสือนี่เป็น100กิโลเนี่ยเค้ากินต้องกิน
4: ไม่ได้เคยเลี้ยงแมวนี
1: ่เคยเลี้ยง
4: แมวอยู่นี
1: ่แมวกินถ้วยนึงฮ
4: ะ
1: ใช่มั้ย2ถ้วยอ่ะ3ถ้วยเต็มที่แต่เสือนี่กินนี่ตัวนึงนี
4: ่ตัวนึงประมาณโล7
1: ใช่มั้ยฮะกินทั้งเนื้อด้วยก
4: ิน
1: ทั้งกระดูกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเสือเนี่ยเขากินแต่เนื้ออย่างเดียวก็จะขาดพวกแคลเซียมจากกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอาไก่ทั้งตัวนี่แหละสับให้กินไปนะครับ
4: เพราะนั้นเลี้ยงเสือนี่กินวันนึงนะ4กิโลต่อตัวต่อวัน
1: เยอะ
4: ก็คิดดูว่า 500,000 ต่ออาทิตย
0: ์สมมติว่าถ้ามันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วมันจะกินอะไรมันไม่ใช่เสือ
4: ถ้าเป็นเสือป่าเนี่ยเขาก็จะเป็นนักล่านะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเสือในป่าอันที่1เนี่ย ขาหากินด้วยตัวของเขาเองแต่ที่นี่เราเลี้ยงดูเนี่ยเราก็ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีถูกสุขลักษณะเขาเรียกเสือที่นี่ก็เรียกเสืออินแคปติวิตี
1: ้
4: เสือที่เราเลี้ยงดู
1: เป็นเสือที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่เลี้ยง
4: พื้นที่เลี้ยง
1: ครับ
4: เพราะนั้นเราก็ต้องมี management system คือระบบการจัดการที่อาหารการกินต้องถูกสุขลักษณะเราเคยมีเด็กสัตวแพทย์จาก Cambridge University Melbourne University ครับใช่มั้ยฮะแล้วก็จากแคนาดามาบอกว่าเอ๊ะเสือมันเป็นสัตว์ป่ามันต้องกินของดิบนะเราก็บอกว่าไอ้นั่นเนี่ยคือถ้าอยู่ในป่าเนี่ยเขาต้องดิ้นรนต่อสู้แบบนั้นแต่ตอนนี้เสือเราเลี้ยงเนี่ยเราเคยแล้วเคยให้เนื้อดิบนะปรากฏว่ากินแล้วนะอ้วกออกมาเป็นพยาธิคือบ้านเราเนี่ยเนื้อดิบยัง
1: ไม่ดีเท่าที่อื่นใช่ไหมครับ
4: ต้อง
1: นี่ดูสิน
4: ี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยว
1: กินยังไง
4: เนี่ยเปรียบเทียบระหว่างกินไก
1: ่
4: นี่กับเสือเห็นไหมนี่ดูว่าสุขภาพแข็งแรงนี่ดูขน
1: กล้ามเนื้อ
4: ดูกล้ามเนื้อเห็นไหมมันไหมขนเป็นหนังเป็นมันไหม
1: อันนี้อ้วนไปนิดนึงด้วยนะ
4: นี่อ้วน
1: กินเยอะไปหน่อยนะ
4: อ้วน
1: นี่กินเยอะนะ
4: นี่คือถึงว่ามีโปรแกรมออกกำลังกายเนี่ยเขากำลังจะไปโดดเล่นน้ำนะแล้วมีคนเลี้ยงเห็นไหมมีคนเลี้ยงประจำตัว
1: เนี่ยเสือตัวนึงมีคนเลี้ยงคน
4: มีคนเลี้ยงนี่สองคนสามคนต้องดูแลเขาอย่างดี
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาอาบน้ำตรงนู้นดี
4: ไหมไปดูอาบน้ำ
1: ไป
0: เห็นแล้วก็อยากกิน
4: หิวเห็นแล้วอยากกินห
1: ิ
4: วแล้วดิ
0: ผูกพันกันมากเลยเน
4: า
0: ะ
4: เห็นไหมเขาชอบเล่นน้ำเห็นไหมไปแช่น้ำแล้วนั่นเริ่มละเห็นไหมเริ่มละนั่นอย่าเผลอนะเผลอโดนตบนะ
1: เราก็ต้องคอยดูนะว่าบางทีเขาเล่นเนาะแต่แรงเยอะ
4: แรงเขาเยอะแล้วก็เสือที่นี่เราเขาเรียก full option full option เข้าใจไหมคะแล้วทั้งเขี้ยวทั้งเล็บเขามีครบ
1: อ๋อเราไม่ได้ถอดไม่ได้ตัดอะไรเลยใช่ไหมฮะ
4: คนเล่นต้องเล่นเต็มด้วยนะต้องรู้จักแย่นะ
1: อ
4: ันนี้เขาได้ยินเสียงหนูนะเนี่ยเขาถึงมาเนี่ย
1: ดีเสียงดีเสียงเด็ก
4: ได้ยินเสียงเด็ก
1: เขาจะเสือนี่เขาชอบนะชอบเด็ก
4: คือถือนักล่าเนี่ยนะอะไรที่นะอ่อนแอสองอะไรที่เขาเรียกกลัวเขาสามอะไรที่แบบว่าวิ่งหนีเขาก่อน
1: เ
4: น
1: ี่ย
4: เราดูเขาจะล่าก่อนแหละดูในหนังสารคดีเหมือนกันที่เขากำลังคุมเชิงอยู่สัตว์ตัวไหนที่วิ่งหนีออกก่อนในเสร็จ
1: เด็กน้อยเนี่ยกับผู้ใหญ่วิ่งด้วยกันที่เขาวิ่งหาเด็กก่อนเลย
4: หาเด็กก่อน
1: เพราะฉะนั้นต้องระวังเวลามาอยู่ที่แบบอันตรายอย่างนี้แต่การที่เสือที่นี่เขาจะได้อย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆที่เราเห็นตั้งแต่ตอนเช้าเลยว่ามีการป้อนนมมีการสัมผัสกับคนที่มา
4: ตั้งแต่คนเลี้ยง
1: ค่อยๆพัฒนาไป
4: พัฒนามาแล้วก็เขาเห็นคนว่าไม่เป็นศัตรู
1: ครับ
4: คนเป็นมิตรใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
4: แต่ถ้าในป่าเนี่ยคนเอาปืนไล่ล่า
1: ครับ
4: เขาก็เห็นคนเป็นศัตรู
1: ครับ
4: ต่างกันตรงนี
1: ้แล้วก็ในสวนสัตว์อื่นๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าใกล้อย่างนี้ได้ด้วยเพราะว่าเขาเลี้ยงมาคนละแบบกัน
4: คนละแบบก
1: ันอันนี้คือเราเลี้ยงให้เขาคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนเนี่ยเป็นมิตร
4: ครับ
1: แต่ที่อื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเที่ยว

0: สัตว์อื่นแล้วเราเข้าใกล้อย่างนี้เนี่ยบางทีเขาจะทำร้ายเราได้
1: คือจุดยืนคือแนวคิดมันต่างก
0: ัน
1: ในแนวคิดของพุทธศาสนาคือว่าเสือเคยเป็นคนคนเคยเป็นเสือ ต่างกันเป็นเพียงแค่รูปร่างแต่จิตใจเขาก็มีความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนที่หลวงตาท่านจะพูดเสมอว่าเสือที่เนี่ยบารมีพระโพธิสัตว์บารมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรคือเขาไม่ต้องไปฆ่าใครละ
0: ครับครับ
1: แล้วเขามีชีวิตอยู่ที่อยู่กับวัดอยู่กับพระเพราะพระกับเสือเคยมี

0: คยกับเสียงสวดมนต์เพราะว่าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเคยพูดไว้ว่าแม้แต่นกได้ยินพระพูดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนกจําได้พุทโธพุทโธตกมาตายไปสวรรค์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็พูดถึงเพราะนั้นที่เนี่ยพระท่านก็ยึดถือหลักแนวว่าให้เสือเขาได้คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต์เสียงธรรมวัดเสียงการแผ่เมตตาเขาก็จะมีโอกาสต่อไปก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์เป็นพระและมีโอกาสบรรลุธรรมเนี่ยคือตรงเนี้ยคือจุดยืนที่ต่างกันหลังจากเห็นการอาบน้ําให้อาหารเสือแล้วก็โดดเล่นน้ําแล้วตอนนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเขาจะจูงเสือลงหุบละ
1: ครับ
0: พอจูงเสือลงหุบตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมเสือใหญ่เลยโดดเล่นน้ํากัน
1: นี่เหมือนกําลังจะขี้นะฮะเนี่ย
0: นี่คือพฤติกรรมเห็นมั้ยเค้าเริ่มเค้าคุยจะขี้เสือฉี่ไปหลังไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียฉี่ออกหลังหมดนะ
1: ครับ
0: ทีนี้ในฉี่ของเสือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการที่ว่าทำเครื่องหมายถิ่นเหมือนสุนัขเหมือนกันว่ามันจะมีฮอร์โมนที่จะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mark territory
1: ค
0: ือการกำหนดจุดว่านี่คือถิ่นเรานะ
2: ตอนนี้รู้สึกว่ามันน่ารักกว่าที่คิดอีก
1: มันน่ารักกว่าที่คิด
2: มันไม่ได้ดุร้ายอะไรมากมันก็แค่เหมือนคือมันอยากทําอะไรมันก็ทํามันคือมันทําตามความรู้สึกตัวเองมันไม่ได้แบบฉันถูกสอนมาอย่างนี้มันไม่ใช
1: ่มันก็เป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยเข้าใกล้เสือขนาดนี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าพอเราได้สัมผัสก็ดูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ว่าพฤติกรรมทางธรรมชาติก็ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่า
2: ว่าเขาจะเหมือนกับว่าได้สามารถมาอยู่กับคนได้ใกล้ชิดขนาดนี้ค่ะ
3: คือจริงๆแล้วในการเริ่มต้นนะฮะในแต่ละรุ่นของเสือนะครับหลังจากผ่านเดือนแรกนะฮะที่เขาจะอยู่กับแม่นะครับเพื่อได้น้ำนมแม่นะครับ แล้วเราจะนำเขาแยกออกมาจากแม่นะครับเพื่อมาเลี้ยงดูนะครับเพื่อให้คุ้นเคยกับทางพนักงานนะครับและกับคนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากช่วงเดือนแรกเข้าไปนะครับคือเขาจะอยู่กับพวกเรามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจแล้วก็เราสื่อสารกันง่ายแล้วก็เราจะอยู่กับเขามาจนเขาตอนนี้ก็อย่างตัวนี้ที่อุ้มหัวนี่อายุ4ปีนะฮะก็คือหลังจากนั้นเขาจะอยู่กับเรามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความผูกพันแล้วก็ความเข้าใจกันระหว่างเสือกับพนักงานเราแค่นั้นนะฮะ
2: ที่มันตัวใหญ่แค่ไหนคะ
3: ประมาณ3ปีถึง3ปีครึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวเต็มวัยเจริญพันธุ์ของเขาแล้วนะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาจะใหญ่กว่านั้นน่ะจะเป็นแค่น้ําหนักเพิ่มจะไม่สูงขนาดกระดูกสัดส่วนของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยฮะแต่พอหลังจากประมาณ3ปีกว่า4ปีตรงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าเขากินเยอะก็จะเริ่มอ้วนออกมามากกว่า
0: เป็นไงครับผมเมื่อกี้เจอเสือของพี่บอยเนี่ยเขาดูแลเสือพวกใจดีเสือต้อนรับแขกเสือนั่นก็เสือว่าประเภทที่ว่าเล่นกับคนทั่วไปแต่ตอนเนี้ยโซนเนี้ยคือเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับเสือที่ออกไปเล่นเนี่ยประมาณไม่เกิน25ตัว
1: ครับ
0: แต่เสือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ชอบที่จะไปยุ่งกับใคร
1: ครับ
0: เขาจะมีวิถีชีวิตของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเราก็ทําเกาะเสือก็คือเป็นโซนที่ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติจะมีเป็นสวนหย่อมให้เขาได้โดดวิ่งเล่นมีน้ำมีการดูแลการจัดการที่เป็นลักษณะมีเวลาให้เขาออกกำลังกายเหมือนกัน
1: ก็ไม่ใช่ว่าเสือทุกตัวเนี่ยจะนิสัยดีเหมือนกับที่เราเห็นมาเมื่อกี้นี
0: ้คือเลี้ยงแมวใช่ไหมเลี้ยงสุนัขใช่ไหมเหมือนกัน
1: ร้อยตัวอาจจะมีสักไม่กี่ตัวเองที่ให้เราลูบจับเล่นได้
0: ประมาณสักหนึ่งในสี
1: ่ครับ
0: เพราะงั้นคนเลี้ยงเขาจะรู้ว่าตัวไหนเล่นได้ตัวไหนเล่นไม่ได
1: ้ครับ
2: ทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยคะ
0: เสียงอย่างนี้คือหมายความว่าให้เราสื่อสารออกไปว่าเราไม่ได้มาทำร้ายเขานะนะเราเป็นพวกเดียวกันนะอย่างเงี้ยเพราะเสือเขาก็จะทำเสียงเนี้ยใส่พวกเดียวกันในกรณีที่เขาคุ้นเคยกันสังเกตหูนะเวลาที่เขารู้ว่าเป็นอะไรปุ๊บหูเขาก็จะเริ่มพลิกเข้ามาตั้งตรงถ้าหูนี่ลู่ไปหลังแสดงว่าเอ๊ะแปลกๆมีอะไรมาแบบไม่ไว้ใจแต่ถ้าหูเขาเริ่มตั้งตรงนี่เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไว้ใจละเขารู้สึกโอ้

0: ส่งเสียงมาอย่างนี้เริ่มคุยกันอันนี้เขาไม่คุ้นกับกล้องเห็นไหม
1: มีหลายเสียงเลยนะครับเนี่ย
0: พวกเดียวกันส่งไปบอกว่าไม่เป็นไรพวกเดียวกันเห็นไหมเขาเริ่มสงบนิ่งแล้วเห็นไหมเขาเริ่มแล้วเออใช่นะ
2: ทำพูดได้ยัง
0: เห็นไหม
1: ทำเสียงต่อกมาแล้ว
0: อย่างนี้ก็คือเป็นการสื่อทักทายกันเสียงทักทายกันเห็นไหมเริ่มสงบแล้วเห็นไหมเห็นไหมตัวที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นี่เสียงขู่นี่สองภาษาอะไร
2: ภาษา
1: เรากำลังทำอะไรอยู่นี่
0: เรากำลังทำอะไรอยู่
2: พูด
1: ภาษาประกายภาษาพูด
0: สามภาษาอะไร
1: โอ้โหอันนี้ยาก
0: นี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวรู้เป็นไง
2: ภาษา
0: ทำไมเขารู้จักเรา
2: ภาษารัก
0: ภาษานี่ทำนี่ทำเป็นรูปอะไร
1: ทำเป็นรูปอะไรนี่
2: ใจ
0: โอ้โหภาษาใจภาษาใจเห็นไหมสัตว์เขารู้นะใครให้ความรักใครเกลียดอะไรเนี่ยเขารู
1: ้
0: เขาอ่านได้
1: อันนี้2ตัวที่อยู่ด้วยกันนี่จะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าผู้เมียครับ
0: คือมันเอาแน่ไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยคือเสือเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกนึกคิด
1: ครับ
0: เป็นของตัวเอง
1: ครับ
0: เราจะไปบังคับว่าไอ้นี่อยู่มันไม่ได
1: ้ครับ
0: ทีก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแบบคอกเดียวกัน
1: อ๋อ
0: เป็นกวนเดียวกัน
1: ก็คือตัวที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่กัดกันเราก็จัดให้อยู่ด้วยกันได้
0: อยู่ด้วยกันได้หรือคนละคอกคนละกวนแต่ว่าดูแล้ว
1: ใกล้เคียงกันนี้ฮะ
0: เขาก็จะคุ้นเคย
1: อ๋อครับ
0: เราบังคับไม่ได้นะที่จะตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ไม่ได้เขาจะกัดกันเลยและอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะคอกเดียวกันถ้าเป็นตัวผู้2ตัวเหมือนแมวเหมือนกันนะพอโตขึ้นกัดกัน
1: ไม่ถูกกัน
0: ไม่ถูกกันคือเขาจะมีเขาเรียกว่าเทอร์ริทอรี
1: ่ครับ
0: เทอร์ริทอรี่คือมีถิ่นที่อยู่ที่เป็นเฉพาะของแต่ละตัว
1: ครับ
0: คือเจ้าถิ่น
2: แล้วเสือเนี่ยค่ะเขาเก็บกลิ่นอะไรเป็นพิเศษอ่ะเพราะว่าบางครั้งหนูก็ไปเล่นกับหมากับแมวกับหนูมาพวกนี
0: ้เหรอตั้งแต่อยู่มาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเก็บกลิ่นอะไรนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเสือมันเป็นสัตว์นักล่า
1: ครับ
0: นักล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่ามันได้กลิ่นแปลกๆเนี่ยมันก็จะเรียนรู้นะเค้าเรียกว่าเคมีอ่ะเข้าใจมั้ยคือมันไม่ใช่เป็นกลิ่นธรรมชาติเพราะเสือเป็นสัตว์ที่อยู่ป่าได้เขาจะเกี่ยงข้องกับธรรมชาติเพราะนั้นไอ้น้ำหอมหรืออะไรที่เราทำส่วนใหญ่เป็นสังเคราะห์เป็นสังเคราะห์เพราะนั้นเขาก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรแต่เขาก็จะทำหน้าอย่างเงี้ยหน้าแย่ๆง่ายๆเวลาเสือดมกลิ่นเขาจะทำหน้าอย่างนี้อย่างเงี้ยเพื่อดมกลิ่น
1: ถึงลายเสือนะฮะก็คืออย่างคนเราเนี่ยเราจะแยกกันก็คือจากลายนิ้วมือใช่ไหมฮะถ้าจากอย่างที่เสือเนี่ยเวลาเขาแยกกันก็ดูตามลายซึ่งแต่ละตัวเนี่ยลายตามตัวจะไม่เหมือนกันเลย
0: จะเป็นหนึ่งเดียวในโลก
1: ใช่
0: นี่คือหนึ่งในการทำเขาเรียกว่าบัตรประจำตัวของเสือ
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องถ่ายลายเสือ
1: ถ่ายลายเสือไว้เพราะลายแต่ละตัวก็จะเหมือนลายมือของเราไม่มีการซ้ำกัน
0: ไม่มีการซ้ำ
1: เสือล้านตัวก็มีล้านลาย
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ครับก็มีหนึ่งภารกิจที่ไหนๆก็หมออ้อยแล้วก็น้องคนดีมาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ใส่ไมโครชิป
1: ครับ
0: คือเสือที่นี่เราก็จะมีการใส่ไมโครชิปกันทุกตัว
1: ครับ
0: แล้วก็วัคซีนที่เราจะทำเนี่ยก็คืออันนี้เขาเรียกว่าวัคซีนพูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเลือดขาวในแมวมะเร็งเม็ดเลือดขาวของเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเรบีวัคซีนคือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1: ครับ
0: ตัวนี้สำคัญมากคนส่วนใหญ่นึกเรื่องว่าโรคพิษสุนัขบ้าคือเป็นเฉพาะสุนัข
1: ไม่ใช่
0: ใช่ไหมเพราะนั้นแมวเนี่ยก็ต้องฉีดตัวนี้สำคัญ
1: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพเสือด้วย
0: เอ๊ะตรวจสุขภาพมั้งยังเนี่ย
2: ตรวจ
0: อะไรบ้างตรวจอะไรบ้าง
2: ตรวจโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดสู่คน
0: ครับ
2: ตรวจเรื่องไข้หวัดใหญ่แล้วก็จำไม่ได้หลายครั้งมาก
0: ตรวจฟันเปล่าตรวจตาย
2: ัง
0: ตรวจหูยัง
2: ย
0: ังโอ้เสือที่นี่ตรวจหมด
1: เสือที่นี่มีการตรวจตาด้วยดูว่ามีปัญหาเรื่องกระจกตาอักเสบหรือเปล่าเป็นต้อหรือเปล่าน้ำตาแห้งน้ำตาผิดปกติหรือเปล่าตรวจฟันฟันขูดตุ้นไหน
0: ขูดยังนี่ขูดที่ปูนยังฟันน้ำนมหรือเปล่าเนี่ยหรือฟันแท้
2: ฟันน้ำนม
0: โอ้โหฟันน้ำนมยังไม่หลุดอีกคือวางยาเสือครั้งทีแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ครบทุกอย่าง
1: ครับ
0: ทำอย่างฟันอย่างเดียวไม่ได้มีการตรวจหูตรวจจมูกใช่ไหมตรวจดูทั่วไป
1: เจาะเลือด
0: เจาะเลือดเก็บตรวจเรื่องของค่าโลหิตวิตาค่าเรื่องมีเชื้อโรคไหม

0: ในเลือดแล้วก็ชั่งน้ำหนักน้ำหนักนี่สำคัญ
1: วัดส่วนสูงความกว้างยาทุกอย่าง
0: หาง
1: ค
0: ือ
1: วางยาทีเดียวอ่ะพูดง่ายทำทุกอย่าง
0: ต้องทำหมด
1: เพราะโอกาสที่เราจะวางยาเนี่ยอาจจะได้แค่ปีละครั้งเอง
0: ใช่วางบ่อยก็ไม่ดีอันนี้การทำตรวจสุขภาพทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้หนึ่งก็คือเสือมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมการตรวจเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเสือมีภูมิคุ้มกันไหมสองเราก็จะตรวจก็จะรู้ว่าเสือเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าสามเราก็จะรู้ว่าการเจริญเติบโตของเขาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไหมอะไรต่างเหล่านี้สี่เราก็ทำฐานข้อมูลได้เก็บข้อมูลค่าโลหิตวิทยาต่างๆค่าเรื่องของสารอินทรีย์ต่างๆในเลือด
2: เสือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเสือโคร่ง6สายพันธุ์ย่อยหรือสับสปีชีเหลือเพียงแค่ 2,300 ตัวก็จะหมดป่าใช่ไหม2อีก10ปีเสือหมดป่าแน่นอนไม่มีละตอนนี้เหตุผลสำคัญที่เสือสูญพันธุ์เพราะ1คือเนื่องจากมนุษย์เนี่ยตัดไม้ทำลายป่าพอไม่มีป่าสัตว์ป่าก็ไม่มีบ้านนักล่าฆ่าหัว
1: ครับ
2: เนี่ยถ้ายิงเสือในป่านะจะได้ตัวละ 300,000 1ลูกกระสุนเพราะนั้นนายพรานก็คือชาวบ้านที่ไม่ดีได้รับเงินมา 300,000 เพื่อมายิงเสือเสือก็ถูกยิงไปเรื่อยยิงเรื่อยเราจะเห็นข่าวใช่มั้ยข่าวที่จะบอกเสือถูกยิงถูกยิงถูกยิงเพราะว่าคนยิงได้ 300,000 แต่พอเข้าไปตลาดมืดกระดูกเสือตัวเดียวอันเดียวของเสือหนังเสือหนวดเสืออวะเครื่องในเลือดเสือ5ล้านนี่คือหน้าที่ของเยาวชนและรุ่นชนแล้วนะที่จะต้องช่วยกันนะ
1: เขาต้องอาศัยกำลังของเด็กรุ่นใหม
0: ่เด็กรุ่นใหม
1: ่ว่าทำยังไงให้
3: พอหนูโตขึ้นปุ๊บหนูก็จะไม่มีวันไปซื้อชิ้นส่วนของเสือเด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้ามีคนซื้อเยอะมากคนที่เขาฆ่าเขาก็จะไม่หยุดล่าไม่หยุดขายเพราะว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บแล้วมันได้เงินม
1: ี
3: คนซื้อถ้าเป็นหนูจะไม่มีทางซื้อแล้วหนูจะบอกให้เพื่อนๆไม่ซื้อด้วยเพราะว่าถ้าเราซื้อเขาก็จะยิ่งทำฆ่าเสือตลอดเวลา
1: ทุกวันนี้สัตว์สูญพันธุ์ไปเรื่อยๆวันละสปีชีส์นึงวันละ2สปีชีส์เราไม่รู้เลยว่าสูญพันธุ์ไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็วันนี้ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอสมชัยมากนะครับที่ให้ความรู้กับเรา
4: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
4: ครับผม
3: แล้วก็อย่าลืมมาพบกับหนูและคุณหมออ้อยได้ในรายการ Animal Speak นะคะ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เวลา 17:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายอดิศักดิ์ตันติบงประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงโดยเป็นศาลชั้นต้นจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาเป็นอาคารสูง8ชั้นขนาด14บัลลังก์เปิดทำการตั้งแต่วันที่1เมษายน2567มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทุกประเภทในเขตท้องที่2อำเภอประกอบด้วยอำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีย์การจัดตั้งศาลจังหวัดพระประแดงนอกจากจะแบ่งเบาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจังหวัดสมุทรปราการและศาลแขวงสมุทรปราการที่มีปริมาณคดีจำนวนมากแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สิทธิเพื่อเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงเสมอภาคเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงโดยได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความทันสมัยรองรับการให้บริการแก่ประชาชนทั้งยังนำเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการฟ้องการพิจารณาคดีและการสืบค้นข้อมูลคดีให้แก่คู่ความเพื่อให้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบันยุติธรรมซึ่งใช้อำนาจตุลาการภายใต้พระประมาภิไธยพระมหากษัตริย์

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งตรงกับวันที่14กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การริเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมไปยปยากาศทิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากแต่ยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่าน

สู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหล ยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินโครงการ To Be Number One ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี2569วันนี้เวลา 18:26 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังฮอล์4อาคาร Impact Forum ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทอดพระเนตรยัสการโครงการ To Be Number One ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี2569เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของเครือข่ายทั่วประเทศและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One และนิทรรศการการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับพื้นที่ระดับภาครวมถึงระดับประเทศในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสาธารณสุขสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรมราชทัณฑ์และสำนักงานคุมประพฤติรวม74รางวัลโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานตั้งแต่ปี2545ภายใต้3ยุทธศาสตร์หลักคือการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและการสร้างและพัฒนาเครือข่ายมีกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดประกวดผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งดีมีความสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดการประกวดดำเนินการใน3ระดับคือระดับพื้นที่ระดับภาคและระดับประเทศโดยระดับประเทศกำหนดจัดในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ในช่วงวันครบการเปิดตัวโครงการเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคม2569มีผลงานจังหวัดอำเภอเขตกรุงเทพมหานครและชมรม To Be Number One รวม 1,065 แห่งแต่ละแห่งจัดนิทรรศการนำเสนอการผลการดำเนินงานในรูปแบบของเอกลักษณ์ท้องถิ่นหรือตามความคิดสร้างสรรค์พร้อมถวายสิ่งของเช่นผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานฝีมือของสมาชิก To Be Number One โดยทางปลื้มปิติที่ได้เฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดลเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ
ดยวันนี้มีองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 นในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 นนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยวันนี้ช่วงเช้าที่ทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินเพื่อสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.โดยมีองคมนตรีประกอบด้วยในเกษมวัฒนชัยในพลกรสุวรรณรัตน์นายจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ร่วมในพิธีด้วยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทั้งเป็นการช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปซึ่งกฟผ.ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบันในวันเดียวกันนี้ช่วงบ่ายที่ห้องประชุมชั้น1ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดขึ้นในรูปแบบการบันทึกวีดิทัศน์เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้รับชมและน้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยจะนำไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT2HD ในวันที่27กรกฎาคม2569เวลา 19:00 นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตอนนี้นะสำนักงานหมู่ในที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพลเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่ในที่ราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบข้าวสารในโครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569จำนวน 12.55 ตันซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติและสภาเกษตรกรจังหวัดร่วมกับสมาชิกและภาคีเครือข่ายตลอดจนเกษตรกรทั้ง11จังหวัดนำร่องประกอบด้วยจังหวัดนครนายก
ยโสธรสงขลาพะเยาบึงกาฬปัตตานีอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาชัยภูมิเพชรบูรณ์และนครสวรรค์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สำหรับนำไปช่วยเหลือ

บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆตลอดจนโรงเรียนได้ประชานุเคราะห์ทั่วประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและสังคมไทยจากนั้นรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบหมู่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาดังนี้สโมสรลูกเสือนาวีนำโดยพลเรือเอกทักษิณฤกษ์สังเกตนายกสโมสรลูกเสือนาวีมอบเงินจำนวน 319,800 บาทสำหรับนำไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยคอมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาณมูลนิธิเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์นำโดยพลตำรวจตรีชัยพัฒน์ศรีประเสริฐรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิมอบเงินจำนวน 100,000 บาทสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ทางนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบินเอเนอร์ยีโฮลดิ้งจำกัดสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและบริษัทโมเดิร์น79จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์วัดทรัพย์ยี่หร่าจังหวัดจันทบุรีวัดโพธินายกวัดรังสีโสพลจังหวัดนครนายกและวัดใหม่มหาวันจังหวัดตากสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสำนักงานสถิติแห่งชาติบริษัทไพลอตโลจิสติกส์จำกัดบริษัทไอกะบินสันอาร์ตประเทศไทยจำกัดกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนชาลีสมุทรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครต่างๆในจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยวัดสันกองวัดหนองปึงวัดสุวรรณมงคลวัดโชติการามวัดแม่ลัววัดห้วยน้ำขุ่นวัดม่วงวัดป่าทอนสวดมัตติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิศรีธรรมราชาจังหวัดนครปฐม49 Group มหาวิทยาลัยมหาสารคามและบริษัท JS Automobile จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดบรมสถนกรุงเทพมหานครวัดสันติวนารามวัดหนองสะพังทองจังหวัดเลยวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลาวัดพุทธจักรมงคลรัตนารามสหรัฐอเมริกาวัดแจ้งจังหวัดตรังวัดราชประดิษฐานจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูป
วันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงจังหวัดนครศรีธรรมราชห้างหุ้นส่วนจำกัด RLY Plus Pack สมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือให้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานสากลการยางสำนักงานพระคลังข้างที่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมจิตอาสาป้องกันเทิดพระเกียรติสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัท KM Interwood จำกัดสมาชิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 21:00 โอกาสนี้มูลนิธิที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีกรมมหาสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม 2,569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายอูตินหม่องสเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังท่านมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้สานสัมพันธ์อันดีงามมาตั้งแต่ปี2503ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการมาเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในครั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยเป็นประเทศชายแดนที่มีการทำการค้า

ค้าขายระหว่างประเทศมายาวนานมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีดังนี้นบ้านเลขที่68หมู่11ตำบลเสริมอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธ์ศรีจุ้ยจ้ายสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ณบ้านเลขที่108หมู่2ตำบลหนองกอมเกาะอำเภอเมืองหนองคายเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมาไปแก่พลทหารกฤตภาสลีเพ็ญสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษณบ้านเลขที่131หมู่13ตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารวสันต์ขานหัวโทนสังกัดกองพลทหารราบที่3กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่3ซึ่งเสียชีวิตจากการโดนสะเก็ดระเบิดบริเวณพื้นที่ซำแตอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ร่วมในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาควันนี้ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเหล่าที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาร่วมในพิธีด้วยโครงการดังกล่าวจะตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเหล่าที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชนิดาเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองเพื่อดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองและในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปในเส้นทางที่ผิดโดยจะทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับนักมวยในชุมชนสู่เวทีมาตรฐานระยะสั้น20ชั่วโมงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬามวยโอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนชายจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองที่เข้าอบรมระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569จำนวน7คนมีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าไปสนับสนุนความรู้

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คือเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ๊ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ๊ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
6: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
2: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
2: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: เมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
5: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

วัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิคพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสะสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์

การเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมากครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเกิดผมครับนั่นก็คือชุมชน

0: 21 52 53 54 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์นั่นแหละครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนนึงไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขากันเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: โอ้สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อโอ้ดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: เลยครับไป
1: นมัสการค่ะ
2: พระอาจารย์
0: ครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
2: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ
0: ์ครับ
2: เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์หนึ่งนะครับในระดับประเทศขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มี

0: จากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีจุดหมายต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: ค่ะน้องเต๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักวันภูคุ้มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลนะครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดาลเนี่ยเป็นบ้านดาล
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดาลง่ายค่ะ
2: นี่ต้องขออะไรฮะขออะไรก็ได้เลย
1: ขอเลยค่ะน้อง

0: ที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่เจอที่นี่
0: ที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นพี่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นมาถึงแล้วค่ะ
1: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องตาย

0: ที่ชมพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค่ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับสวัสดีครับท่านสมพลครับ
2: สวัสดีน้องเต๋าที่คุณชมพู่นะครับ
0: ครับผมคือพี่ชมพู่นี่พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับก็จะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
3: ให้เกียรติค่ะ
0: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
3: พาท
2: ั
3: วร์ค่ะ
2: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้ว
2: เชิญครับเชิญข้างใน
4: สงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
2: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
4: ครับผม
2: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสักวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
0: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

ังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: เต๋าคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาเลาะ
1: ไดโนพาเลาะนี่จะพาผมไปเลาะที่ไหนครับ
0: ก็จะเลาะเข้าสู่ถนนไดโนโรด
1: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
0: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
1: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
0: มาถึงแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ไปกันเลย

0: ่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีครั้งนึงค่ะ
1: ประหลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
2: หลังจากเยี่ยมชมไดโนโรสและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงามไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อิริยาบถที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
4: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
5: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
4: ครับ
5: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
4: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
5: 30
4: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย
5: ์เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเฮี้ยน
4: โอ้
5: เฮี้ยนก็แปลว่าผีดุ
4: โอ
5: ้สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดนี
4: ้แล้วดวงตาไม่กลัวหรอครับ
5: พระกลัวเป็นพระอิสระมาแล้วไม่กลัวอะไร
4: แล้วเคยเจอไหม
5: ปกติ
4: โอ้ยจริงเหรอ
5: เรื่องอย่างนี้ปกติ
4: แล้วปัจจุบันนี้ยังมีไหม
5: มีไม่เป็นไหนก็อยู่ด้วยก
4: ันแล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
5: เทวดา
4: อ๋อ
5: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
4: เอาสรุปเขาเป็นเทวดา
5: เทวดา
4: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
5: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเรา
4: แต่ถ้าคนทำดี
5: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
4: โอ้เจริญเลย
5: นี่ที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาเขาช่วยอาตมาไม่ใช่อาตมาอาตมาไม่มีปฏิหาริย
4: ์ครับ

เย็นๆแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มากๆของที่นี่เลยครับ

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหนี่มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้ม
1: วู
2: ้ค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: ที่แม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
2: มีค่ะลูกมีการแสดงของกาก
1: พูดแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งแล้วครับผม
2: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
2: ค่ะเอาเลย
1: เอาเลิศด้วยเลิศ
3: ลำลำดูกันไปเอ้าลำลำดูกันไป

อนนี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: พร้อมแล้วครับผม
1: ไปเลย
0: ปลายๆวันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: นี่เราจะไปที่ไหนครับนายก
3: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาว
2: อ๋อดีเลย

ต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนทบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยวนวิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้

0: ือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: างช่องเรียกว่ากองอาสาจาม
1: เฮ้โอเคเฮ้
0: ครั้งเมื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั้นคราม
1: เฮ้โอเคเฮ
0: ้อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบมาหนีบุกงานำ
1: เฮ้โอเค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราเข้ามาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผม
1: เป็น
0: มีประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่เดียวที่เดียว
1: นั่นต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไป
1: ไป
0: ทางนี้ทางนี้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยา
2: มจุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์เอสดับเบิลยูทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
0: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลยตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
3: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1
1: ครับ
3: ท่านยกทัพไปตีพม่าสมัยเรียกว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามและพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วย

0: ตั้งแต่ราชการที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดพระยังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งโรงเล่าอยู่ที่นี่ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครัวเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยโอ้ยตายายยกมาหมดมาทั้งโรงเล่าที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอสบายคุยมาแขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
1: ครัวเลยกลายเป็นบ้านครัว
0: กันมาตั้งแต่นั้นในการทำผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5
2: ครับ
0: ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทางนู้นมาแต่ก่อนมาจากที่นู่นมาจากเขมรปดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสลบก็ขายไปทั่วๆไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นในสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือหรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากน้องจอกผ่านมาผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกะปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านควรเอเทกมันก็ต้องผ่านด้วยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็รวบรวมผ้าสโลงที่เราทอกันเสร็จในบ้านก็มาเป็นข้อประกรรมแล้วก็นั่งเรือจะเรียกไปปากคลองตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่างๆ
1: นั่งเรือเมไปขาย
0: นั่งเรือเมไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจ็ดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี่แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวนั่นแต
1: ่ทุกบ้านเลย
0: กับทุกบ้านเลยฮะ
2: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่น
0: ี่
2: ตกแตกตกแตกตกแตก
0: มันจะไม่ดังเสียงนี้ตะกอนจะเป็นกี่กระทบ
1: กี่
0: ทอผ้าจะมี2แบบคือกี่กระทบกับกี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกนี
1: ้อย่างด้านหลังนี่คืออ
0: ันนี้เรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทบในวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสัก2 5ผืนอะไรแบบนั้นสัก 2-3 เม็ดอะไรแบบนั้น
1: กี่กระตุกก็เร็วขึ้น
0: เร็วขึ้นวันนึงประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
2: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
0: ระดับโลกที่นักวาดรู้จักแล้วมันเป็น King of Sin เนี่ยนะคือแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทำสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบสากลที่เราสามารถไปรอบต่างประเทศได้ยุคแรกๆยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเขาเรียกทอผ้าสบายแต่ผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ่ก็แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนขึ้นเลยแต่นี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทออย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอแบบนี้นะแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวก็มีหน้าที่ทออย่างเดียว
1: ก็ทำตามออเดอร
0: ์ออเดอร์อย่างเดียวไม่ต้องไปทำให้ใครแล้วเราสัญญาว่าคุณไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
1: โอ้โห
0: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
1: ทำกันไปเรื่อยๆ
0: ทำไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งอยู่เนี้ยวนกันไปอย่างเงี้ยเกือบ10ปีคุณคิดดูเอาก็แล้วกัน
2: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
0: คือในยุคพวกเนี้ยอยู่ผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันนึงเพราะมันประมาณ
2: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
0: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในมันคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันถ่ายทอดกันมาตั้งที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดิมก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
2: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
0: ก็รุ่นแรกก็คือราชการที่5ใช่ไหม
2: ครับผม
0: การนั้นคือทำให้พระประมาณสาทำทอในวังสารปทุมเช้ามาก็นั่งเรือไปวังสารปทุมไม่ไกลจากนี
2: ่เป็นแสน
0: แข็งแรงแสนขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาพอมารุ่นที่สองก็คือคุณจิมเข้ามาร
1: ุ่นสองที่ทอให้จิม
0: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่นสองคือคุณลูกรุ่นคุณแม่และรุ่นจิมนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: พอคุณแม่ไปแล้วก็เต็มมากเหลือรุ่นผมกับรุ่นที่สามก็คือทอให้ได้วางก็คือทอให้พระเทพแล้วก็ทอให้พระราชินี
2: ให้สมเด็จพระพันปี
0: มันปีด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่3ใช่ไหมรุ่นเสียคือรุ่นสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่1มาจนรุ่นผมเนี่ยระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเขาเรียกภาษาจามโดยตรง
2: ภาษาจามทุกวันนี้ยังมีใครพูดภาษาจาม
0: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
1: ต้องรุ่นเก่าๆจริงๆ
0: ต่างจริงๆว่าพวกผู้จะตายไปมาเลยนี่คนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
2: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
0: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ทั้งหมดเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบื่อผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
2: คร
0: ับ เพราะไม่มีใครรู้สุนนท์นอกจากอิสลามเราเรื่องไอ้การเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอ้ที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเฟื่องขึ้นมา
1: ตอนนี้ก็ยังทำ
0: พว
1: กลายโบราณ
0: ลายเหมือนก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนจะบอกเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
2: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหลี่ยม
0: เรียกว่าตารางลุยวิตตองอะไรพูดง่ายเลยละอะไรลุยวิตตองนี่เลยแต่เราเนี่ยทำมาจากสมัยรัชกาลที่5
1: เราทำมาก่อนนานแล้ว
0: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันเนี้ยเราถือว่าเป็น
2: เอกลักษณ์

0: เอกลักษณ์ของเราหนึ่งแล้วบอกไปที่ไหนเพราะลูกฟูกอีกอย่างหนึ่งลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสละต่างกัน
1: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านนี้เหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
2: ค
0: ือ
2: ถ้ามานั่งเดินมาใช้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
1: เมื่อก่อนมีเท่าไหร่
3: คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
2: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มีแปดท่าเก้าตระกูล
1: เลิกหมดแล้ว
2: ตอนนั้นก็เขาเลิกกับแบบตอนนี้เลย
1: เหลือที่บ้านเดียว
2: บ้านเดียว
3: ทีนี้เวลาผมเข้าใน Google เวลาพิมพ์ว่าท่าหมายบ้านครัวก็จะมา
1: บ้านนี้ที่เดียวแล้วเพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
2: ไม่มีใครอยู่แล้ว
1: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสี
2: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วแกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
1: แล้วไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
2: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาตั้งสมัยคุณแม่แล้ว
1: ก็ทำ
2: ให้ย้อม
1: แล้วก็สั่งไหมมา
2: แล้วเราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
1: สั่งเป็นไหมดิบมา
2: ไหมดิบเข้ามาแล้วเราก็มาย้อมออกเองกรอเองแล้วก็ออกแบบเองอะไรเองหมดที่นี่หมด
1: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
2: สูงที่เราต้องทำ
3: เหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนออกมาเป็นผืนเลย
2: อันนี้
3: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู้แน่น
1: มากเลย
3: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่อง

0: ราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและงามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเราเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะแล้วก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

สวัสดีครับวิตามินข่าววันนี้นะครับต่อเนื่องจากเรื่องราวของประชาธิปไตยวันนี้พี่ซุปจึงขอชวนน้องๆและท่านผู้ชมมารู้จักกับหัวใจของประชาธิปไตยว่าเป็นสิทธิ์ของเราหรือเขาเดือดร้อนคิดผิดหรือคิดต่างกฎหมู่หรือกฎหมายอย่างไหนดีกว่าครับ

0: มีสิทธิ์ที่จะกินใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ถ้าปูจะกินข้าวไข่เจียวกับนมมันก็เป็นสิทธิของปูใช่ไหมครับ
1: โอ้โหถูกต้องมากเลยครับ
0: ทำไมเพื่อนต้องมาว่าปูด้วยอ่ะ
1: เอ้าแล้วเขาว่าปูว่าไงครับ
0: ปูเดินมาเห็นพอดีบอกว่าผิดกฎนะครับ
1: ว่าแต่ปูกินข้าวตอนไหนครับ
0: อ๋อตอนข้าววิชาภาษาอังกฤษนะครับ
1: ที่กินข้าวในโรงเรียนนะครับ
0: คร
1: ับ ผิดกฎนะครับแล้วมันกินได้ไงครับ
0: อ๋อมันหิวมันทนไม่ไหวแล้วครับท้องจะผูกอยู่แล้ว
1: ก็ท้องผูกเกี่ยวอะไรกับหิว
0: ไม่รู้ครับที่สุดค่ะเรามีสิทธิ์ค่ะคนอื่นก็มีสิทธิ์ค่ะแต่เราต้องไม่ไปรบกวนสิทธิ์ของคนอื่นค่ะประเทศก็มีกฎหมายโรงเรียนก็มีกฎกติกา
1: ใช
0: ่แล้วก็ที่บ้านก็มีข้อตกลงค่ะ
1: แล้วปัญหาเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับคนดี
0: เพราะคนเรานะคะชอบถูกใจค่ะมากกว่าถูกต้องค่ะ

0: ับขวบเบื่อเพื่อนกลุ่มนี้มากเลยครับ
1: เอ้าไปเบื่อเพื่อนทำไมครับ
0: หนูอยากดูการ์ตูนเนี่ยพวกเขาอยากดูละครกันนะคะ
1: โอ้ยเป็นเพื่อนกันแบบนี้ต้องโหวตครับลงคะแนนเสียงครับ
0: ก็โหวตแล้วครับแต่เสียงส่วนมากเขาอะอยากดูละครแต่เสียงส่วนน้อยอยากดูการ์ตูน
1: แล้วละครเรื่องนี้นี่ไม่ดีเหรอครับครู
0: อ๋อมันก็สนุกดีอะครับแล้วก็มีข้อคิดด้วยแต่ว่าข้อคิดผิดเพราะว่าคิดไม่เหมือนครู
1: โอ้โหมาแรงนะวันนี้
2: พี่ซุปคะวันนี้จะกินอะไรดีคะ
1: เอ๊กินราดหน้ากินไข่เจียวเฮ้ยหรือจะกินสุกี้อ๋อหรือผัดกะเพราดีอุ้ยคิดซับซ้อนอ่ะ
2: พี่ซุปคะขนาดพี่ซุปคิดคนเดียวนะคะยังสับสนเลยแล้วคนจะให้คนหลายๆคนคิดเหมือนกันได้ยังไงล่ะคะ
1: เออก็จริงอยู่อ่ะคนดีแต่ว่าคือถ้าคิดไม่เหมือนกันน่ะคิดไม่ใช่แบบเดียวกันน่ะแล้วจะคบกันได้ยังไงเป็นเพื่อนกันน่ะ
2: คบกันได้สิคะเพื่อนก็ต้องฟังเพื่อนค่ะ
1: อ้าวแต่ว่าเพื่อนเขาคิดผิดอ่ะเขาคิดไม่เหมือนเราอ่ะ
2: คิดไม่เหมือนเราเขาเรียกว่าคิดต่างค่ะไม่ใช่คิดผิดค่ะ
3: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าหากฎหมายอยู่เหนือกฎหมู่แต่กฎหมู่มีเยอะกว่าจะถูกจะผิดเจรณาอย่าสร้างปัญหาให้ส่วนรวม
0: ชัยยอนได้กลับบ้านแล้ว
1: โอ้โหดีใจด้วยครับทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วล่ะครับ
0: ก็เพราะว่าวันนี้ครับกลุ่มผมอะยกพวกกระโดดเวทีทั้งกลุ่มเลย
1: อ้าวอย่างนี้ก็ผิดสิครับภู
0: ไม่ผิดครับเพราะว่ากลุ่มผมเสียส่วนใหญ่ตั้งใจจะโดดเวทีกันครับ
1: ผิดกฎโรงเรียนชัดเลยครับภู
0: อุ้ยจริงด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมจะรวมหัวกับเพื่อนไปเปลี่ยนกฎโรงเรียนกันครับ
1: โอ้โหผิดซ้ำสองเลยนะเนี่ย
2: พี่ซุปคะถ้ามีคนหลายๆคนมาจับกลุ่มรวมกันทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทำแต่ความสบายของตัวเองมันก็ผิดนะคะ
1: อ๋ออย่างเช่นว่ารวมกลุ่มกันโดดเรียน
2: ผ
1: ิ
2: ดแน่นอนค่ะ
1: รวมกลุ่มกันไม่จ่ายค่ารถเมล์
2: ผิดกฎหมายค่ะ
1: แล้วสัง

0: คมจะสงบเรียบร้อยได้ยังไงครับ
1: เราก็ต้องทำตามกฎกติกาค่ะไม่ใช่ทำตามความสบายของตัวเองค่ะ
0: น้องครับการฝึกให้ตัวเรารู้และทำตามสิทธิเสรีภาพของตัวเองและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนการมองว่าคนที่คิดต่างไม่ได้แปลว่าเขาคิดผิดเสมอไปหรือการทำตามกฎหมายมากกว่ากฎหมู่เพียงเท่านี้เด็กๆอย่างพวกเราก็จะมีความเป็นประชาธิปไตยได้ไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ
2: สวัสดีครับ

ำหรับช้างป่านี่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระบิดที่น่าสนใจมากเลยคือการไปศึกษาร่วมกันกับทุกหน่วยชาวบ้านทั้งหมดทั้งกลุ่มทั้งชุมชนร่วมกับพื้นที่ร่วมกับกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เขามีความรู้เกี่ยวกับช้างป่าไปหาทำเลที่เป็นแหล่งอาหารให้ช้างสร้างแหล่งน้ำให้ช้างสร้างเรียกว่าบ่อดินบ่อแร่เรียกว่าหรือที่เรียกว่าโป่งสัตว์เนี่ยทำโป่งทำแหล่งน้ำทำพืชอาหารสัตว์ให้ช้างก็ทำแหล่งไม่เป็นกระจายเป็นหย่อมหย่อมหย่อมเนี้ยทุกคนทุกสวนเนี่ยเสียสละรวมกันแทนที่จะเอาเงินนั้นไปสร้างรั้วซึ่งเชื่อว่าช้างเอาไฟฟ้าไปดักยังไงสุดท้ายช้างมันก็มีทักษะในการทำลายรั้วแต่ว่าถ้ารวมกันแล้วไปสร้างแหล่งอาหารให้ไปสร้างแหล่งน้ำให้ไปสร้างแหล่งบ่อดินที่เป็นโป่งสัตว์ให้อย่างเนี้ยก็จะทำให้ช้างเนี่ยมีความสุขมีอาหารการกินมีน้ำไว้เล่นมีโป่งดินไม่ให้กินอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ออกมาทำร้ายอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับ

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินไนมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับเปิดการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีรอบปฐมฤกษ์ของปีจอดกลางเขื่อนชมบรรยากาศสุดสายตาเด็กชายวัย7ขวบรับงานแสดงมโนราแก้บนขอค่าครูตามศรัทธาของผู้จ้างที่จังหวัดตรังสุธามาผูดโพพาถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันชมเมืองนครศรีธรรมราชเทศบาลเตรียมดันส่งเสริมเป็นอาชีพตอนนี้ครับกระแสของหมูเด้งนะครับจับตาดูว่าจะไปถึงวงการไหนบ้างและล่าสุดนี้คุณผู้ชมไปถึงวงที่เรียกว่าเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผานะครับมีเจ้าของโรงงานกระถางปั้นฮิปโปหมูเด้งขึ้นมาถูกใจกลุ่มนักจัดสวนนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับได้มีโอกาสพาหลานๆไปเยี่ยมชมหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็เป็นอีกคนที่ถูกหมูเด้งตกเข้าจนได้ครับหลงเสน่ห์เข้าเต็มๆจึงเกิดแรงบันดาลใจกลับมาปั้นลูกฮิปโปแคระขึ้นมา1ตัวครับไว้เป็นของตัวเองต่อหลังจากที่ลูกค้าได้มาเห็นต่างก็สนใจครับประกอบกับกระแสของหมูเด้งที่แรงไม่หยุดจึงทำให้มียอดสั่งผลิตเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปหมูเด้งสินค้าใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการตกแต่งสวนที่โรงงานกระถางโพธารามตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ช่างปั้นกำลังเร่งปั้นรูปฮิปโปหมูเด้งด้วยดินผสมสูตรพิเศษนะครับมีหลากหลายอิริยาบถทั้งท่ายืนท่านั่งนอนหมอบปีนอ่างแล้วก็แบบแฟนซีครับก่อนนำเข้าเผาในเตามังกรที่มีแห่งเดียวในอำเภอโพธารามสร้างด้วยอิฐทนไฟความยาวกว่า20เมตรนางประภาสีบาลิสุวรรณเจ้าของโรงงานเล่าว่าเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ครับแต่ว่ากระถางที่จำหน่ายตามท้องตลาดมีลวดลายไม่ถูกใจครับประกอบกับมีความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาก็ทำให้ตัดสินใจเรียนรู้ครับแล้วก็ทำโรงงานเครื่องปั้นดินเผาสินค้าที่ทำออกจำหน่ายในช่วงแรกนะครับจะเป็นกระถางปลูกต้นไม้ขนาดต่างๆหลากลวดลายนะครับเช่นเดียวกับที่อื่นๆแต่ว่าเนื่องจากรูปแบบของงานมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะครับประกอบกับตัวเองชื่นชอบงานด้านการออกแบบจึงผันตัวมาทำงานเครื่องปั้นดินเผาครับที่ใช้สำหรับประดับบ้านแล้วก็สวนแทนเน้นการออกแบบจากสิ่งรอบตัวที่พบเห็นและความต้องการของลูกค้า
1: ก็บ้านสมัยนี้มันเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วถ้าเกิดเรามาทำกระถางเหมือนกันในลาดลีใช่ไหมคะเหมือนกับทุกที่เงี้ยเราก็จะขายไม่ค่อยได้อะค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนไปอะโดยที่ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วตอนนี้พี่ก็มีแรงบันดาลคือพี่ไปหาน้องหมูเด้งมาแล้วก็พี่ก็มีแรงบันดาลใจพี่ก็เลยทำฮิปโปดูเงี้ยค่ะ
0: วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆรวมถึงรูปปั้นฮิปโปแต่ละชิ้นนะครับจะเริ่มจากการนำดินมาหมักร่วมกับทรายทิ้งไว้3วันก่อนนำไปโม่เพื่อให้เนื้อเนียนเลยครับเพื่อเพิ่มความแกร่งจากนั้นก็นำมาปั้นขึ้นทรงตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการด้วยมือครับแล้วจึงทำการชุบเคลือบนำชิ้นงานที่ได้ไปเรียงในเตามังกรใช้เวลาเผานานประมาณ 1-2 วันแต่ละชิ้นจะใช้เวลาทำนานประมาณ1สัปดาห์ครับจึงแล้วเสร็จพร้อมจำหน่าย
1: คือเราต้องทำโครงให้เขาก่อนพี่ว่ามันทำคือขึ้นโครงก่อนนะคะก่อนที่จะทำแขนขาแล้วจุดที่ยากที่สุดหรอพี่ว่าหน้าใช่
2: เป็นใบหน้า
1: ใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดปั้นไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะฉีกขาดอะค่ะเวลาที่เราเผาอะอบเอาไว้ผ้าคลุมอะค่ะต้องให้เขาค่อยๆแห้งเองอะค่ะโดยที่ไม่ให้โดนลมอะค่ะพอเขาแห้งดีแล้วก็เอาข้าวเตา
0: ราคาจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปครับจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและก็ขนาดของชิ้นงานอย่างถ้าเป็นรูปปั้นฮิปโปอิริยาบถต่างๆขนาด12นิ้วครับราคาอยู่ที่600บาทแล้วก็ฮิปโปเกาะกระถางขนาด13นิ้วรา

0: าอยู่ที่400บาทนะครับเผื่อใครสนใจครับอยากไปเยี่ยมชมโรงงานหรือว่าอยากอุดหนุนสินค้ารูปฮิปโปหมูเด้งแบบนี้น่ารักดีครับมีเบอร์ให้ติดต่อกันได้080025316 9ครับจากงานเครื่องดินเผาตุ๊กตาหมูเด้งนะครับก็มีตุ๊กตาลิงตัวนุ่มๆ นะครับเด็กๆ เห็นก็ชอบอยากจะอุ้มเล่นกันนะครับจึงกลายมาเป็นจุดสร้างคาเฟ่ตุ๊กตาลิงขึ้นมาครับมีชื่อว่าวานอนสอนง่ายที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยนำตุ๊กตาลิงที่สะสมตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็สั่งนำเข้ามาเพิ่มสร้างสีสันให้คาเฟ่ครับตั้งชื่อร้านว่าวานอนสอนง่ายเพราะว่ามีแต่ตุ๊กตาลิงน่ารักน่ารักให้กอดนะครับจับตั้งตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนิ่งๆไม่ดื้อไม่ซนเหมือนกับลิงนะครับว่านอนสอนง่ายพิกัดอยู่ที่คาเฟ่ครับอยู่ที่ทางไปเมืองเก่าตรงข้ามกับสถานีผลิตน้ำเมืองเก่าประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยเจ้าของก็คือนางสาวสาธิมาโคสิตานนท์นะครับเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเกิดปีลิงครับแล้วก็ซนที่สุดในครอบครัวด้วยในวัยเด็กเวลาไปไหนมาไหนครับแม่มักจะซื้อตุ๊กตาลิงมาเป็นของฝากเสมอก็เลยเริ่มสะสมลิงมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ผ่านไป40ปีครับมีตุ๊กตาลิงอยู่เต็มบ้านนะครับแล้วก็ใฝ่ฝันว่าจะหาที่อยู่ให้น้องลิงพวกนี้ครับให้คนที่ชอบลิงเหมือนกันได้มาดูตุ๊กตาลิงที่สะสมไว้ซึ่งมีหลายแบบนะครับทั้งที่ผลิตในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็นำมาให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วก็จัดมุมสวยๆให้ลูกค้าถ่ายรูปได้นอกจากตุ๊กตาลิงแล้วนะครับก็ยังมีกาแฟเครื่องดื่มอาหารจานเดียวเค้กขนมต่างๆไว้คอยบริการลูกค้าด้วยอีกทั้งบรรยากาศในร้านนะครับตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาลิงมีจุดให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่มาแสดงความสามารถกันวาดภาพระบายสีลิงในฝันได้เราจะนำภาพวาดกลับบ้านหรือว่าฝากไปที่ร้านให้ร้านติดโชว์ลูกค้าที่เข้ามาร้านก็ได้เหมือนกันนะครับมีมุมประลองฝีมือเป็นลานฝึกยิงธนูโบราณและสกายวอล์กให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ปีนป่ายสนุกสนานตามประสาคนชอบลิงครับ
1: ก็คือตัวซองเนี่ยเกิดปีลิงแล้วก็ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด4คนเราเป็นคนดื้อที่สุดแล้วแม่จะชอบพูดว่าเธอน่ะไม่ว่านอนสอนง่ายเลยแล้วพอเราเกิดปีลิงปุ๊บของสะสมทุกอย่างของเราจะเป็นลิงตั้งแต่เราจำความได้คนอื่นจะมีตุ๊กตามีตุ๊กตากระต่ายแต่เราจะเป็นตุ๊กตาลิงเท่านั้นแม่ก็จะซื้อสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปหน้าลิงมาให้เราคราวนี้ของสะสมเนี่ยเราสะสมมา40กว่าปีมันก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ใครที่สนใจครับสามารถพาครอบครัวพาเด็กๆไปที่ร้านวานอนสอนง่ายไปดูบรรยากาศสบายๆเป็นกันเองมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพแล้วก็มุมให้เด็กๆได้เล่นกับบรรยากาศธรรมชาติได้ทุกวันนะครับร้านนี้เผื่อใครอยากไปอุดหนุนกันมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับสอบถามเส้นทางกัน0956364547ครับอีกร้านที่มาพร้อมกับความชอบในวัยเด็กเหมือนกันนะครับด้วยใจรักในภาพยนตร์แล้วก็วิถีชีวิตแบบคาวบอยจึงนำมาเป็นสไตล์ตกแต่งร้านอาหารนะครับแล้วก็ชูเมนูเด่นของคนโคราชด้วยขัวหมี่ต้มหมี่โคราชครับการตกแต่งในร้านย้อนยุคลงตัวในสไตล์คาวบอยครับผสมผสานกับกลิ่นอายของโรงหนังเก่าทุกมุมของร้านนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาถ่ายทอดโดยนายจิรศักดิ์คาระอิวัฒนาหรือว่าป๋าขาวครับเป็นเจ้าของร้านผู้มีความหลงไหลในคาวบอยและความทรงจำในอดีตของโรงหนังเก่าในครอบครัวครับที่ร้านมีชื่อว่าดะดาดสเต็กจิ้มกะแจ่วครับร้านสเต็กที่ตั้งอยู่บนถนนสืบสิริซอย36ตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมาตกแต่งด้วยป้ายโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นของเดิมนะครับพร้อมกับนำเครื่องฉายหนังเก่ามาตั้งไว้ด้วยมีร้านขายยาเวทีร้านตัดผมในแบบจำลองหลังฉากเวทีครับรวมถึงเก้าอี้ร้านตัดผมที่เป็นของเก่าของแท้จากคุณพ่อบรรยากาศร้านนะครับมีโปสเตอร์หนังคาวบอยสุดคลาสสิกติดทั่วร้านด้วยแล้วก็ด้วยความรักในสไตล์คาวบอยป๋าขาวเองก็แต่งกายด้วยชุดคาวบอยเต็มยศไว้รับลูกค้าด้วยครับป๋าขาวเล่าให้ฟังว่าในวัยเด็กนะครับเติบโตมาพร้อมกับกลิ่นอายของโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นโรงหนังของครอบครัวที่ตั้งอยู่ในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยทำธุรกิจโรงภาพยนตร์ทำร้านขายยาแล้วก็ร้านตัดผมจึงซึมซับบรรยากาศสังคมในยุคสมัยนั้นนะครับพอวันหนึ่งโรงหนังปิดตัวไปตามกาลเวลาป๋าขาวก็เลยทดลองทำงานหลายอาชีพก่อนจนตัด

สินใจมาเปิดร้านดะดาดสเต็กขึ้นมาครับที่ซอยรังน้ำในตัวเมืองโคราชเมื่อกว่า30ปีที่แล้วแล้วก็ย้ายมาทำเลปัจจุบันเมื่อปี2560ส่วนอาหารนะครับมีเมนูท้องถิ่นของโคราชที่หากินได้ยากด้วยสูตรเฉพาะจากคุณแม่ของป๋าขาวเองนะครับทำให้เมนูนี้รับรองว่าอร่อยไม่เหมือนใคร

0: เมนูหรอกรายการเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากทดสอบก็สั่งได้เวลาผมอยู่ครับจะสั่งได้นะครับเราบางทีบางคนคาดไม่ถึงว่าคิดว่าเรามีแต่สเต็กไม่ใช่เรามีอาหารไทยอาหารโคราชเรามีความพิเศษคือยำใบมะขามนะใครได้ชิมใครได้สัมผัสกับรสชาติของยำใบมะขามเนี่ยจะต้องติดใจมาข้าวหน้าก็สั่งอีกครับต้มโซดปลาอินทรีเนี่ยโอ้เป็นเมนูชูสุขภาพที่คนที่เป็นวัดคัดจมูกเนี่ยนะหรือว่าดื่มกลางคืนมานักๆเนี่ยมาสั่งเลยต้มโซดปลาอินทรีนี่แก้แฮง
1: หากใครที่กำลังมองหาความอร่อยในบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครแบบนี้แล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตยุคเก่าของโคราชผ่านเรื่องราวจากใจเจ้าของร้านที่มีความหลงใหลในอดีตที่ไม่เคยลืมต้องลองแวะไปร้านนี้กันนะครับที่ร้านเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่ตอน10โมงไปจนถึงตอน4ทุ่มนะครับสอบถามที่เบอร์0818773363ครับคุณผู้ชมเคยขึ้นรถไฟสายที่เรียกว่าโรแมนติกที่สุดสายหนึ่งของไทยครับและ1ปีเนี่ยจะเปิดท่องเที่ยว3เดือนเท่านั้นเองเส้นทางที่ว่านี้คือรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับตอนนี้เปิดรอบปฐมฤกษ์กันแล้วครับในสัปดาห์แรกของปีนี้นักท่องเที่ยวแห่จองตั๋วไปชมบรรยากาศน้ำเต็มเขื่อนกันแบบเต็มตาเลยครับขบวนรถไฟลอยน้ำร่วมเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันซีนหนึ่งเดียวของเมืองไทยครับนั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกแบบนี้กลางเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อปีนี้เริ่มเดินรถเที่ยวแรกเป็นปฐมฤกษ์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร่วมกันจัดขึ้นซึ่งรอบปฐมฤกษ์ปีนี้ครับขบวนรถไฟใช้ตู้โดยสารถึง14ตู้รองรับผู้โดยสารประมาณ 1,200 คนต่อวันโดยขบวนรถไฟจะมาหยุดให้นักท่องเที่ยวลงถ่ายภาพกันนะครับที่จุดนี้เป็นจุดชมวิวช่วงที่น้ำเต็มเขื่อนเป็นเวลา20นาทีครับนี่เป็นไฮไลท์สำคัญของทริปนี้เลยครับเนื่องจากเป็นทริปพิเศษเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวเขื่อนแล้วก็สนุกสนานกับขบวนรถไฟลอยน้ำที่ทอดยาวแล่นข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จากนั้นนะครับพอชมวิวกันแล้วก็จะไปต่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับได้แวะลงเลือกซื้อสินค้าชิมช็อปสินค้าพื้นเมืองโอท็อปกันมีทั้งของกินของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นบ้านไปจอดเทียนชานชาลาที่สถานีบ้านโคกสลุงนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงนี้เป็นเวลา30นาทีครับจากนั้นขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับมายังสถานีเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์เพื่อนักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมต่างๆบริเวณพื้นที่โดยรอบของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับอย่างการมาถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลพบุรีณบ้านกล้วยไข่โดยขบวนรถไฟเที่ยวกลับนะครับจะออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในเวลาประมาณ 15:30 นาทีขบวนรถพิเศษแบบนี้ครับเปิดให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับนะครับปีนี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคมปีหน้าครับปิดช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเดียวมีสถานีต้นทางจากสถานีกรุงเทพแล้วก็ปลายทางณแหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ติดต่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วก็สำรองที่นั่งล่วงหน้าครับผ่านระบบดีทิกเก็ตหรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะครับสามารถเช่าตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะแบบเหมาคันนะครับโดยจะพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวได้สนใจสอบถามข้อมูลงานตั๋วหมู่คณะนะครับมีหมายเลขให้ไว้026218701ต่อ5202ครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับสอบถามวันเวลาการเดินทางวันที่ปิดให้บริการแบบนี้มีเบอร์ไว้ให้นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงครับไปชมความสามารถการแสดงมโนราของเด็กชายวัย7ขวบกันบ้างนะครับนอกจากน้องจะสืบทอดการแสดงพื้นบ้านแล้วยังใช้เป็นอาชีพออกรับงานแสดงมโนราแก้บนตามสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้กำหนดราคารับงานขอเป็นค่าครูตามกำลังศรัทธาของผู้จ้างเท่านั้นที่จังหวัดตรังครับลีลาอ่อ อนช้อยของน้องอ๋องหรือว่าเด็กชายวงวฤทธิ์สิทธิชัยอายุ7ขวบเท่านั้นเองนะครับ

0: นักเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งหลงไหลในการรำมโนรามาตั้งแต่อายุ3ขวบแล้วก็ฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับเปิด YouTube ดูมีคณะมโนราชื่อดังมโนราคณะเกรียงเดชคณะมงคลชัยแล้วก็คณะศรีวรรณะเป็นไอดอลของน้องครับจนพ่อแม่ก็เลยต้องพาน้องอ๋องเนี่ยไปยกพานไหว้ครูฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยที่ผ่านมาครับน้องอ๋องไปรำมโนราแสดงในงานต่างๆของจังหวัดตรังนะครับจนสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมหลังก็เริ่มมีผู้ว่าจ้างติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยไปรำมโนราในพิธีแก้บนอีกหลายแห่งครับน้องอ๋องบอกว่าการรับรำแก้บนตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งในจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับซึ่งการรำแก้บนเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายค่าตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนจ้างจะให้ที่ผ่านมาก็รับงานไปรำแก้บนที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงวัดควรนาแคจังหวัดตรังแล้วก็วัดอื่นๆในพื้นที่ครับแต่ส่วนมากครับจะมีคนว่าจ้างให้มารำแก้บนกับแม่บุญมาศาลหลักเมืองตรังอยู่บ่อยครั้งด้านคุณพ่อคุณแม่เองก็สนับสนุนจัดหาเครื่องแต่งกายชุดมโนราหาเครื่องเสียงแบบพกพาให้แล้วก็มีคุณแม่ช่วยแต่งหน้าให้ครับ
1: ส่วนมากจะเป็นศาลหลักเมืองครับ
2: แล้วทำไมหนูชอบมโนราครับ
1: ตอนนั้นผมไปดูมโนรากับพ่อครับผมเลยเริ่มชอบครับ
2: แล้วเครื่องแต่งกายนี่ใครเป็นคนจัดหามาให้หนูคะลูก
1: แม่ครับ
2: แล้วแต่งหน้าล่ะครับ
1: แต่งหน้าก็แม่ครับ
2: แล้วทำไมหนูชอบมโนรา
1: ผมอยากรำมโนราครับ
2: อยากรำให้สวย
1: ครับอยากดัง
2: อยากดัง
3: ถ้าเกิดว่ามีเหมือนมีงานของจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะให้น้องไปช่วยรำงานที่ผ่านมาก็จะมีงานเด็กโรงพระอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปช่วยรำให้ค่ะ
2: การรำแก้บุญค่ะน้องๆเริ่มรำนานหรือยังคะ
3: ก็ประมาณ2ปีค่ะประมาณ2ปีก็คือเหมือนว่าเขาไปเปิดรำโชว์ที่เปิดศูนย์บ้านสวนศิลป์วรรณีที่ยะตะขาวแล้วก็มีทีมวัฒนธรรมจังหวัดเขาไปเจอก็เลยขอให้น้องเขาช่วยมารำแก้บนมโนราให้ก็หลังจากนั้นก็คือก็มีคนบนต่อๆกันไปก็คือได้มารำเรื่อยๆอะค่ะ
0: อย่างงานวันนี้ที่น้องอ๋องมารำแก้บนนะครับมีนายตำรวจสภ.เมืองตรังเป็นผู้ว่าจ้างมาครับเมื่อได้ตามที่บนบานไว้ก็เลยติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยมารำมโนราแก้บนถวายกันปัจจุบันนี้น้องอ๋องนั้นก็ร่วมรำมโนรากับคณะมโนราศรีวรรณะโดยเริ่มรับงานรำแก้บนตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับแล้วก็คนก็เริ่มบอกต่อกันไปครับจนน้องอ๋องได้รับงานรำแก้บนมาเรื่อยๆเงินที่ได้เนี่ยคุณแม่ก็เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องอ๋องในอนาคตนะครับซึ่งหากน้องอ๋องจะเอาดีด้านการเรียนที่เกี่ยวข้องกับมโนราครอบครัวก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับเผื่อใครอยากชมผลงานของน้องอ๋องนะครับน้องมีช่อง TikTok ด้วยครับคุณผู้ชมพิมพ์ว่ามโนราน้องอ๋องก็เจอครับหรือว่าอยากติดต่อไปงานแก้บนหรือว่างานแสดงต่างๆแบบนี้มีเบอร์ให้ติดต่อกันนะครับอุดหนุนฝีมือน้อง0909819149ครับปัจจุบันนี้ครับอาชีพถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันเองนะครับปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะว่าอะไหล่ของสำล้อนี่มีราคาสูงนะครับแล้วก็ยังหายากด้วยที่สำคัญเลยคนรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมจะขี่สำล้อลากท้ายกันเนื่องจากเห็นว่าล่าช้านะครับเทศบาลนครศรีธรรมราชก็เลยเกิดแนวคิดส่งเสริมอาชีพสำล้อลากท้ายครับโดยรับนักท่องเที่ยวพานั่งสำล้อชมเมืองกันช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาไปท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชกันค่ะแต่การไปท่องเที่ยวของเรานะคะจะนั่งนี่เลยค่ะรถ3ล้อลากท้ายไปนะคะโดยมีลุงบังหลาค่ะพาเราไปท่องเที่ยวนะคะจุดแรกเลยที่เราจะต้องไปจุดไหนก่อนดีคะลุงคะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าเมืองนครศรีธรรมราชจุดแรกที่ท่านได้ผ่านคือศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความเป็นมาของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชมีประวัติมาประมาณปี2530ที่ศาลหลักเมืองที่ทำจากจักรครามรามาเฟ่ดังที่สุดของประเทศไทย

0: เดี๋ยวจุดแรกเราจะไปที่ศาลหลักเมืองกันก่อนนะคะเพื่อไปสักการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะไปกันเลยค่ะไปชึบขึ้นเลยนะคะขึ้นแล้ว
1: แม้สมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครจะมีอายุมากขึ้นแต่สองขายังแข็งแรงและยังคงถีบรถจักรยาน3ล้อได้อย่างคล่องแคล่วพาเที่ยวชมเมืองนครจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทางมีระยะทางเกือบ2กิโลเมตรได้อย่างปลอดภัยค่ะจุดแรกที่มาถึงคือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเราแวะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะไปท่องเที่ยวที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
2: บริเวณนี้เรียกสวนศรีธรรมโศกเมื่อก่อนสวนศรีธรรมโศกนี้จะเป็นเรือนจำของเรือนจำกลางของนครศรีธรรมราชใช้ประมาณ105ปีก็เลิกใช้เรือนจำเรือนจำนี้จากประวัติมาคือพังกำแพงเมืองเก่าของนครศรีธรรมราชมาทำเป็นเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นอิฐเดียวกับกำแพงเมืองเก่าเป็นอิฐอันเดียวกันจะมาใช้อยู่ประมาณ105ปีก็เลือกใช้ก็มาทำเป็นสวนศรีธรรมโศกเอาเจ้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือท่านศรีธรรมโศกมาคละอยู่ก็ใครแขกบ้านแขกเมืองผ่านมาก็ได้มาคละเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
1: พาไปชมกำแพงเมืองเก่าเป็นจุดเช็คอินที่ใครผ่านไปมาต่างต้องแวะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะกำแพงเมืองเก่าได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปี2533ตามรูปแบบเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ในลักษณะขนานไปกับคูเมืองค่ะ
2: เป็นกำแพงเมืองเก่าตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองแล้วทหารจะขึ้นบริเวณนี้จะดูว่าใครจะเข้าเมืองนครศรีธรรมราชข้าศึกจะตีเมืองจะคอยดูทางด้านข้างนี
0: ้เรากำลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองค่ะแต่เดี๋ยวเราจะออกไปนอกเมืองกันนะคะ
3: ตอนนี
2: ้เราอยู่นอกเมืองเลยครับผมตรงนี้นอกเมืองนี่กำแพงเมืองจะกั้นสิเกตอยู่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นคลองกว้างมากเลยส่วนมากจะใช้เรือหางยาวจะวิ่งปากเก่าเขาเรียกปากนครปากพนังจะผ่านทางด้านนี
0: ้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก
2: ็ที่พักผ่อน
0: ที่พักผ่อนสำหรับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้
2: ครับผมบางครั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนคือว่าการเดินทางมันเหนื่อยมากก็มานำข้าวของมารับประทานกันอยู่ตรงนี้ก็มีจำมีมั่งแต่ว่าน้อยมากเลยเพราะใครไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่พักผ่อนได
1: ้หลังจากชมความสวยงามของกำแพงเมืองเก่าแล้วเราก็นั่งสามล้อไปที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปสักการะบูชาพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชสามารถเข้าสักการะบูชาได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 4:00 น. เย็นค่ะ
2: มาเมืองนครศรีธรรมราชนี่ถ้าท่านมาไม่ถึงวัดมหาธาตุนี่แสดงว่าท่านมาไม่ถึงนักท่องเที่ยวถูกจังหวัดว่าต่างประเทศจะมาทุกครั้งจะจุดเด่นอยู่ที่วัดมหาธาตุจะมาไหว้วัดมหาธาตุสักแล้วเขาจะเดินทางไปที่วัดพาลานเผื่อไปเอาบ่อนำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพาลานด้วยก็ครับไปบ่อนำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพาลานนี้ขนาดรายการถิ่วยังมาเอาบ่อนำมนต์ไปด้วยถ้าใครมาวัดประทานอย่างเดียวไม่ได้เอาบ่อนำมนต์ของวัดพาลานไปแสดงว่านั่นคือเสียได้หมางๆเลยบ่อวัดประทานกับวัดพาลานนี่อยู่ติดกันเลยครับ
1: เที่ยวโดย3ล้อลากท้ายรถโดยสารแบบดั้งเดิมของเมืองนครปัจจุบันมีให้บริการ25คันซึ่งเหลือน้อยลงปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะอะไหล่ของ3ล้อมีราคาค่อนข้างสูงและหายากค่ะ
2: บ่อะไรพวกนี้จะหมดเลยครับจะไม่มีค่ายเลยอะไรมันจะหายากมากเลยบางทีผ้าเมฆอันนึง120บาทนี่ค่ารถวัดเป็นพันก็เราต้องยอมต้องซื้อมาพอถ้าเราให้โทรให้เขาสั่งมาบางทีเอามาถึงมันรถมันคนละหลุนกันใช้ไม่ได้บางทีดูแล้วข้องไม่ดีแบบทุกน้ำก็เมฆไม่กินเนี่ยผ้าเมฆนี่อันตรายมากสำหรับพวก300เราลอง

0: เช็คเอากล้องดีไว้เหมือนจังหวัดอื่นจะไม่มีให้แล้วจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมี300ยังใช้บริการอยู่ซึ่งบ้านเมืองเจริญบันเปื้อซึ่งเขาบอกแล้วว่าถ้าไปเมืองสุรินทร์ให้หนังกลางมาลำปางให้หนังรถมาถ้ามานครนี้ถ้าผู้ใดที่มาแล้วไม่ได้หนัง300เหมือนกับมาไม่ถึงมาแล้วต้องให้มาคาราประทาดของเมืองนครศรีธรรมราชกับ
1: ปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรม3ล้อเมืองนครฟื้นการถีบ3ล้อลากท้ายกลับมาอีกครั้งโดยจัดเป็นกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จพร้อมกับจัดหาอาลัยซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะ
2: ผมว่าน่าจะเหลือสักประมาณ 24-25 คันนะฮะที่ยังเป็นหมายถึงว่าที่ยังเหลือก็คือที่เป็นสภาพที่ใช้งานได้จริงอะฮะน่าจะประมาณ 24-25 คันตอนนี้ผมยังเป็นเด็กอยู่นะฮะนี่คือรถที่ผมนั่งไปโรงเรียนนะครับคือเป็นวิถีการใช้ชีวิตปกติของคนนครโดยเฉพาะในตัวเมืองนะครับ3ล้อลากท้ายนะครับจะเป็นยานพาหนะที่ไม่ว่าจะไปตลาดจะส่งลูกหลานไปโรงเรียนจะไปธุระป่าปังจะเต็มไปผมว่าน่าจะมีเป็นน่าจะถึง200คันนะฮะสมัยก่อนเป็นพันเลยนะฮะ
3: ก็เลยมีโครงการที่อนุรักษ์3ล้อไว้คือโครงการนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จซึ่งจะจัดขึ้นในสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์8ปีค่ะทุ่งท่าลาดซึ่งจะ3ล้อจะนำชมจุดต่างๆในทุ่งท่าลาดแต่เราจัดเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่ออนุรักษ์และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว
1: แม้การถีบ3ล้อลากท้ายจะมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ลุงๆสมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครเห็นว่าการถีบ3ล้อกลับช่วยต่ออายุให้ยืนขึ้นเพราะได้ออกกำลังกายสำหรับการรับนักท่องเที่ยวพาเที่ยวชมเมืองนครคิดค่าบริการชั่วโมงละ100บาทต่อคันใน1คันสามารถนั่งได้1คนค่ะ
4: ตอนนี้ครับในพื้นที่เนี่ยมี3ล้อลากท้ายแบบนี้สักประมาณ25คันเองนะครับซึ่งก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับอาจจะให้คนมาสืบทอดแล้วก็มาทำอาชีพนี้กันแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศเมืองก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับเผื่อใครอยากจะสนใจนั่ง3ล้อชมเมืองนครแบบนี้ติดต่อกันได้ที่0896452614ครับปิดท้ายด้วยตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่สวมชุดมาสคอตมาสร้างสีสันโบกรถหน้าโรงเรียนแสงทองเขตเทศบาลอำเภอหาดใหญ่รับเพื่อสร้างสีสันให้กับเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งกันจะได้อุ่นใจในความปลอดภัยของลูกหลานด้วยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทีทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทีทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่านอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก็ล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง

0: เก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
1: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะงั้นให้นักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
1: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับ
3: เสียงผักเอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊ะแล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับ
4: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮ้วนะครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
4: บ้านห้วยแฮ้วตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ
5: จากการที่ผมได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนนี้นะครับปัญหาทุกโภชนาการก็คือว่าจากการที่โรงเรียนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนแล้วก็นำข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์โภชนาการ
4: คือ
5: ไทโกรทเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กมีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
4: 5คนมีปัญหา1คน
5: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทสคูลรันมาเป็นตัวไอ้โปรแกรมจ
4: ัด
5: สำหรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับ
4: ผม
5: อีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
4: ความปลอดภัยของ
5: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
4: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนสุดที่กินคือลูกคุณ
5: ถูกต้องถูกต้อง
4: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
5: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
4: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบอย่างนี้บอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
5: ปลอดภัยแน่นอน
3: เป็นยังไงครับเราได้คำตอบจากท่านผอ.กันแบบเคลียร์ๆแล้วนะครับว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วเนี่ยเริ่มต้นมายังไงมีวิธีการอย่างไรและที่สำคัญทางผอ.ชูวิทย์ยังได้คิดวิธีแก้ปัญหาทุกโภชนาการของนักเรียนแล้วก็ยังมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุกโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการกินอย่างไรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแม่ก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอครูแมวคุณครูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สดและปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปที่สวนไปที่ไร่ไปที่นา ไปกันทุกๆที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับแล้วทำไมครูแมวต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยล่ะครับ
1: นี่หลายที่มากเลยฮะคือทุกวันก็ต้องไปหลายๆที่อย่างเงี้ยเหรอฮะไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบเลยครับ
6: ไม่ค่ะคือครูแมวอยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงอะค่ะก
1: ็
6: คือจะได้ของเยอะขึ้น
1: เด็กก็กินอิ่ม
6: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่พี่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
1: เพราะว่าบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
6: ัน ใช่ค่ะ
1: อ
6: ัน
1: นี้มีแบบรูแมง
6: นิดนึง
1: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
6: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
1: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดในใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
6: ค่ะพอรู้
1: พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินที่นี่ไปที่นี
6: ่
1: มาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
6: เป็นอาหารที่ช่วยกันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
1: แล้วครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
6: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมากเลย
1: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
6: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
1: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
6: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
1: ฉะนั้นคือความ
6: มีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
1: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนรักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไปทำงานต่อไปเพื่อเด็กๆครับครูแมวขอบคุณมากครับ
6: ค่ะ

0: การพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าเกษตรกรเนี่ยมีผลิตผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายความการวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการในเรื่องการตลาด
0: เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้
0: ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตอนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร
2: จากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นะครับว่าศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆ นักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย
3: มีผักมีชมโอเอามาชงที่นี่นะครับ
4: เอามาจากไหนครับ
3: ชมโอนี่พ่อเป็นคนทำเอาเองปลูกเอาเองยานี่พ่อบ่ใจพ่อมีงัวมีควายเลี้ยงบ่ใจปลอดสารพิษเลยปู่อุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานปู่อุ้ยนั่นเนาะของดีนั่นน่ะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นเนาะเฮ้อลูก

0: มื่อหลานกินตัวเองกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานกับเนื้อกินกับใครมีความสุข
1: คุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่สร้างมาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
2: สารงานต่อไม่เท่าไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยไหมครับ
3: มีครับมีครับมีโครงการ
2: โอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
3: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะ
2: ครับ
3: ก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับแล้วก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายให้ทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
2: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกมาแล้วนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตรงกับตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
3: ครับผม
2: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วย
3: ครับ
2: สมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
3: ครบวงจรแล้วก็ตุ้มๆเกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
1: โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
2: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปนะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
4: สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค
2: ่
4: ะ
2: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
5: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮ้วที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอ.ท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเนี่ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเนี่ยค่ะ
2: ดารุณวิทยา
5: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำเนี่ยมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
2: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
5: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
2: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับนี่คือโรงผักของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
6: สว
2: ั
6: สดีค
2: ่
6: ะ
2: เด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
7: เป็นค
2: ุ
7: ณคร
2: ู
7: คร
2: ับ เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกว่าคนนี้เรียนนานเนาะตูขนาดนี้แล้วมา
7: คร
2: ับ
7: ผม
2: คุณครูอะไรครับผม
7: ครูไอศครีมครับ
2: คุณครูไอศครีมใช่มั้ยถูกมั้ยเด็กๆเรียกว่าอะไร
8: คร
2: ู
8: ไอศคร
2: ี
8: ม
2: ตรงนี้คือครูไอศครีมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ
7: ครับผม

0: ทั้งเขาทั้งลูกนี้เลยใช่ไหมฮะตอนนี
1: ้เฉพาะแปลง2แปลงนะครับ
0: เป็น2แปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุกแพ้หรือยังไงครับ
1: มอบหมายครับ
0: ได้รับมอบหมายนะครับ
1: แล้วก็จะมีความรู้อยู่บ้างคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเอาความรู้มาจากไหนอ่ะ
1: จากหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
0: แปลว่าครูไอติมครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
1: สอนปฐมศึกษาครับแล้วพอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
0: ับ อ๋อที่บ้านทำกอบมีไปทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยเราก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
2: ประมาณ 2-3 เดือน
0: อ๋อพูดได้เนาะเออถ้าเรานึกต้องคุยภาษามือ2-3 เดือนได้กินบ้างมั้ย
2: ได้กิน
0: เอาครูไอติมอุ่นหูนิดนึงฮะอร่อยมั้ยอ๋อแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแปลงผักส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแฮวครับ

0: ค่ะ
1: นะครับผมเอ๊ผักอะไรนะ
0: คะน้า
1: ผักคะน้าและผักคะน้านั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนนะฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
0: ม
1: ัธยมป .5 ป .6 มัธยมนะครับผักส่วนใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
0: ครับ
1: เป็นหลักเลยเน
0: า
1: ะ
0: คะน้าผักบุ้ง
1: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นาน
0: คร
1: ับ ฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
0: า
1: ะ
0: ก็เฉพาะในร่างครับสีดำ
1: ครับผมก็ที่เพิ่งเอามาลงอนุบาลลองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็ใช้เสริมกับที่เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
2: ต้องใช้พื้นที่เพิ่มอีก
1: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอลกับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะ
2: เ
1: นาะฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับ
3: ฟิล์มครับ
1: น้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
3: เพราะเล่นหนังยางไม่เป็นคร
1: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับอ้าวเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับ
4: มาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
5: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น1 2 3 4 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาแค่คิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอ้าลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
4: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆ เลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและเมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่า มากกว่าผักทั่วไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่สองไร่นะเนี่ย

0: น่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานนึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10 บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับ

0: ว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันสูตรฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าไอฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขานะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภทครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปรงกับเปลือกหอยดูว่าไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งพล่านไปทั่วบ้านเลยเอาละเราจะนำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ข ถอน1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตาดงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วล้างครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไรด์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่สามารถร้องได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเมาคลีล่าสัตว์นะครับผม

0: มาเคียล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ๊ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนนะครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีฟ้าเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับ

0: กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอ้การทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
1: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดูแตกต่างกันเนาะจากยาสีฟัน3ชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบเนี้ยวิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่2ก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
0: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
1: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดิน เก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคร
1: ับ ไม่เกี่ยวค่ะ
0: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
1: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
0: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
1: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
0: แ
1: ล้ว
0: แต่แปรงไปฟันเหรอครับ
1: แปรงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปรงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
0: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่านี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
1: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได
0: ้จริงๆ
1: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านๆมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
0: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
1: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
0: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแปรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
0: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า

0: 350แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
1: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
0: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
1: หมอเองเนี่ยเชื่อว่าสุขภาพฟันที่แท้จริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่าซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
0: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากว่าควรทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะก็นอกเหนือจากการเลือกยาสีฟันที่เหมาะสมแล้วนะคะเราก็ต้องมีการแปรงฟันที่ถูกวิธีโดยที่เราต้องแปรงให้สะอาดทั่วถึงขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำลายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
0: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดมั้ยครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรมั้ยครับ
1: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีแล้วก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาคก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได้ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
0: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
1: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
0: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีนึง2ครั้งอาจจะเหลือปีนึงครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
1: ใช่ค่ะ
0: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
0: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
1: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
0: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงเนี่ยครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
1: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
0: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
1: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราก็จะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามานาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้น

0: ประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงื่อของเราอาจจะร่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
1: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมก
0: ็พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทางด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าที่ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีที่ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะฉะนั้นต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
1: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่

ทุนทรัพย์แต่เว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตัวแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: านฟิวชั่นเปรียบเสมือนอาหารลูกครึ่งที่ผสมผสานวัตถุดิบวิธีการทำอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบต่างๆที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคโดยหัวใจหลักของอาหารฟิวชั่นคือความเข้าใจในรสชาติวัตถุดิบและวัฒนธรรมของอาหารแต่ละสัญชาติก่อนจะนำมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นเมนูสไตล์ฟิวชั่นแบบใหม่ที่ให้รสชาติความอร่อยลงตัวและการจัดตกแต่งจานที่ดูสวยงามแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นที่นั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกเคาเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: สามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมครับ
2: รักษาคุณภาพรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับ

0: ำนาซึ่งมีความแตกต่างจากสมัยโบราณที่ใช้วัวหรือควายในการไถนาและใช้แรงงานคนเป็นหลักบทบาทสำคัญของข้าวในวิถีชีวิตคนไทยและคนในเอเชียนั้นมุ่งปลูกข้าวเพื่อใช้ในการบริโภคใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นเสื้อผ้ายารักษาโรคหรืออาหารประเภทอื่นๆดังภาคอีสานที่ราบสูงที่หลายคนบอกว่าแล้งไม่มีที่สิ้นสุดแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มีความหลากหลายทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งข้าวหอมมะลิอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วที่ภาคอีสานยังมีข้าวสายพันธุ์พื้นบ้านหลากหลายชนิดที่อยู่กระจายกันอยู่ตามจังหวัดต่างๆตามลักษณะของระบบนิเวศและวัฒนธรรมของจังหวัดนั้น
1: ๆจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะรู้จักข้าวกันจริงๆสัก10กว่าพันนะข้าวเหนียวข้าวกล้องข้าวเจ้านะครับหรือไม่ก็ข้าวนินดำแล้วก็ข้าวทับทิมชุมแพก็อาจจะรู้จักแต่จริงๆแล้วอ่ะในอีสานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์อยู่เป็นประมาณ 3,000 กว่าสายพันธุ์ซึ่งข้าวต่างๆเหล่านั้นน่ะบางอันก็สูญพันธุ์ไปแล้วหรือบางอันก็กำลังถูกผสมขึ้นมาใหม่นะครับจากเกษตรกรที่เก่งๆเนี่ยแหละเราเนี่ยสนใจเกษตรกรรมในลักษณะอุตสาหกรรมเราปลูกเพื่อให้ขายง่ายฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างๆเหล่านั้นน่ะจากที่เรามีอยู่เยอะมากมันก็เลยลดน้อยลงลดน้อยลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นการปลูกแค่เพียงสะสมและอนุรักษ์เท่านั้นเองเราอยากให้รู้ว่าจริงๆแล้วข้าวแต่ละอันนี้รสชาติต่างกันผิวสัมผัสรสสัมผัสนะครับกลิ่นต่างกันไปหมดเรามีข้าวที่รสชาติเหมือนดินนะครับข้าวรสชาติใบเตยเนี่ยเราคงได้ยินกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่เรามีข้าวข้าวเปล่าเนี่ยนะครับที่หุงแล้วเนี่ยแต่ชิมแล้วรสชาติเหมือนซินนามอนนะครับซึ่งเราชิมแล้วเราตกใจถึงขนาดวิ่งกันรอบห้องอ่ะเพื่อที่จะหามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมันมีข้าวกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากทำให้ข้าวไทยเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นข้าวเนี่ยไม่ได้ต่างจากกาแฟหรือไวน์ที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันอยู่ในรสชาตินะฮะอยู่ในรสสัมผัสอยู่ในผิวสัมผัสของมันแล้วก็ถ้าพูดถึงข้าวไทยกับคนอีสานแล้วเนี่ยข้าวเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆคำที่เราพูดอยู่ทุกวันก็คือกับข้าวคือเรากินของกับข้าวเราไม่ใช่ฝรั่งที่กินเนื้อสัตว์กับแป้งนะครับเรากินแตกต่างกันก็คือข้าวเป็นอาหารหลักของเรานะครับไม่ใช่ชิ้นเนื้อหรือไม่ใช่ผักคำว่ากับข้าวเนี่ยมันตอบวัฒนธรรมเราได้ดีที่สุดฉะนั้นทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับข้าวเราให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับอันนึงที่ทำให้ข้าวอีสานเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่สำคัญนะครับก็คงต้องกลับไปพูดคำนี้แหละผมคิดว่าต้องพูดกลับไปที่ความแห้งแล้งและทุรกันดารข้าวหรือพืชทั่วไปเนี่ยเพื่อที่จะให้อยู่รอดได้เนี่ยมันต้องสตรัคเกิลถ้าข้าวมันถูกสตรัคเกิลเนี่ยมันทำให้ผลิตกลิ่นนะครับออกมาได้มากผลิตแป้งออกมาได้พอสมควรมีน้ำตาลพอสมควรข้าวจะออกมาหวานรสชาติของข้าวอีสานเนี่ยมีความยูนิคนะครับมีความแตกต่างแต่อันนึงที่ทำให้กินแล้วจะทราบได้เลยว่าข้าวอีสานเนี่ยจะมีความยูนิคก็คือข้าวอีสานจะสามารถผลิตกลิ่นได้สูงกว่าข้าวในภาคอื่นเนื่องมาจากความแล้งนี่แหละทำไมข้าวหอมมะลินะครับทุ่งกุลาถึงเป็นที่ต้องการก็เพราะว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาเนี่ยมีความหอมมากกว่าที่อื่นเนื่องจากความแล้งของดินนี่แหละนะครับที่ทำให้ข้าวมันสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้มากกว่าอันนึงที่น่าสนใจสำหรับข้าวนะครับก็คือเราสามารถกินข้าวได้ทุกมื้ออยู่แล้วคนไทยแต่จริงๆแล้วอ่ะข้าวเนี่ยมันสามารถถูกเอาไปแปลงเป็นสิ่งต่างๆได้นะครับเช่นการทำข้าวหางเนี่ยก็คือเอาข้าวไปทำให้มันงอกก่อนเอากลับมานึ่งให้มันตายก่อนที่จะมาสีเพราะว่าเป็นการเปลี่ยน texture ของข้าวอันที่สองก็คือจริงๆแล้วอ่ะในงานบุญของเราเนื่องจากเรามีข้าวเป็นวัตถุดิบหลักที่เป็นสารอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตก็แล้วกันเบสิกที่สุดที่เราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาคือข้าวคั่วนะครับเรากินลาบเนี่ยยังไงเราก็ต้องได้กลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วเนี่ยเป็นทิกเกอร์เป็นตัวที่ทำให้ น้ำมันข้นขึ้นที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นจริงๆแล้วลาบเนี่ยที่เขาใส่ข้าวคั่วไป1อยากได้กลิ่น2ก็คืออยากให้น้ำมันงวดขึ้นอยากให้มันข้นขึ้นฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วว่าข้าวเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในหลายๆสถานะเราคงจะไม่รู้สึกแปลกที่ปัจจุบันเราจะเห็นนมข้าวนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็คือการแปรรูปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นการพัฒนานะครับของอุตสาหกรรมข้าวที่น่าสนใจว่าเราไม่ได้มองข้าวเป็นแค่วัตถุดิบอย่างเดียวแต่ว่าข้าวเนี่ยมันกลายมาเป็น product แล้วมันอยู่ได้ในหลายๆสถานะอยู่ในสบู่ก็ได้นะปัจจุบันอยู่ในโลชั่นนะครับมาเป็นนมให้คอนซูมได้แต่ในขณะเดียวกันความสำคัญของข้าวก็ยังเป็นอาหารหลักของเราอยู่ผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าข้าวณปัจจุบันเนี่ยมันสัมผัสตัวเราตั้งแต่ศีรษะยันเท้าและในขณะเดียวกันสัมผัสเราทั้งข้างในทั้งข้างนอกอันเนี้ยมันเป็นผมคิดว่ามันเป็นอินกรีเดียนหรือเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าวกันไปแล้วเรามาดูกันครับว่าเมนูแรกในวันนี้จะเป็นอะไรจะมีความฟิวชั่นของเมนูอาหารมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พี่หน่อยพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของการนำข้าวจากภาคอีสานมารังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในวันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ
2: ขยันวิทย์ศรีสกุลวันนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารอินโดจีนครับเสน่ห์ของคนอีสานก็คือมีความอบอ้อมอารีคืออย่างทุกเช้าเนี่ยใส่บาตรแล้วชาวอีสานจะใส่บาตรแต่ข้าวเหนียวเพนก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งใหม่ๆแล้วก็กับข้าวเซบินโตเอาไปถวายพระอาหารการกินรวมสมบูรณ์ครับทีนี้ข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะมาประกอบกันเป็นแผ่นแหนมเนืองหรือแผ่นเมี่ยงของที่ร้านผมเนี่ยเราใช้แป้งที่ทำจากข้าวเจ้าพันทองซึ่งเป็นข้าวแข็งเขาจะมาแปรรูปเป็นขนมจีนเป็นลอดช่องเป็นแผ่นเมี่ยงเป็นเส้นหมี่อะไรต่างๆเนี่ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือใช้ข้าวพันนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วก็จะมีข้าวอีกหลากหลายแต่ละชนิดข้าวชนิดนี้เอาไว้หมักเหล้าข้าวชนิดนี้เอาไว้ทำข้าวต้มมัดหรือเอาไว้บริโภคข้าวเหนียวเนี่ยบางคนกินข้าวที่มันนิ่มแล้วก็ต้องอุ่นทานเพราะฉะนั้นก็จะมีข้าวพันธุ์ที่ว่ามันแข็งนิดหน่อยพออุ่นครั้งที่2มันก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคือลักษณะของข้าวนี่มันไม่เหมือนกันนะครับและอีกอย่างนึงคือข้าวเนี่ยจะต้องเก็บไว้ให้เป็นข้าวเก่าถ้าเราปลูกเสร็จเกี่ยวข้าวตากข้าวมาใหม่ๆเอามาสีเอามาทำไม่ได้ต้องตากไว้ประมาณ 3-5 เดือนเราถึงจะเอามาแปรรูปทำได้คุณสมบัติของข้าวพวกนี้เนี่ยอย่าไปมองผ่านพยายามทำยังไงให้รักษาคุณภาพรักษาความดีรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไม่ใช่ว่าเราจะทานแต่ข้าวหอมอย่างเดียวนะครับข้าวที่นิ่มอย่างเดียวข้าวแข็งก็มีประโยชน์ครับชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือเมี่ยงอินโดจีนนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่เราจะนำแผ่นเมี่ยงหรือแผ่นแหนมเนืองของที่เราผลิตเองเนี่ยนะครับเอามาทำแผ่นให้นิ่มแล้วก็ใส่ข้าว

ราจะนำข้าวกับซึ่งเป็นข้าวเหนียวดำของอุบลเนี่ยเอามาคลุกด้วยน้ำมันหอมเจียวพอให้เขาไม่ติดกันมากแล้วมีความหอมของหอมเจียวอยู่ในนั้นมีส่วนผสมของเนื้อหมูทอดหนังหมูซึ่งต้มเรียบร้อยแล้วคลุกกับข้าวคั่วยัดไส้อยู่ข้างในผักพื้นเมืองต่างๆก็มีผักกาดหอมผักเม็กผักติ้วแตงกวาสะระแหน่นะครับก็ใช้แผ่นเมี่ยงของเราเนี่ยห่อแบบซูชิค่อยๆม้วนไป

ิ้มที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ทำอยู่ที่บ้านได้ง่ายๆไม่มีเตาไม่มีอะไรก็ทำได้มันก็จะประกอบด้วยพริกแดงกระเทียมน้ำตาลมะนาวน้ำปลามีแค่นี้เองตำอยู่ในครกเนี่ยแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็ปรุงให้เรียบร้อยพร้อมทานเลย

0: มันจะเป็นไส้ดั้งเดิมแล้วก็จะมีไส้มังสวิรัติบางคนเนี่ยชอบทานแบบลูกทุ่งคือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กัดทานกับพอห่อเสร็จหั่นเป็นชิ้นพอคำแล้วก็ราดน้ำจิ้มนะครับเราใส่สะระแหน่พอเรากัดเข้าไปคำแรกเราได้กลิ่นหอมของสะระแหน่ก่อนเสร็จแล้วกัดเข้าไปต่อผักติ้วจะมีรสเปรี้ยวตามมาแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะหอมแล้วก็เคี้ยวมันเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็ทานแป้งน้อยหน่อยคนที่ต้องการลดความอ้วนก็เหมาะบางคนเนี่ยไม่สบายไข่อย่าทานไข่แดงเราอาจจะเอาไข่ขาวต้มเนี่ยมาบดแล้วก็โรยใส่เข้าไปก็ยังได้เราเห็นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเมนูนี้เขาก็อาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากโรของเวียดนามนี่แหละการที่จังหวัดอุบลเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ในหลากหลายมิติในน้ำมีปลาในนามีข้าวความหลากหลายของข้าวเนี่ยกับความหลากหลายของพืชพันธุ์ธัญญาหารผักต่างๆเนี่ยเราเอามาประกอบกันมันเหมือนกับว่าเราสามารถอยู่ได้แบบพึ่งตัวเองได้เริ่มแรกทีเดียวเนี่ยผมก็คุยกับพ่อกับแม่ว่าแม่ดูสิร้านเราเนี่ยพอเด็กมากินพ่อแม่พาลูกมากินร้องไห้เห็นผักแล้วร้องไห้จริงๆผมก็แบบเราต้องทำยังไงเราต้องดัดแปลงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำยังไงคิดเป็นเมนูที่เด็กจะกินได้ให้คนทุกเพศทุกวัยกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาหารฟิวชั่นเนี่ยเป็นเรื่องดีสำหรับแนวโน้มเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมซึ่งทำให้คนมาสนใจแล้วก็ให้เกียรติคนทำอาหารมากขึ้นครับ
1: สำหรับเมนูเมี่ยงอินโดจีนถือว่าเป็นการนำข้าวอีสานมาฟิวชั่นให้เข้ากับเมนูเมี่ยงแบบเวียดนามได้ลงตัวสุดๆบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นเมนูที่ว้าวสุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูต่อไปขอเอาใจสำหรับคนที่ชอบทานขนมหวานใครจะเชื่อกันล่ะครับว่าข้าวหอมมะลิก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูขนมหวานในแบบยุโรปได้ถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับราวนี่ข้าวหอมมะลิจากร้านหอมมะลิสตอรี่ที่รังสรรค์โดยเชฟภูมิกันได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมภูมิครับจากร้านหอมมะลิสตอรี่ครับครับเริ่มจากภาคอีสานนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีแต่ละภาคที่แตกต่างกันนะครับอีสานก็เหมือนครับจะมีจุดเด่นของอีสานก็คือวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตที่แตกต่างจากภาคอื่นนะครับความเป็นเสน่ห์อีสานในด้านอาหารก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับอีสานเนี่ยก็จะมีข้าวหอมมะลินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับซึ่งร้อยเอ็ดเองเนี่ยก็มีข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดความเป็นข้าวหอมมะลิของอีสานก็คือจะปลูกที่ทุ่งกุลาความเป็นทุ่งกุลานี่ก็คือมันจะมีความแห้งแล้งมากๆซึ่งความแห้งแล้งนี่เองครับทำให้พืชต้องปรับตัวโดยการหลั่งสารหรือฮอร์โมนชนิดหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันจะทำให้มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เดียวครับผมจริงๆโดยพื้นฐานของชาวอีสานเองจะเป็นคนที่ชอบกินข้าวเหนียวครับเพราะว่าเมนูอาหารมันก็จะแมทกันเหมาะสมกันกับการทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าข้าวเจ้าเองก็เข้ามามีบทบาทเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของชาวอีสานเหมือนกันครับผมก็เริ่มกินข้าวที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีความรู้มีความเข้าใจในด้านโภชนาการมากขึ้นครับผมก็จะเริ่มที่จะเลือกทานข้าวหลากหลายมากขึ้นครับเมนูวันนี้ที่จะสาธิตก็คือบราวนี่ข้าวหอมมะลิครับจะเป็นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% เลยครับไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลีเลยจริงๆแล้วตอนเริ่มต้นก็คือมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหลายๆคนปามาดว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยมันจะมีกลิ่นมีรสสัมผัสมีอะไรต่างๆที่มันไม่เหมือนกับแป้งสาลีเลยครับซึ่งมันไม่เหมาะกับการทำเบเกอรี่ที่เป็นสากลนิยมก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทดลองครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมโดยทั่วไปได้ครับรสชาติตอนที่ทำแรกๆก็คือ

ถ้าพูดง่ายๆก็คือกินไม่ได้ครับใช้เทคนิคใช้ประสบการณ์ทุกอย่างครับเข้ามาหล่อหลอมรวมกันกว่าที่จะมาเป็นเบเกอรี่จากข้าวหอมมะลิได้ถึงทุกวันนี้ครับจุดเด่นของเมนูนี้นะครับก็คือเราใช้ว่าจะนำวัตถุดิบที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกอย่างเช่นเนยอย่างเงี้ยครับเรานำเข้าจากฝรั่งเศสมาช็อกโกแลตเงี้ยเรานำเข้าเกรดพรีเมียมเข้ามาเพื่อที่จะมามิกกับข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวที่ดีที่สุดของร้อยเอ็ดหรือข้าวที่ดีที่สุดของโลกให้มันมีรสชาติที่ลงตัวแล้วก็อร่อยถูกปากสำหรับทุกเพศทุกวัยครับเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับก็คือใช้เนยครับเนยแท้ 100% เอามาผัดให้หอมผสมกับช็อกโกแลตพอเนยเดือดแล้วครับเราก็เทลงในช็อกโกแลตแล้วก็ผสมกัน

ผสมกันให้ช็อกโกแลตละลายครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนพอพักทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเตรียมไข่กับน้ำตาลตีเข้าผสมกันเทคนิคของทางร้านก็คือตีผสมกันจนน้ำตาลละลายหมดพอละลายหมดเสร็จปุ๊บเราก็นำมาผสมกันกับเนยและช็อกโกแลตที่เราละลายไว้ผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับพอผสมเสร็จปุ๊บเราก็ใส่แป้งแล้วก็ผงโกโก้เข้าไปครับคนให้เข้ากัน

พอผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วนะครับก็จะเทลงพิมพ์แล้วก็เข้าอบครับอบของร้านใช้ไฟอ่อนๆ นะครับเพราะว่าจะให้ค่อยๆขึ้นฟูไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะสุกพร้อมกันทั้งหมดโดยที่ก้นไม่ไหม้รอประมาณ20นาทีครับก็จะเอาออกมาแล้วก็พักทิ้งไว้1คืนนะครับครับสาเหตุที่เราเอามาแช่ไว้พักไว้1คืนนะครับก็คือเราจะสามารถทำให้เค้กมันเซตตัวแล้วก็สามารถตัดแต่งได้อย่างสวยงามครับ

0: บราวนี่ของเราก็ทานกับกาแฟตอนเช้าครับหรือว่าทานกับนมก็ได้ครับทานเล่นทานเป็นของหวานเฉยๆก็ได้ครับขึ้นอยู่กับเราจะมิกเลยครับว่าลูกค้าชอบทานแบบไหนครับก็คือมันจะได้กลิ่นหอมของเนยที่เราผัดมาก่อนมันจะโดดเด่นขึ้นมาเลยครับแล้วพอเราทานเข้าไปเรากัดเข้าไปค่อยๆเคี้ยวนะครับค่อยๆเคี้ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกลิ่นช็อกโกแลตตามมาแล้วก็ตบท้ายด้วยความหอมแบบนวลๆของข้าวหอมมะลิที่ไม่เติมแต่งกลิ่นครับจริงๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยครับเพราะว่ามันจะไม่ขมมากแล้วก็ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปครับมีความหอมเบาๆของข้าวหอมมะลิตบท้ายครับข้าวหอมมะลิมันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับก็คือแต่ละที่ก็มีข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่าหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ปลูกแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ทุกๆคนในร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมีความภูมิใจนะครับว่าเรามีข้าวหอมมะลิที่เคยขึ้นชื่อว่าดีที่สุดในโลกครับเป็นข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาครับส่วนตัวผมนะครับคำว่าฟิวชั่นเหมือนการรวมมาหล่อหลอมแล้วก็ประยุกต์พูดง่ายๆว่ามันไม่ตายก็คืออาหารเนี่ยเหมือนมีชีวิตเราสามารถประยุกต์ตกแต่งนำวัฒนธรรมจากร้อยเอ็ดมาหล่อหลอมกับสากลนิยมให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานหรือว่ามีความแตกต่างที่เด่นชัดโดยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของแต่ละที่มารวมกันได้ครับเหมือนบราวนี่เนี่ยก็คือเอาข้าวร้อยเอ็ดนี่แหละครับร้อยเอ็ดแท้ๆเลยมารวมกันกับเนยจากฝรั่งเศสช็อกโกแลตจากเบลเยียมนี่ครับเอามารวมกันโดยใช้ประสบการณ์ของที่ร้านเอามารวมกันให้ลงตัวมากที่สุดนี่ครับแล้วก็น่าจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียวครับผม
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมโดยเชฟภูมิเลือกที่จะใช้แป้งข้าวหอมมะลิแทนการใช้แป้งสำเร็จรูปทั่วๆไปจึงทำให้บราวนี่ชิ้นนี้มีความโดดเด่นทั้งด้านรสสัมผัสและสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นอีสานได้อย่างอินเตอร์สุดๆไปเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้งสองร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำข้าวหอมมะลิมาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานยังเป็นแก่นหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานให้ทุกคนได้รับรู้ครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีวิธีการรังสรรค์อาหารแบบไหนอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันกับรายการCook Culture

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนเราก็ใช้เองส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้หน้าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรม

0: ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

ที่3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ๊ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะเรามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเออลองสังเกตซิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดนี่มันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัวนะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่พาเพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยหนึ่งนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะ
แล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วความเครียดนี่มันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างแล้วว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียด

ในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเคืองนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้บ้างอย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเราคนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดเนาะวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่เชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นเนาะเต้น TikTok อะไรอย่างเงี้ยทำกิจกรรมอื่นๆที่

จริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าเออสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่าเออมันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทั้งทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเองมันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเออเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำมาคิดกับตัวเองว่าเออฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าเออฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าเออพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่
ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่

เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
2: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียง

0: และการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรณูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
1: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอกSeedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P O L L E N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
3: มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
2: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
4: ้ wow.
2: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
3: โอ้ยเยี่ยมเลย
2: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: อนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะตกใจแล้วสิจ๊ะพี่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาเพื่อให้การจัดการศึกษาด้านวิชาชีพสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในมิติทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและประชากรตลอดจนระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
1: ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรากำหนดไว้ว่าคือการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมนุษย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยออกไปเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือออกไปเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นแต่เรายังปลูกฝังบุคลิกทัศนคติจิตวิญญาณทักษะที่สำคัญให้นักศึกษาเติมด้วยเพื่อจะประกอบกันให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วเป็นนักวิชาชีพแล้วเนี่ยยังออกไปเป็นนักเปลี่ยนแปลงสังคมนะครับที่จะก้าวไปจากรั้วมหาลัยเนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นมีการพัฒนาขึ้นนั่นคือจุดมุ่งหมายของการศึกษาของมหาลัยมหิดล
0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาวะปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนผ่านรูปแบบการจัดการศึกษาของนักศึกษาทางด้านสาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่างๆทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลสาธารณสุขรวมถึงนักศึกษาทางด้านสาขาวิชาอื่นที่สามารถบูรณาการร่วมกันได้อาทิด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เป็นต้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศต่อไป
1: การพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นอีกนโยบายหนึ่งของมหาลัยมหิดลนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าการที่เราจะพัฒนาประเทศไทยเนี่ยเราต้องทำให้ชุมชนเข้มแข็งหากชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศจะแข็งแรงขึ้นการที่นักศึกษาได้ออกมาเรียนรู้ในชุมชนเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่มีพลังเพราะว่าเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเขาได้ออกมาสัมผัสได้มาคลุกคลีได้มาเห็นปัญหาที่แท้จริงของชุมชนในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้มาสัมผัสกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนเขาได้เรียนรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดีแบบอย่างที่ดีนะครับของหลายๆวิชาชีพที่อยู่ในชุมชนที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่จะปลูกฝังให้เขาได้ซึมซับที่ต่อไปเนี่ยจะได้ออกไปช่วยกันพัฒนาชุมชนต่อไปการศึกษาในชุมชนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีพลังแต่ว่ามันไม่ใช่มาศึกษาแล้วก็จบกันเพียงแค่นี้แต่มันเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดปลูกฝังทัศนคติปลูกฝังจิตวิญญาณเพื่อที่นักศึกษาต่อไปจะได้เอาไปดำเนินการต่อเมื่อเขาจบการศึกษาไปไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในชุมชนใดก็ตามไม่ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมใดก็ตามออกไปช่วยกันเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นดีขึ้นครับ
2: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Interprofessional Education ที่นักศึกษาเรียกว่า IPE โครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางมหาวิทยาลัยในการที่จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการศึกษาในศตวรรษใหม่โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นะคะทั้งในชีวิตทั่วๆไปและในศึกษาในวิชาชีพสุขภาพซึ่งจะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ในแบบใหม่ทำให้เขาได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นการศึกษาอีกอันนึงก็คือการศึกษาในชุมชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญทำให้เขาได้รู้จักสภาพจริง เมื่อเขาจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีการพัฒนาความรู้ของเขานำไปประยุกต์ใช้กับที่ที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะซึ่งในการที่มาของครั้งนี้นะคะของโครงการนี้เราจะให้นักศึกษาหลายๆสาขามาอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าในอดีตการเรียนเนี่ยจะเรียนเป็นแต่ละสาขาแยกกันเมื่อจบออกไปเขาก็จะต้องปรับตัวในตอนทำงานแล้วก็พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนยังเป็นนักศึกษาเนี่ยได้เรียนร่วมกันเขาก็จะรู้จักในแต่ละคนแล้วก็รู้บทบาทของผู้อื่นสิ่งที่สำคัญคือเราต้องการให้เขารู้บทบาทของผู้อื่นรวมทั้งบทบาทของตัวเองเพื่อการไปทำงานร่วมกันในอนาคตแล้วเขาก็สามารถที่จะเป็นผู้นำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆได้ดีขึ้นค่ะ
0: โดยโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำพิธีเปิดโครงการและประถมนิเทศณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา
3: ขอสวัสดีน้องๆ นักศึกษาจาก11ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่กำลังจะเดินทางไปที่ชุมชนบ้านไอ้กลางนะคะซึ่งก็เป็นที่ที่เราจะไปร่วมกันทำงานแบบสาขาวิชาชีพทางมหาวิทยาลัยก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปทำงานจะได้ประสบความสำเร็จอย่างจริงจังนะคะเพราะนั้นน้องๆก็จะเป็นชุดแรกที่เราไปเริ่มต้นการเรียนการสอนเช่นนี้นะคะ

0: ซึ่งก็จะมี170กว่าคนนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปเพียงลำพังนะคะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ด้วยอีก50ท่านไปเป็นพี่เลี้ยงไปอยู่ร่วมกันกับนักศึกษานะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็ตั้งใจนะคะว่าครั้งนี้เป็นความตั้งใจอย่างทุ่มเทนะคะจากทางท่านรองอธิการฝ่ายการศึกษาและก็ทีมงานนะคะที่อยากจะให้ตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านน้องๆแล้วก็ทั้งท่านอาจารย์ด้วยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่คาดหวังทุกประการนะคะสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์การทำงานก็อยากจะให้พวกเรารู้จักกันอยากให้พวกเรามีความสุขในการทำงานแล้วก็เกิดความปิติความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมด้วยนะคะสิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากการที่ให้นักศึกษาไปในโครงการ IPE ตรงนี้นะคะจากที่จริงๆก็คือส่วนใหญ่นักศึกษาเขามีความเชี่ยวชาญเขาได้เรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับสายวิชาชีพของเขาโดยตรงเพราะนั้นความคาดหวังครั้งนี้ก็คือต้องการให้เขาไปมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับวิชาชีพอื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอาชีพของเขาในภายภาคหน้าค่ะ
1: โครงการนี้เนี่ยเราได้มีคณะกรรมการนะคะเป็นกรรมการซึ่งก็คืออาจารย์จากในแต่ละส่วนงานนี่แหละค่ะด้วยความสมัครใจเข้ามารวมตัวกันแล้วก็คิดรูปแบบต่างๆนะคะว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาหลายๆสาขาวิชาเนี่ยมาเรียนด้วยกันอยู่ด้วยกันได้จริงๆแล้วมีมาตลอดปีการศึกษาค่ะก็จะมีการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ว่าที่เราเตรียมการกันมาก็คือจะต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งที่นักศึกษาได้มาอยู่ด้วยกันมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะแล้วได้ทำสิ่งต่างๆด้วยกันอันนี้เราก็คิดกันว่ามันจะมีสิ่งไหนนะที่ทำให้นักศึกษาได้มาอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุดก็คือการมาเป็นหน้าที่หรือทำปฏิบัติภารกิจในชุมชนนี่แหละอันนี้การปฏิบัติภารกิจในชุมชนเนี่ยก็ต้องนั่งคุยกันตั้งแต่แรกว่าจะให้นักศึกษาได้มาทำพร้อมกันทีเดียวเนี่ยจะทำกันช่วงไหนช่วงที่ทำได้ตอนนี้ที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงที่นักศึกษาปิดภาคการศึกษานะคะแต่นักศึกษาจะเป็นชั้นปีไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้
2: เมื่อน้องๆนักศึกษาได้เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีน้องๆทุกคนจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมละลายพฤติกรรมณลานกิจกรรมอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีโดยมีอาจารย์พรชัยแก้วประเสริฐทำหน้าที่เป็นวิทยากร
3: เราจะต้องอยู่ด้วยกันต้อง12วันดังนั้นเราจะต้องมีความรักและมีการพูดจาที่ดีต่อกันนะครับต่อไปนี้ให้น้องนะอันดับแรกจำชื่อจริงนามสกุลจริงครับโอ้โหนี่โจทย์แรกนะโจทย์แรกนะประธานโทษมันหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็ชื่อเล่นเขาเพราะบางคนเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยนะชื่อเขาเนี่ยแปลกมากอย่างคนชื่อแปลกรอเรือ5-6ตัวมีไหมเคยออกข่าวเนี่ยมีใช่ไหมฮะเขาอ่านว่าอะไรครับรันรอนหรืออ่านว่ารันรอนก็ยังได้ใช่ไหมครับแต่มีฝ่ายจ่ายยาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะเห็นชื่อรอเรือเพียบนะไม่รู้ว่าจะอ่านอะไรขอเชิญคุณมารับยาค่ะมันเห็นรอเรือเยอะมันซัดซะเต็มที่เลยนะฮะดังนั้นอันดับแรก12วันนี้อยู่ด้วยกันจำชื่อกันให้แม่นเอาให้ได้เลยนะฮะ

นักจิตอาสาเขาไม่เคยมาเจอกันมาก่อนเลยไม่เคยพบกันมาก่อนเลยดังนั้นการที่จะให้เขาพบกันก่อนที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี้ยมันยากเพราะนักศึกษาจะอยู่กัน10คณะ10ส่วนงานนั้นมีสิ่งใดที่ทำให้เขาได้สามารถให้เกิดทำให้เกิดความคุ้นเคยก็คือกิจกรรมละลายพฤติกรรมนั้นวันแรกเนี่ยค่ะจะเป็นวันที่เขาจะได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จากเพื่อนรู้จักตนเองแล้วเข้ามาทำงานร่วมกันได้เพราะฉะนั้นวันแรกเราก็เลยได้เชิญวิทยากรนะคะที่มีความสามารถทางด้านนี้

0: มาเป็นผู้นำนะคะในการละลายพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะเดียวกันอาจารย์ก็ต้องมาละลายพฤติกรรมด้วยเพราะอาจารย์ก็จะมาจากหลายๆส่วนงานเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าเราจัดรูปแบบเนี่ยแยกกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์เองก็มาคุยกันมาทำกิจกรรมร่วมกันมาเตรียมแผนงานร่วมกันเพราะแต่ละคนเนี่ยมาจากแต่ละสาขาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดมุ่งหมายจุดเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่นักศึกษาก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้และที่สำคัญอย่างหนึ่งอาจารย์ก็สามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ค่ะ
1: หลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมน้องๆ นักศึกษาจะเริ่มสู่กิจกรรมภาพฝันการลงชุมชนเพื่อสะท้อนความฝันก่อนการลงสำรวจพื้นที่ณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้เกิดเป็นกาญจนบุรีโมเดล
2: ภาพรวมคร่าวๆที่เอามาสรุปกันนะคะก็คือเรามาร่วมกันสร้างโมเดล IP โมเดลความร่วมมือ IPE ในเมื่อเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งให้ไอ้โมเดลเนี้ยมันเสียเปล่าประโยชน์ไปแล้วก็นำโมเดลเนี้ยมาประยุกต์ใช้จริงให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าในเมื่อเราลงทุนลงแรงลงเวลาที่เรามาร่วมมือกันสร้างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะนำมันมาใช้ให้เกิดผลที่แท้จริงออกมาด้วยแล้วเราก็มาประเมินผลว่าไอ้โมเดลที่เราเอามาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์โอเคไหมมันเกิดประโยชน์ตรงไหนมันเกิดผลดีตรงไหนผลเสียตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้ว่าโมเดลเรามันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนตรงไหนปรับปรุงจุดอ่อนแล้วก็เสริมจุดแข็งที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อทำให้โมเดลของเราเกิดความยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ว่าผลิตกระบวนการออกมาได้แล้วอะแล้วไม่นำไปปรับปรุงใช้ไม่นำไปประยุกต์ใช้อย่างเงี้ยมันเท่ากับเราก็เฟลในการทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าในเมื่อเราได้องความรู้แบบนี้มาแล้วอะเราก็ควรจะให้มันยั่งยืนสืบต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะ
3: ค่ะอันนี้ก็คือวิชั่นนะคะของค่าย IPE วันนี้นะคะโมเดลเพื่อชุมชนมุ่งผลพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าก้าวหน้าสู่ความยั่งยืนค่ะ
4: กิจกรรมในช่วงเช้าของโครงการนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้น้องๆได้รู้จักกันเตรียมความพร้อมที่จะอยู่กันในตลอดระยะเวลา12วันนี้ผมให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกิจกรรมชื่อเพราะเขาบอกว่าชื่อของบุคคลคนนั้นคือสำนวนที่หอมหวานที่สุดในภาษามนุษย์ในการทำงานร่วมกันเนี่ยการจำชื่อการให้เกียรติโดยการจดจำรายละเอียดของเพื่อนๆเนี่ยถือว่าเป็นการเปิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับชื่อและหลังจากนั้นมาเริ่มต้นกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกันซึ่งน้องๆได้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องๆเปิดใจทั้งๆที่น้องๆมาจากคนละสาขาวิชาคนละคณะและคนละชั้นปีนับว่าโครงการนี้เป็นโครงการแรกถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งเลยที่จะเกิดความร่วมมือแต่ละสาขาเอามาแลกเปลี่ยนในการลงชุมชนจริงในครั้งนี
5: ้ก็เหตุผลที่มาเข้าค่ายโครงการนี้ก็เพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดเรามาโครงการนี้เราก็จะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับในการเกี่ยวกับวิชาชีพสาขาวิชาชีพเภสัชศาสตร์แล้วก็ของคณะอื่นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมีแคมปัสแยกย่อยออกไปหลายๆวิทยาเขตทำให้เรารู้จักบทบาทของวิชาชีพคณะอื่นๆได้ดีไม่เท่าที่ควรครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนมีคอนเนคชั่นมาเข้าค่ายด้วยกัน12วันเนี่ยครับเราก็จะทำให้เรารู้จักเพื่อนได้มากขึ้นครับแล้วก็เข้าใจจุดยืนที่เราทำงานในการลงชุมชนแล้วก็การทำงานในโรงพยาบาลด้วยครับ
6: ก็ถ้าหนูมีโอกาสได้ลงชุมชนนะคะก็จะพยายามกระตุ้นให้เขาค่ะเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเองอะค่ะเน้นการป้องกันมากกว่าการซ่อมแซมอะค่ะคือเราป้องกันตัวเราให้ห่างไกลจากโรคดีกว่าที่เราเป็นแล้วแล้วเรามาซ่อมแซมมันซึ่งมันซ่อมได้ยากกว่าการป้องกันอะค่ะก็จะพยายามให้เขาตระหนักถึงความที่สุขภาพของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญควรดูแลให้ดีอะค่ะ
1: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE มหิดลโมเดล เน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุข
0: เมื่อเราได้ข้อสรุปนะคะว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันนี้จะทำอย่างไรให้นักเรียนเนี่ยซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่มาเนี่ยค่ะแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมาปี1ปี2ปี3ซึ่งแต่ละคนเนี่ยยังไม่รู้ในวิชาชีพในสาขาวิชาของตนเองยังไม่มีความรู้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำยังไงก็ได้นะคะที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดนั้นการที่จะให้นักเรียนมีพื้นฐานใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในเรื่องของการออกชุมชนก็คือการใช้เครื่องมือ7ชิ้นในการออกชุมชนอันนี้อาจารย์ก็เลยมาช่วยกันสรุปว่าการจะใช้เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่นักศึกษาจะต้องนำไปปฏิบัติวันลงชุมชนแล้วคำถามอะไรที่นักศึกษาควรจะต้องถามกับผู้นำในกลุ่มในชุมชนหรือชาวบ้านอันนั้นค่ะอันนี้ก็คือการเตรียมขั้นต้นค่ะ
1: กิจกรรมในวันที่2ของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือโครงการ IPE จะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันของสหวิชาชีพโดยกิจกรรมแรกจะเป็นการเตรียมแนวคิดและเครื่องมือและวิธีการลงชุมชนผ่านการบรรยายในหัวข้อเครื่องมือศึกษาชุมชนทั้ง7บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุพจน์เด่นดวงหัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
7: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะฮะผังเครือญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนระบบสุขภาพชุมชนปฏิทินชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจนะครับอันแรกแผนที่เดินดินนะฮะความหมายของแผนที่เดินดินก็คือการใช้อาทยานะทั้งหมดทั้ง5ทั้ง6ของเราเนี่ยฮะสัมผัสทุกอย่างนะครับแล้วก็ด็อกิเมนต์ออกมานะฮะแต่ด็อกิเมนต์ออกมาทำยังไงให้มันอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถจะเชื่อมโยงกันได้นะฮะก็คือแผนที่นะฮะเช่นเดียวกับการใช้ mind map เนี่ยนะ mind map ก็เป็นแผนที่แบบหนึ่งนะฮะก็จะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆเข้าด้วยกันได้นั้นแผนที่ก็เป็น mind map รูปหนึ่งนะฮะแต่เป็นของจำลองจากของจริงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงเรื่องของโครงสร้างของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยนะฮะเราก็เข้าใจทรัพยากรนะฮะเข้าใจข้อจำกัดนะฮะเข้าใจข้อโอกาสต่างๆทำนองนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อพฤติกรรมของเขาอย่างไรบ้างนะครับวิธีการทำก็อย่างที่บอกฮะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าใช้อัจฉริยะทั้ง5ทั้ง6ของเรานะฮะเดินไปให้ทั่วหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด็อกิเมนต์นะฮะมันลงมาในแผนที่นะครับไม่ต้องสวยงามก็ได้นะฮะนะฮะแต่ใช้สัมผัสนะครับนะฮะนั้นในรูปอันนี้เราอาจจะบอกว่าตรงนี้เป็นหนองน้ำเน่านะฮะแล้วก็เขียนเน่าหรือกลิ่นเหม็นลงไปด้วยก็ได้นะครับนะฮะใส่รูปภาพใส่ต่างๆลงไปนะฮะเพื่อให้นึกได้ให้จำได้แล้วก็ต่างๆได้นะครับวัตถุประสงค์นะฮะก็คือเพื่อเห็นภาพรวมของชุมชนนะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เชื่อถือมากที่สุดแล้วก็มีอินไซต์มีสัมผัสเนี่ยมากที่สุดนะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับนะฮะอันที่สองประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบประวัติศาสตร์นะฮะตั้งแต่คตินิยมนะฮะทางสังคมที่เล่ามาว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาจากเทพเจ้าองค์ไหนอะไรก็แล้วแต่ประวัติศาสตร์พงศาวดารฮะก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องของวีรบุรุษของชุมชนนั้นนะครับประวัติศาสตร์ที่เล่าตามเวลาพศนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ได้นะครับนะฮะค้นพบอะไรบ้างนะครับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะก็ได้นะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะฮะเป็นป่านะฮะตอนนี้ถัดมาก็ถางป่าทำนานะฮะแล้วก็เปลี่ยนจากนามาเป็นพืชไร่จากพืชไร่นะฮะก็มาเลี้ยงสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็เป็นประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์พวกนี้เป็นวันตรงนะฮะไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งนั้นเราจะเติมความขัดแย้งระหว่างคนในกลุ่มต่างๆเข้ามาด้วยก็ได้นะครับนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ชุมชนนี้เนี่ยฮะก็จะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของชุมชนแต่อาจจะแยกตามสถาบันนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยแยกตามเศรษฐกิจ การทำมาหากินแยกตามเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับว่ามีหมออะไรพัฒนาอย่างไรบ้างหายไปยังไงบ้างนะครับนะก็แยกแยะตามมิติครับนะฮะยิ่งมีมิติมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นประวัติศาสตร์ลึกซึ้งมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าเรามีมิติเดียวอย่างประวัติศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าใครค้นพบอะไรเมื่อไหร่แล้วก็จบใช่ไหมฮะนั้นถ้าเรามีมิติของสถาบันสังคมหลายๆมิติเราก็จะเห็นสถาบันที่หลากหลายนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันของทุกสถาบันเราจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงกันมากขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจกับการระบาดของโรคนะฮะดังนั้นเนี่ยการใช้ประวัติศาสตร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจชุมชนเข้าใจปัญหาแล้วก็สามารถจะอธิบายสาเหตุได้ประวัติชีวิตเนี่ยฮะประวัติชีวิตของผู้ให้สัมภาษณ์เองนะครับประวัติชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะแรงงานต่างด้าวที่ย้ายถิ่นเข้ามานะครับประวัติศาสตร์ของผู้หญิงนะฮะประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนพิการอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฮะประวัติศาสตร์ของวีรบุตรในชุมชนอันนี้เนี่ยฮะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนั้นเนี่ยเรามักจะชอบอ่านประวัติของคานทีประวัติของอับราฮัมลินคอล์นก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆนั่นนะเราต้องการแบบนั้นนะครับนะฮะนั้นพยายามเข้าใจประวัติศาสตร์ของคนคนนั้นในหลากหลายมิติหลากหลายมุมมองนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับบริบทของเขาเราก็เข้าใจว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าความเป็นผู้นำของชุมชนของคนคนนี้เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนั้นเนี่ยเราก็อาศัยประวัติศาสตร์ชีวิตของคนนะฮะเหล่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะประวัติศาสตร์บางทีเรามองไกลไปนะฮะมองกลับมาหาตัวตนอัตลักษณ์ของเขาด้วยเหมือนกันนะฮะ

พราะว่าการเป็นคนนอกนะการเป็นคนเพศที่สามการเป็นคนอิสลามทำนองนี้ฮะมันเป็นคนชายขอบซึ่งมีความสำคัญในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยเหมือนกันนะครับนั้นอยากจะให้เน้นเรื่องอัตลักษณ์เนี่ยเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับปฏิทินชุมชนนะฮะอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปีนะครับนั้นมันมีจากความคิดจากเดิมว่าเมื่อก่อนนักวิทยาจะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องอยู่ให้ครบปีเพราะว่าวงจรการผลิตนะฮะก็เริ่มจากการฝนตกเริ่มไถไปเรื่อยๆจนทั้งเก็บเกี่ยวแล้วฮะแล้วก็ฉลองการเก็บเกี่ยวนะแล้วก็พักผ่อนนะฮะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ดังนั้นเนี่ยการมีปฏิทินการผลิตนะครับว่าเดือนไหนทำอะไรบ้างเนี่ยนะฮะก็ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอะไรเมื่อไหร่นะฮะนะฮะแต่ถามว่าปฏิทินชุมชนเนี่ยเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการผลิตก็ไม่มีอาหารไม่สามารถชีวิตอยู่ได้ดังนั้นการผลิตก็เป็นเรื่องแรกนะฮะจากนั้นเนี่ยปฏิทินเรื่องอื่นก็จะตามมาเช่นประเพณี12เดือนแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะผันแปรไปตาม12เดือนที่เขาทำการผลิตนะฮะแล้วระบบสุขภาพก็เหมือนกันนะฮะอย่างมาลาเรียเนี่ยก็จะระบาดใน2ช่วงช่วงนี้ฝนตกใหม่นะฮะแล้วก็ช่วงที่ปลายฤดูฝนนะฮะมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะฮะหรือว่าระหว่างกลางก็คือชาวบ้านอาจจะไปเก็บหน่อไม้ต่างๆทำนองนี้นั้นปฏิทินชุมชนของการทำอาชีพเนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นท่วงทำนองของการเปลี่ยนแปลงดังนั้นใส่ทุกเรื่องนะฮะของระบบสุขภาพชุมชนนะครับของโครงสร้างชุมชนนะฮะหรือองค์กรชุมชนแล้วก็ผังเครือญาติลงไปนะครับในปฏิทินนะฮะเริ่มจากเครือญาตินะฮะเครือญาติอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกันหมดใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มแยกแยะออกไปนะฮะนั้นเนี่ยถ้าเราทำผังเครือญาติเป็นช่วงเวลาได้ก็จะดีนะฮะเขาก็จะแนะนำว่าการใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือว่าวงกลมเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นผู้ชายนะครับสามเหลี่ยมถูกฆ่าทิ้งนี่ก็คือตายนะครับแล้วก็สีดำนะฮะกับสีดำเนี่ยเป็นผู้ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ถ้าสีวงกลมเท่ากับสามเหลี่ยมก็คือแต่งงานกันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยก็อย่าร้างกันแล้วก็มีปัญหานะฮะแล้วก็นี่ฮะอย่างตอนล่างๆเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันแล้วก็มีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงทำนองนี้ก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ถ้าทำจุดเดียวเนี่ยก็จะเห็นนิ่งๆนั้นทำหลายๆจุดหลายช่วงเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับครอบครัวเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะฮะที่ให้ทุกอย่างกับเรานะฮะครอบครัวก็มีปฏิทินของมันเหมือนกันปฏิทินเริ่มต้นจากการนะฮะปิ๊งกันใช่ไหมครับแล้วก็จีบกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็มีลูกนะฮะเลี้ยงลูกให้โตนะฮะแล้วก็เขาก็แต่งงานไปมีลูกอิ่มกันแต่เราก็แก่นะฮะแล้วก็เลี้ยงด่านให้เขาแล้วก็ตายนะครับนั้นเนี่ยปฏิทินนะฮะถ้ามันต่อเนื่องกันแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นผังของครอบครัวการเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะปฏิทินครอบครัวก็ดูเวลาของครอบครัวนะครับว่าครอบครัวต่างๆมีเวลายังไงบ้างแยกย้ายกันไปนะฮะดูปัญหาสุขภาพนั้นในครอบครัวเนี่ยเราก็เติมมิติต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นก็จะเห็นความสัมพันธ์นะฮะของครอบครัวกับสุขภาพครอบครัวกับการทำมาหากินครอบครัวกับต่างๆทำนองเนี่ยมากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับองค์กรชุมชนนะฮะองค์กรชุมชนเนี่ยอันนี้เป็นคำกว้างๆนะฮะมันจะขยายเป็นองค์กร2แบบนะฮะองค์กรที่เป็นทางการนะฮะเช่นอบต.นะฮะหรือว่ากลุ่มสหกรณ์ต่างๆคำนองนี้ที่ในหมู่บ้านที่รัฐก็ไปช่วยจัดตั้งนะครับและกลุ่มของชาวบ้านเองเช่นกลุ่มเหมืองฝายนะครับกลุ่มใส่บาตรนะครับนะฮะต่างๆคำนองนี้เราก็สนใจองค์กรย่อยๆพวกนี้ด้วยนะฮะแต่นอกจากองค์กรพวกนี้แล้วเนี่ยสถาบันอื่นสถาบันการศึกษานะครับสถาบันศาสนานะครับสถาบันเศรษฐกิจนะฮะสถาบันการเมืองสถาบันต่างๆคำนองนี้เราสามารถที่จะใส่เข้าไปในนี้เนี่ยได้หมดนะครับการศึกษาสถาบันพวกนี้เนี่ยฮะโดยหลักเนี่ยฮะก็นึกถึง organization chart นะฮะที่อยู่ในตึกต่างๆใช่ไหมฮะมีคณบดีมีรองคณบดีมีหัวหน้าภาคมีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่นะฮะนี่คือเป็นองค์เป็น chart

0: ของความสัมพันธ์ทางสถานภาพและทางสังคมนะฮะนั้นในสถาบันเนี่ยประกอบไปด้วยสถานภาพทางสังคมบทบาททางสังคมแล้วก็บรรทัดฐานทางสังคมนะฮะแล้วก็การขัดเกลาทางด้านสังคมแล้วก็การควบคุมทางด้านสังคมเพื่อป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึ้นนะฮะนั้นเนี่ย organization chart ก็ประกอบด้วยสถานภาพของคณบดีกับอาจารย์กับเจ้าหน้าที่คณบดีมีหน้าที่อะไรบ้างอาจารย์มีหน้าที่อะไรบ้างนักศึกษามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ในสถาบันนี้หน้าที่หลักก็คือการถ่ายทอดการศึกษาใช่ไหมครับความรู้ดังนั้นเนี่ยบรรทัดฐานทั้งหมดก็ต้องพุ่งที่การถ่ายทอดการศึกษาที่ดีนั้นอาจารย์มาถึงก็ต้องตรงเวลาไม่สอนเรื่องนอกเรื่องทำนองนี้นั่นคือบรรทัดฐานนักศึกษามาถึงก็ต้องมาตรงเวลาเหมือนกันนะฮะไม่พูดคุยกันในชั้นเรียนไม่หลับทำนองนี้ใช่ไหมฮะถ้าทำก็ถูกลงโทษทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานั้นเราก็เข้าใจสถาบันแบบนี้เป็นพื้นฐานนะฮะแล้วก็ค่อยแยกแยะส่วนต่างๆเรื่อยๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของในแต่ละช่วงนี่คือการเอาสถาบันพวกนี้ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็ตามเวลาแล้วก็จะเห็นความเชื่อมโยงถึงเหตุและผลของมันนะครับมันมีอีกอันหนึ่งก็คือระบบสุขภาพนะฮะระบบสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะฮะระบบสุขภาพเนี่ยมันมีหลายระดับตัวเราเองก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมฮะเราดูตัวเองก็เป็นเซลล์แคร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในครอบครัวก็เป็นระบบสุขภาพเหมือนกันนะฮะพ่อแม่ก็ดูแลเราใช่ไหมครับพ่อแม่เราดูแลเราไม่ได้ในชุมชนก็จะมีหมอตำยาหมอนวดหมอผีหมอต่างๆช่วยดูแลเราเหมือนกันนั่นอย่าลืมหมอพวกนี้นะฮะนะฮะเสร็จแล้วก็ยังมีร้านขายยานะฮะขายยาแก้ปวดยาต่างๆทำนองนี้อีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะนั่นก็เป็นระบบนะฮะเหมือนกันรวมทั้งสมุนไพรรอบๆบ้านก็เป็นยานะฮะเสร็จแล้วเราก็มีหมอเมื่อก่อนนี้ก็มีหมอฉีดยานะฮะซึ่งเป็นครูเป็นฐานเสนารักษ์ไม่มีหมอพวกนี้ก็ซื้อยามาฉีดให้เรานะฮะแล้วก็เริ่มมีพนักงานอนามัยมีพนักงานผดุงครรภ์นะฮะมีหมอมีสถานีอนามัยมีโรงพยาบาลอำเภอเรื่อยๆถึงโรงพยาบาลเที่ยงคืนนะฮะเฉพาะทางนะฮะนะฮะนั้นเราจะไม่คิดถึงกระทรวงสาธารณสุขไม่คิดถึงสถานีอนามัยโรงพยาบาลภาครัฐอย่างเดียวคิดถึงภาคเอกชนเอกชนก็ยังมี NGO อีกด้วยนะฮะที่ไม่แสวงหากำไรนะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นอีกด้วยนะครับถ้าเราเห็นพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นแล้วการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาวิธีคิดของเขาในแต่ละช่วงจากเดิมนะฮะรณรงค์กำจัดไข้มาลาเรียอย่างเดียวนะฮะต่อมาสร้างสถานีอนามัยนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขชุมชนนะฮะต่อมาเป็นสาธารณสุขมูลฐานตอนนี้เป็น social determinant of health ปัจจัยสังคมกันบทสุขภาพนะมันเปลี่ยนตามช่วงเวลาเหมือนกันนะฮะนั้นถ้าเอาทุกเรื่องใส่ปฏิทินลงไปก็จะเห็นความผันแปรสอดคล้องนะฮะและอธิบายว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะไม่ใช่เชื้อโรคอย่างเดียวนะนะครับแล้วก็เข้าใจความทุกข์ยากของเขานะฮะอัตลักษณ์ที่เจ็บป่วยด้วยเหมือนกันเพื่อให้เห็นความสมบูรณ์ของปัญหาของสุขภาพที่เป็นองค์รวมเป็นเทอร์โปรเฟชชั่นอลผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจแบบนี้แล้วเครื่องมือพวกนี้ก็ง่ายนะฮะ
1: เครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือของคุณหมอกูมาดจึงเสียนทัพนะฮะได้สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้พนักงานสาธารณสุขเนี่ยฮะสามารถจะเข้าใจมิติทางชุมชนและสังคมและธรรมเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยประกอบไปด้วยแผนที่เดินดินนะครับครอบครัวและเครือญาตินะครับแล้วก็องค์กรชุมชนระบบสุขภาพนะครับประวัติชีวิตนะฮะแล้วก็ประวัติชุมชนแล้วก็ปฏิทินชุมชนนะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆที่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับในการบรรยายของผมเนี่ยก็จะลงรายละเอียดเรื่องพวกนี้นะฮะคร่าวๆนะครับแต่จุดมุ่งหมายสำคัญที่นักศึกษาจะต้องรู้ว่าทำไมต้องเครื่องมือ7ชิ้นนี้ก็คือต้องเข้าใจว่าเราต้องการข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากวัตถุประสงค์ก่อนนะฮะในฐานะที่เราพูดถึงเรื่องของ IPE Interprofessional Education ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาพื้นฐานก็คือว่าการเจ็บป่วยนะครับดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเก็บข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยที่เป็นองค์รวมซึ่งไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของสังคมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องการเมืองและเรื่องของจิตวิญญาณ

0: ด้วยจะก็จะทำให้เข้ามิติที่เป็นองค์รวมของปัญหาสุขภาพนะฮะนั่นคือคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะว่าความทุกข์หรือความป่วยคืออะไรนะฮะแต่เมื่อรู้แล้วเราก็ต้องการจะแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราก็ต้องหาสาเหตุของปัญหาต้องถามว่าทำไมถึงป่วยนะฮะถ้าตอบคำถามแบบแพทย์ก็คือเชื้อโรคทำให้ป่วยนะครับสารสุขก็คือสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็พาหะแล้วก็ตัวของเจ้าบ้านเองที่เรียกว่าโฮสต์ทำให้ป่วยนะฮะมันก็ยังไม่เป็น องค์รวมอยู่เหมือนเดิมก็ต้องเติมเหตุทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตวิญญาณนะฮะทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมทำนองนี้ด้วยเพื่อให้เป็นองค์รวมนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือ7ชิ้นเนี่ยก็จะช่วยบอกว่าองค์กรชุมชนเป็นอย่างไรครอบครัวเป็นอย่างไรระบบของสุขภาพเป็นอย่างไรแต่การเข้าใจองค์กรชุมชนครอบครัวแล้วก็สุขภาพก็ต้องเข้าใจเป็นแบบองค์รวมเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะแค่โรงพยาบาลนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่ามันยังมีการแพทย์พื้นบ้านต่างๆทำนองนี้เยอะแยะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะช่วยให้เข้าใจสถาบันและสังคมเนี่ยเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาตอบคำถามทำไมถึงป่วยนะฮะดังนั้นประวัติชุมชนประวัติครอบครัวปฏิทินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลานี้นะฮะจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมความคิดความเชื่อแล้วก็จิตวิญญาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปมาสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพตอบคำถามสุขภาพได้ว่าที่เขาป่วยเนี่ยนะฮะเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมจิตวิญญาณต่างๆอย่างไรบ้างนะฮะนี่คือวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้ขึ้นมานะสร้างเครื่องมือคันนี้ขึ้นมาแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาตอบคำถามมันนี่ก็จะสมบูรณ์เมื่อตอบคำถามได้ยังไงฮะก็มีข้อเสนอแนะใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะที่ไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวให้ความรู้อย่างเดียวแต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นธรรมมากขึ้นต่างๆทำนองนี้ครับ
1: ช่วงต่อไปพบกับการบรรยายในหัวข้อคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชน

0: เป้าหมายหนึ่งของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตภายใต้บริบทด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพของชุมชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งช่วงนี้พบกับการบรรยายคู่มือการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนเพื่อกำหนดกรอบการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาทั้ง12วันให้กับนักศึกษาผ่าน5การปฏิบัติการคือปฏิบัติการที่1เรียนรู้ศักยภาพชุมชนปฏิบัติการที่2เรียนรู้ปัญหาสุขภาพชุมชนและประวัติชีวิตปฏิบัติการที่3ศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็นปฏิบัติการที่4ระบุปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาปฏิบัติการที่5เรียนรู้การออกแบบโครงงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
1: ภาพรวมของการฝึกในครั้งนี้ทั้งหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด5ปฏิบัติการนะคะ5เรื่องใหญ่ๆที่นักศึกษาจะต้องมาเรียนรู้ในชุมชนเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะวันพรุ่งนี้เราไปเรียนรู้เรื่องบ้านเธอบ้านฉันบ้านเธอบ้านเราเป็นการเป็นไงคะเพื่อนไปบ้านเพื่อนเรามาไปบ้านเพื่อนกันเสร็จแล้วก็มาคุยกันเพื่อนในกลุ่มนี้สมมติหมู่5ไปหมู่8หมู่7ไปหมู่11หมู่11มาหมู่5แล้วเป็นไงคะมาแชร์กันว่าได้อะไรกันนะคะนี่แหละค่ะก็คือเป็นแบบนี้นะคะและข้อมูลที่เราต้องการในวันนี้ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้ประวัติศาสตร์ชุมชนของหมู่ตัวเองนะคะมาเล่าให้เพื่อนฟังทำไมที่นี่ถึงชื่อหมู่บ้านเสรีธรรมมีคนผู้นำมากี่คนประมาณนี้นะคะปฏิทินชุมชนหรือปฏิทินวัฒนธรรมของชุมชนปฏิทินการทำมาหากินอ่ะของชุมชนนี้เป็นอย่างไรเราจะได้เข้าถูกนะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมซึ่งมันจะรวมองค์กรชุมชนอยู่ในนี้ได้รู้ว่าในชุมชนนี้เขามีกลุ่มใครรวมกลุ่มกันอยู่บ้างกลุ่มนั้นมีบทบาทหน้าที่อะไรในชุมชนนี้พอเราได้ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะ

มาช่วยกันต่อแผนที่เดินดินนะคะก็จะได้ภาพแผนที่เดินดินหมู่ใครหมู่มันนะคะสุดท้ายแล้วนักศึกษาต้องสรุปภาพรวมของชุมชนทั้งหมดเลยนะคะอันไหนเป็นข้อมูลรายหมู่ก็สรุปเป็นหมู่อันไหนเป็นข้อมูลรายชุมชนถ้าดูจากตรงนี้แล้วอันไหนน่าจะสรุปจากทั้งหมู่5หมู่7หมู่11หมู่8เอาเป็น1เรื่องได้คะประวัติศาสตร์ชุมชนอาจจะเป็นของหมู่ใครหมู่มันแต่ถ้ามีเป็นไงคะของตำบลลุ่มสุ่มได้ไหมคะได้มันอาจจะมีข้อมูลอยู่2ชุดนะคะปฏิทินชุมชนล่ะหมู่5หมู่11หมู่8เอามารวมกันได้ไหมได้นะคะแผนภาพความคิดทุนทางสังคมล่ะคะเอาของทุกหมู่มารวมกันอันไหนเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันอันไหนต่างกันก็เติมกันเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีทีมที่เป็นไงคะตัวแทนแต่ละทีมมาสรุปภาพรวมของชุมชนเพื่อเตรียมนำเสนอท่านอธิการบดีในวันที่1เพราะท่านจะมาเยี่ยมเราตอนเช้านะคะวันที่1พฤษภาปฏิบัติการที่2ทำอะไรนะคะก็คือไปคุยกับคนสำคัญหรือคนที่น่าสนใจที่จะมันจะสะท้อนให้เห็นสภาพสถานการณ์หรือปัญหาชีวิตความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนของเราได้เนี่ยค่ะจะไปหาคุณป้าคุณตาคุณยายหรือจะไปหาผู้ใหญ่บ้านอสม.คนไหนก็ได้นะคะหรือผู้ป่วยหรือผู้พิการก็ได้นะคะแล้วไปศึกษาประวัติชีวิตของเขานะคะอย่างที่อาจารย์สุพจน์บรรยายเมื่อกี้เป็นไงคะมันก็อาจจะเป็นไทม์ไลน์หรือเป็นข้อมูลนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาทุกข์อะไรที่ทำให้เขาเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาจัดการกับถึงนั้นยังไงมีใครมาช่วยเหลือเขาบ้างนะคะการแก้ปัญหาของเขาเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนักศึกษาก็ต้องเป็นไงคะสรุปข้อมูลออกมาเป็นตารางให้ได้ก็คือรวมจากทุกคนนั่นแหละเอามาใส่ในตารางนะคะแล้วก็มาสรุปเป็นแผนภาพความทุกข์ความสุขของคนในชุมชนสมมุติในกลุ่มเราหามาได้10คนทุกคนเนี่ย10คนอาจจะมีความทุกข์อยู่5เรื่องคือ10คนนี้อาจจะเหมือนกัน2คนใช่ไหม3คนเหมือนกันอีก1คนไม่เหมือนใครก็มันจะมาช่วยระดมสมองกันนะคะว่าคนนี้เขาทุกข์เรื่องอะไรอย่างเช่นเป็นเบาหวานนะคะถูกรถอุบัติเหตุนะคะเป็นอัมพาตหรือว่าใช้สารเสพติดเป็นต้นนะคะต่อไปปฏิบัติการที่3นะคะก็คือวันที่2พฤษภาอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นรายการอะไรคะแตกประเด็นรายการข่าวเป็นไงคะพอรู้เหตุการณ์อะไรปุ๊บเป็นไงรีบบึงไปเลยต้องไปคุยไปแตกประเด็นเอามาให้เราชมเพราะนี่เหมือนกันนักศึกษากลุ่มของผมก็ต้องดูว่าอันนี้มีจุดเด่นตรงไหนหรือมีปัญหาอะไรที่มันจะต้องช่วยหรือช่วยเหลือชุมชนนะคะก็ตามติดเกาะติดไปเลยนะคะไปแตกประเด็นตรงนั้นออกมานะคะก็คือเราจะต้องรู้แล้วว่ามันมีเป้ามันมีประเด็นอะไรในชุมชนอย่างเช่นภัยแล้งหรือชุมชน เคยน้ำท่วมไฟไหม้ป่าอะไรพวกนี้ค่ะก็ไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วเขาจัดการกันยังไงใครมาช่วยจัดการแล้วมันเป็นยังไงนะตอนนี้จะต้องมีอะไรปัญหาอะไรอีกเงี้ยนะคะเราก็จะเรียนรู้ว่าบทบาทของแต่ละคนในชุมชนนี้เขาทำอะไรบ้างอันนี้กำลังอยู่ในเรื่องของ IPE เช่นกันใช่ไหมเราเรียนรู้ร่วมกันอาจจะในกลุ่มเราจะมีแค่แพทย์พยาบาลสาธารณสุขทันตะแต่พอเราเรียนรู้กับชุม

0: ษาเรียนรู้ปฏิบัติการที่1ถึง3มาหมดแล้วนักศึกษาก็จะเห็นภาพแล้วว่าชุมชนนี้มีข้อมูลชุมชนอย่างไรบ้างมีทุนทางสังคมอยู่ตรงไหนมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาแค่ไหนนะแล้วเขายังมีปัญหาหรือประเด็นอะไรที่เขายังต้องไปไงคะจัดการต่อแล้วต้องเข้าไปช่วยนะคะเราก็ต้องลิสต์ประเด็นปัญหาเหล่านั้นออกมานะคะซึ่งก็จะเหมือนรายการเก็บตกนะคะคือเราไปเก็บข้อมูลเก็บที่เหลือให้มันมากรอบให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะตรงนี้ก็มาสรุปออกมาเป็นชุดข้อมูลต่างๆเพื่ออะไรคะมาลำดับจัดลำดับความสำคัญซึ่งตรงนี้จะต้องใช้กระบวนการจากทุกคนช่วยกันลงคะแนนโหวตแล้วเราก็ไปให้ชาวบ้านช่วยกันโหวตด้วยปัญหาไหนที่ชาวบ้านเป็นไงคะอยากจะมีส่วนร่วมในการจัดการนะคะก็จะกลายเป็นจัดเวทีชาวบ้านนะคะซึ่งเวทีชาวบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนเวทีประชาคมนะคะเหมือนการเลือกปัญหาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต้องมาโหวตว่าปัญหาไหนที่เขาอยากจะร่วมทำร่วมแก้ไขนะคะต่อไปวันที่5ก็จะเป็นวันที่เราจัดเวทีนี้แหละนะคะเป็นการออกแบบกิจกรรมก็คือได้ปัญหาละได้กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมว่าอยากจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ค่ะนักศึกษาก็ต้องฝึกที่จะวางแผนกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นโครงงานนะคะเป็นแผนงานเป็นแผนกิจกรรมเล็กๆหรือใหญ่ๆระยะสั้นระยะยาวก็ได้นะคะร่วมกับคนในชุมชนนะคะแล้วก็เอากิจกรรมนี้ค่ะที่สามารถจัดได้ในตลาดนัดสุขภาพใส่เข้าไปในงานตลาดนัดสุขภาพแล้วก็บางอย่างก็เสนอเป็นแผนงานต่อให้กับชุมชนเป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อนะคะให้กับรุ่นต่อไปทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักศึกษาได้ลองฝึกเรียนรู้ใช้เครื่องมือ7ชิ้นนั้นเอามาทำอะไรบ้างก็ฝึกทำประวัติศาสตร์ชุมชนปฏิทินชุมชนสื่อออกมาให้เห็นแผนภาพความคิดแล้วก็แผนที่เดินดินอันนี้คือตัวอย่างนะนักศึกษาอาจจะคิดเอทรูปแบบอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นในหนังสือของอาจารย์หมอโกมาศซึ่งอาจารย์ก็ทำเป็นไทม์ไลน์เช่นกันนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่บุกเบิกตั้งหมู่บ้านนี่ตั้งแต่ปี54จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของชุมชนนี้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะปฏิทินการทำมาหากินนั่นแหละผลผลิตใช่ไหมคะก็จะเห็นเป็นช่วงระยะว่าปีนี้เดือนนี้ก็ทำอะไรนะจะเห็นว่าเป็นไงคะชุมชนนี้ทำเลี้ยงสัตว์ตลอดปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคืออะไรคะโรคระบาดที่มาจากสัตว์ใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านอื่นที่เราจะไปคะเข้าไปช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จะมีปฏิทินด้านวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าวัฒนธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้คนแข็งแรงและเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะ
1: ในส่วนของกรอบคู่มือชุมชนนะคะมันเป็นเรื่องของการปูพื้นให้อาวุธให้ความรู้กับเด็กก่อนที่เด็กจะลงชุมชนก็คือก่อนหน้านี้จะมีอาจารย์สุพจน์ซึ่งอาจารย์จะเล่าหรือบรรยายเกี่ยวกับเครื่องมือ7ชิ้นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กเอาเครื่องมือ7ชิ้นมาใช้ได้แล้วก็เลยต้องสร้างกรอบคู่มือตรงนี้ขึ้นมาเป็นปฏิบัติการ5ปฏิบัติการนะคะซึ่งเด็กจะเอาตรงนี้มาใช้ลงในชุมชนคือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเข้าถึงชุมชนเข้าถึงข้อมูลในชุมชนปฏิบัติการที่1ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศักยภาพชุมชนผ่านแผนที่เดินดินก็คือจะต้องกลับไปสู่ของเครื่องมือ7ชิ้นนะคะผ่านแผนที่เดินดินทุนทางสังคมนะคะเราก็จะเขียนหลักการของการศึกษาเรื่องนี้วิธีการที่เด็กเขาจะต้องลงไปและให้ได้ข้อมูลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลคือวิเคราะห์ข้อมูลยังไงนะคะแล้วจะมานำเสนอข้อมูลยังไงให้เพื่อนๆฟังที่สั้นกระชับและเข้าใจนะคะแล้วมันจะเป็นตัวจุดโฟกัสให้กับเด็กเนี่ยมาทำงานร่วมกันถ้าเราไม่ให้กรอบเข้าไปเลยเนี่ยเด็กเขาก็จะย่อยแย่ไปหมดพอมารวมกันปุ๊บมันก็จะวุ่นวายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้เขาทำงานร่วมกันโดยที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันนะคะพอปฏิบัติการที่2ก็จะเป็นเรื่องของคนคือเป็นเรื่องของการเข้าไปศึกษาประวัติชีวิตคนเพื่อให้เด็กเขาได้เรียนรู้ทุกข์สุขของชาวบ้านแล้วก็เข้าจัดการกับความทุกข์นั้นยังไงสร้างสุขของเขายังไงนะคะพอเสร็จปุ๊บมาปฏิบัติการที่3เด็กเขาก็จะต้องเรียนรู้ว่าที่เขาทำมาทั้งหมดปฏิบัติการที่1และ2เนี่ยชุมชนทั้งชุมชนเนี่ยหรือทั้งหมู่บ้านเนี่ย มันมีปัญหาอะไรที่

0: เป็นปัญหาร่วมหรือปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาส่วนครอบครัวสรุปออกมาให้เห็นปัญหาแล้วก็เข้าไปหาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นหาคนที่มาช่วยแก้ไขนะแล้วก็วิธีการจัดการของคนในชุมชนนะพอเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บก็จะนำสู่ปฏิบัติการที่4เพื่อที่จะหาปัญหาหรือสถานการณ์หรือประเด็นอะไรก็ได้ที่ชุมชนเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขนะคะแล้วก็ไปจัดเวทีชาวบ้านซึ่งเวทีชาวบ้านนี่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้กับเด็กและเด็กก็เรียนรู้กับชุมชนว่าเราจะทำยังไงให้จัดการแก้ไขปัญหาหรือจัดโครงงานอะไรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของมหาลัยของเด็กแล้วก็คนในชุมชนนะใช้แรงประโยชน์อะไรในชุมชนนะฮะและเด็กเขาก็จะรู้วิธีคิดของคนในชุมชนรู้วิธีคิดของเพื่อนเรียนรู้ระหว่างกันนะฮะแล้วพอมาเป็นปฏิบัติการที่5นะก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบนะฮะก็จะออกแบบให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ไขปัญหาอันนึงอย่างเช่นภัยแล้งของชุมชนเนี้ยเด็กเขาจะมีส่วนร่วมหรือมีบทบาทยังไงชุมชนต้องมาช่วยทำอะไรเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการเนี้ยทั้ง5ปฏิบัติการเนี่ยเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้มาเรียนรู้ร่วมกันมันคือกุศโลบายอันหนึ่งนะฮะแต่เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ค่ะเด็กจะได้อะไรบ้างได้เยอะเลยนะฮะเขาจะได้รู้เรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมกลุ่มนะฮะคุยยังไงนะฮะจัดการกับความขัดแย้งยังไงและยังต้องสื่อสารกับคนในชุมชนทำยังไงให้เข้ามาร่วมมือทำยังไงให้เขาให้ข้อมูลนะฮะและยังต้องมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอีกก็จะเกิดความสามัคคีความรักและที่สำคัญที่สุดคือเขาจะรักชุมชนนี้และชุมชนก็จะรักเขา
1: ประโยชน์ที่แรกคือหนึ่งละเราเข้าใจกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างคณะต่างสาขาอาชีพกันซึ่งเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปเนี่ยค่ะเราก็ต้องไปทำงานในสาขาของตัวเองใช่ไหมคะก็จะเป็นการเพิ่มความเข้าใจระหว่างเพื่อนทำอะไรได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างแล้วก็เหมือนบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนว่าสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะการมาค่ายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝีมือเราก่อนว่าเราจะสามารถสื่อสารกับชาวบ้านยังไงเราจะมีเทคนิคยังไงในการที่จะได้ข้อมูลจากเขามาแล้วก็ทำให้เรามาประมวลผลว่าปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของเขาค่ะมันเกิดมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขจุดที่ต้นเหตุได้เราจะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ไขที่ปลายเหตุอะค่ะแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงหลังจากการจบจากการเป็นนักศึกษาไปได้ค่ะ
2: ก็ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับจะช่วยในการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารระหว่างสหสาขาวิชาครับและช่วยในการเข้าใจว่าแต่ละสหสาขาวิชามีบทบาทอย่างไรครับในการส่งเสริมพื้นฟูและบำรุงสุขภาพของสมาชิกในชุมชนนะฮะเช่นจากเดิมที่เราเคยเข้าใจว่าบทบาทจริงๆแล้วหน้าที่หลักในการบำรุงรักษาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เป็นหลักแต่เมื่อเราเข้ามาร่วมแล้วทำให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วบทบาทของแต่ละสาขาวิชามันมากกว่าที่เราเคยเข้าใจเช่นเภสัชกรก็เคยคิดเข้าใจว่าเป็นเพียงจ่ายยาเฉยๆหมอสั่งมาก็เพียงได้แต่ยาจริงๆแล้วเขามีบทบาทในการพิจารณาทบทวนได้ว่าสิ่งที่ยาหรือการรักษาที่แพทย์ให้นี่เหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ครับและหรือเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่ในเพียงโรงพยาบาลเขายังมีหน้าที่ช่วยในการออกไปบำรุงเยี่ยมเยียนผู้ป่วยคือบำรุงทั้งจิตใจและก็เศรษฐฐานะช่วยในการนำมาปรับปรุงเสนอย้อนฟีดแบ็กกลับมาหาเราครับ
3: สำหรับโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาจะออกอากาศทั้งหมด4ตอนโดยตอนต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทำงานเป็นทีมกิจกรรมจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมในตอนหน้าท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทาง www.op.mihidon.ac.th/oraa

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกรู้หรือไม่

ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังและทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับมาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังกำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: กระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
1: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ

0: วขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
1: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี
0: ้เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือก็เรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

นำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้พายกวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกัน

เราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับเมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: ตอนต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

0: ผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแรมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

ลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมากข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัวนั่น

ล่าลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล้มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอปลาแล้มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
0: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
0: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่นร้อน

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้

0: นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ
1: เติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๋วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอประแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอน

0: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: ไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

เครื่องมือทางด้านนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือว่าเครื่องเร่งอนุภาคหรือว่าหัววัดรังสีก็ตามเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างเฉพาะทางต้องการคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวิศวกรนิวเคลียร์เนี่ยแหละครับที่จะเป็นคนที่ทำให้เราสามารถใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้และจริงๆอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเครื่องมือเหล่านี้ครับด้วยความที่ว่าบางทีเนี่ยมันใช้สารที่มีรังสีอยู่ด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องการวิศวกรนิวเคลียร์มาดูแลให้การใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัย

0: ถ้าเราพูดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งทางและนอกจากจะเป็นพลังงานทางเลือกแล้วนิวเคลียร์ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับมนุษย์ได้อีกมากมายและผู้ที่มีส่วนในการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อใช้ประโยชน์ดังกล่าวนั่นก็คือวิศวกรนิวเคลียร์และรังสี
1: สวัสดีครับผมชื่อกัมปนาศ ซินวานะครับตอนนี้ทำวิจัยทางด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์อยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับคำจำกัดความของคำว่าวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอให้ไว้3คำคำที่1ก็คือท้าทายเพราะว่ามันเป็นสาขาวิชาที่ยากแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางเราจะต้องไปเรียนรู้ในส่วนของนิวเคลียร์ด้วยแล้วก็ส่วนสาขาวิชาที่มาสนับสนุนตรงนั้นด้วยอย่างที่2ก็คือสร้างสรรค์อันนี้ผมมองในมุมของงานวิจัยที่เป็นด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์เราจะต้องมองปัญหาแล้วก็คิดไอเดียในการแก้ปัญหาตลอดเวลาอย่างที่3ก็คือร่วมมือซึ่งผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาขางานที่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะด้วยตัวมันเองแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าไปร่วมประสานงานกับคนที่เชี่ยวชาญในสาขาอื่นหรือบางทีต้องอาศัยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นได้แล้วก็สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่อยู่ภายนอกได้ดีครับเสน่ห์ของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับผมมองว่าด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างเฉพาะทางแล้วก็เครื่องมือนิวเคลียร์เองเนี่ยต้องการวิศวกรนิวเคลียร์ที่เข้าใจในเครื่องมือเหล่านั้นจริงๆเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาใช้งานผมก็เลยมองว่าการที่มันมีคนอยู่ไม่กี่คนสามารถทำงานตรงนี้ได้เนี่ยมันดูเท่มันดูดี

เป็นวิศวกรโยธาแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อพาไปดูตึกที่เขาทำเป็นตึกกระจกทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยกระจกเนี่ยพ่อออกแบบแล้วก็ช่วยดูแลการติดตั้งด้วยเราก็มองว่าวิชาชีพวิศวกรเนี่ยมันดูเท่มันดูดีแล้วเราก็อยากเป็นวิศวกรตั้งแต่เด็กเลยแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับตอนนั้นเนี่ยกำลังเรียนอยู่ปี3เรียนอยู่สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งพอดูเรื่องพลังงานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีคนในเมืองไทยทำเยอะแล้วพลังงานชีวภาพก็มีคนทำงานแล้วก็สนใจเยอะแต่พลังงานนิวเคลียร์มันดูซับซ้อนมันดูว่ามองแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรอยู่ก็เลยอยากไปเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอาพลังงานนี้มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยเราจะใช้มันได้ยังไงบ้างแล้วก็เราจะทำให้มันปลอดภัยได้ยังไงก็เลยเริ่มสนใจอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์แล้วก็เบนเข็มไปทางวิศวกรนิวเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับสำหรับประวัติการเรียนนะครับปริญญาตรีผมเรียนวิศวกรรมสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกเนี่ยเป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการครับจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ทุนของรัฐบาลกพ.นะครับไปเรียนตั้งแต่มัธยมปลายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอเรียนจบม.ปลายเนี่ยก็มองว่าปัญหาทางด้านพลังงานเนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวในสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วหลังจากเรียนไปได้สัก 2-3 ปีนะครับก็มองว่าในพลังงานทั้งหลายเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นคนเรียนเท่าไหร่แล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ซับซ้อนท้าทายนะครับปริญญาโทนะครับก็เลยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเรียนที่เดิมก็เป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขานิวเคลียร์และการจัดการหลังจากเรียนจบปริญญาโทนะครับก็กลับมาทำงานที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับก็ทำงานอยู่ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ก็ตอนนี้ผมทำงานมาได้6ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ทำงานไปได้1ปีนะครับก็ได้รับโอกาสในการไปเรียนปริญญาเอกนะครับสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และการจัดการที่มหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดิมนะครับพอเรียนได้2ปีครึ่งก็จบปริญญาเอกกลับมาครับแล้วก็ยังทำงานวิจัยอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งงานวิจัยที่ทำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทางสาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์โดยตรงนะครับดูเรื่องความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่เรามีอยู่ในประเทศไทยแต่ก็ยังดูถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยสำหรับผลงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นผลงานที่เป็นผลงานวิจัยเป็นหลักผลงานสำคัญจริงๆเนี่ยเป็นการประเมินผลกระทบที่มันอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่อยู่รอบๆ บ้านเราตัวหลักๆเลยที่ดูเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าที่อยู่ในประเทศจีนก็คือเราดูว่าถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะสามารถลอยผ่านบรรยากาศเข้ามาที่บ้านเราแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคนที่บ้านเราได้หรือเปล่าหลังจากการวิจัยแล้วก็พบแล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่ประเทศจีนแล้วก็เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรหลายร้อยกิโลเมตรนะครับก็เลยมองเห็นว่าผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยไม่มีนัยสำคัญเราทำการวิจัยเองเราก็เลยทราบใช่ไหมครับว่ามันไม่มีผลกระทบก็จะมีเพื่อนบ้านเราอีกหลายๆที่อย่างเช่นประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยไอโรงไฟฟ้าที่มันอยู่ประเทศรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบกับเขาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยร่วมมือกันในระดับอาเซียนนักวิจัยที่ทำงานเรื่องพวกนี้นะครับสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายวิจัยทางด้านความปลอดภัยในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินเรื่องเหล่านี้ให้กับประเทศที่อยู่รอบๆข้างกันแล้วก็ทำวิจัยร่วมกัน

ำหรับแนวคิดในการทำงานผมรู้สึกว่าเราควรจะเอาข้อดีของกลุ่มคนที่เราไปเจอแล้วก็รู้จักเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการทำงานของเรานะครับผมรู้สึกว่าเราต้องอ่อนน้อมเหมือนคนไทยเราต้องตรงเวลาเหมือนฝรั่งเราต้องขยันเหมือนคนจีนแล้วเราก็ต้องทำงานเป็นทีมเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งถ้าเราทำ4อย่างนี้ได้ไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยเราน่าจะได้งานที่มันดีแล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับคำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับจริงๆง่ายมากเลยก็คือ just do it ลงมือทำเพราะว่าจริงๆแล้วนักวิจัยเนี่ยชอบคิดครับมีไอเดียเยอะเราก็คิดไปเรื่อยเจอปัญหาเราก็จับปัญหานั้นแล้วเราก็คิดหาไอเดียว่าเราจะมาแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงแต่ว่าไอเดียเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่ได้เอามันลงไปปฏิบัติจริงนะครับเพราะฉะนั้นคำคมหรือว่าคติพจน์สำคัญของผมเลยเนี่ยก็คือเรามีไอเดียแล้วเนี่ยเอาไอเดียนั้นไปทำจริงๆให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงๆ

0: ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกโดยการใช้รังสีฆ่าเซลล์มะเร็งได้อย่างตรงจุดซึ่งการนำนิวเคลียร์มาใช้ทางการแพทย์ต่างๆเราเรียกว่าเวชศาสตร์นิวเคลียร์
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นนักวิจัยที่เป็นวิศวกรนิวเคลียร์ส่วนที่2ก็คือเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่เขาทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยตรงเลยสำหรับส่วนแรกก่อนก็คือทำงานเหมือนนักวิจัยทั่วไปนะครับเริ่มจากการหาโจทย์วิจัยก็คือดูส่วนที่มันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องมืออื่นๆที่เป็นเครื่องมือทางนิวเคลียร์อย่างเช่นพวกหัววัดรังสีหรือว่าเครื่องอนุภาคทั้งหลายพอได้ปัญหาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาวางแผนว่าเราควรจะทำการวิจัยหรือว่ารับมือกับมันยังไงบ้างแล้วเราก็ประสานงานกับคนที่ทำงานร่วมกับเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการวิจัยแล้วพอได้ผลการวิจัยแล้วเราก็เอาไปขยายผลต่อหรือไม่ก็เอามาแก้ปัญหาจริงที่เราดูเอาไว้ตั้งแต่ต้นส่วนที่2ก็คือส่วนของที่เขาเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ที่ทำหน้าที่เดินเครื่องเลยพวกนี้ก็มีการวางแผนอีกเช่นกันก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อเพลิงที่เขามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันใช้งานไปได้มากน้อยแค่ไหนจะต้องสลับที่เชื้อเพลิงในแกนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมี1ทีมที่เขาไปออกแบบในเครื่องคอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดูว่าเฮ้ยวางเชื้อเพลิงแบบไหนที่จะใช้งานไปได้นานแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดพอทำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมีทีมที่มาจัดย้ายเชื้อเพลิงจัดย้ายเชื้อเพลิงเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเดินเครื่องการเดินเครื่องเนี่ยสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยอะครับจะไม่ได้เดินเครื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงเหมือนในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่เราจะเดินเฉพาะเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาใช้งานก็จะมีพี่ๆที่เขาเดินเครื่องก็มาเดินเครื่องกันซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็จะใช้ทีมประมาณ3คนนะครับมีหัวหน้า1คนแล้วก็มีอีก2คนช่วยกันดูเพื่อให้เราสามารถเดินเครื่องได้อย่างปลอดภัยเผื่อมีใครคนนึงเกิดเผลอทำอะไรผิดเราจะได้มีคนช่วยกันเตือนนะครับจะได้ไม่กดปุ่มผิดกันขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วมันก็จะมีช่วงที่เราไม่ได้เดินเครื่องช่วงนี้ครับเขาก็จะตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลายหรือว่าเครื่องมือว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับถ้ามีปัญหาก็อาจจะต้องหยุดการเดินเครื่องเพื่อซ่อมแซมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราวางแผนแล้วเราตรวจกันอย่างดีเนี่ยก็จะไม่มีการซ่อมแซมนอกแผน

คุณสมบัติที่ดีสำหรับการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างเฉพาะทางจริงๆในเมืองไทยก็มีให้เรียนไม่ค่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นกลุ่มคนที่จะต้องเริ่มทำงานทุกอย่างสมมติว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยกลุ่มคนไม่กี่คนตรงนี้เนี่ยแหละครับที่จำเป็นจะต้องเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไอเดียการที่จะเป็นนักวิจัยที่ดีจะต้องมีไอเดียสมมติว่าเราเห็นปัญหาใดๆเข้าไปดูแล้วเฮ้ยสมมติว่าเชื้อเพลิงไม่ลงแกนเราต้องเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเชื้อเพลิงมันไม่ได้ลงล็อกพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างสามารถดึงขึ้นออกมาได้หรือเปล่ารังสีที่คนที่ดึงขึ้นมาจะได้รับเนี่ยจะส่งให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าอย่างที่2ต้องมองภาพกว้างด้วยความที่ว่าสาขาวิชานิวเคลียร์เนี่ยครับมันเป็นวิชาเหมือนสหสาขาต้องใช้ความรู้ของหลายๆสาขาร่วมกันนิวเคลียร์เองพื้นฐานของมันเป็นฟิสิกส์แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันมาใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นคุณสมบัติก็คือเราต้องสามารถจัดเอาองค์ความรู้ที่มันมีอยู่หลายๆสาขาและไม่ใช่ของเราเองด้วยนะครับบางทีก็จะต้องเป็นของคนอื่นด้วยนะครับจับเข้ามารวมกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้แก้ปัญหาก็คือคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่ทำงานวิศวกรนิวเคลียร์สำหรับอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับการที่เราจะสามารถประสบความสำเร็จได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีนั่นเป็นอย่างแรกนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสาขาเฉพาะทางแล้วมันก็มีคนที่รู้ในประเทศของเราเนี่ยไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็คือเวลาเราเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วไอเดียเนี่ยจริงๆแล้วมันออกมาค่อนข้างยากอยากให้เราให้ความสำคัญกับทุกไอเดียนะครับบางทีไอเดียที่ออกมาเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้อะมันไม่ใช่แต่ว่าอย่าไปทิ้งมันให้ความสำคัญกับทุกไอเดีย

การใช้เครื่องปฏิกรณ์เองหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือว่าเป็นแนวทางในการวิจัยให้ประเทศอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเราก็ได้ครับสำหรับการทำงานในอาชีพวิศวกรนิวเคลียร์นะครับจริงๆแล้วถามว่าส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็โดยปกติผมก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ค่อยมีงานเสาร์อาทิตย์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ว่ามีวิญญาณนักวิจัยสมมติว่ามีไอเดียอะไรผุดขึ้นตอนวันเสาร์วันอาทิตย์บางทีก็อาจจะมานั่งทำงานนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรต่อการดำเนินชีวิตหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับ

ชื่อนางสาวอรินหานเจริญค่ะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีค่ะเหตุผลที่เลือกวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็สนใจว่าเอ๊ะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างถึงจะได้เทคโนโลยีเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนี้ก็เลยสนใจเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนภาควิชานิวเคลียร์เนี่ยเพราะว่าสนใจดูตามภาพยนตร์หรือว่าตามนิยายเนี่ยเขาจะเห็นว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่อันตรายแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายจริงหรือเปล่าแล้วก็เลยไปศึกษาดูแล้วก็สนุกไปกับมันค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ

0: น่ห์ของภาควิชานี้นะคะคือมันเป็นศาสตร์ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการแก้ปัญหาทางกายภาพไปค่ะเพราะว่านิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็อนุภาคเล็กๆซึ่งเราสามารถใช้เจ้าศาสตร์นี้เนี่ยแก้ปัญหาที่อุปกรณ์บางอย่างทางกายภาพอาจจะทำไม่ได้ค่ะ
1: ชื่อโยยุอาสะเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชานิวเคลียร์และรังสีครับก็ตั้งแต่เข้ามาเรียนภาควิชานี้วิชาที่เน้นก็จะเป็นพวกเรื่องการตรวจวัดรังสีแล้วก็เรื่องของการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ช่วงแรกๆเราก็จะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำศัพท์เฉพาะทางบางคำเนี่ยครับเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในเรื่องของพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะมีการใช้คณิตศาสตร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปทบทวนแล้วก็เอากลับมาใช้ตอนปี1เนี่ยครับเขาจะสอนวิชาพวกพื้นฐานวิศวกรรมแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อะไรพวกนี้ครับก็เราก็จะเรียนแคลคูลัส1แคลคูลัส2ฟิสิกส์1ฟิสิกส์2แล้วก็มีวิชาเคมีมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งมีวิชาดรออิ้งแล้วก็วิชาแมทเทอเรียลซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการไปต่อยอดสำหรับสาขาอื่นๆส่วนสาขาเราเนี่ยที่เป็นวิศวกรรมนิวเคลียร์นะครับเราจะได้ใช้พวกแคลคูลัสแล้วก็ฟิสิกส์เป็นส่วนมากส่วนตอนปี2เราก็จะเรียนวิชาที่เป็นเฉพาะก็จะเป็นพวกวิชาแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกการตรวจวัดรังสีแล้วก็จะมีวิชาที่เรียนรวมกับภาคเครื่องกลซึ่งก็คือวิชาเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็วิชาเอนจิเนียริ่งเมคานิกซึ่ง2วิชานี้ก็ค่อนข้างยากแต่จริงๆมันก็จะใช้พื้นฐานจากตอนปี1ซึ่งน้องๆที่มีความถนัดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนตอนปี1เนี่ยก็จะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้โอเคหน่อย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงแพทย์เพ่งวานิชเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับทางรังสีก็คือนำเอา3ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยมาร่วมกันเพื่อให้นิสิตที่จบไปเนี่ยสามารถทำงานได้ไม่ว่าในเรื่องของไฟฟ้าสามารถที่จะออกแบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถที่จะช่วยดูในเรื่องของการเมนเทนแนนซ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับรังสีได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้รังสีใน

0: ในส่วนของปริญญาตรีเนี่ยข้อกำหนดต่างๆนะครับพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยก็จะเหมือนกับทางด้านวิศวกรรมทั่วไปก็คือจะต้องมีความรู้ทางด้านเลขนะคณิตศาสตร์นะฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะก็จำเป็นเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะไปต่อยอดในสาขาในส่วนใดของนิวเคลียร์นะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนรวมกันกับวิศวกรชนิดอื่นๆนะครับก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะก็จะเป็นพวกวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะเคมีนะครับพื้นฐานทางวิศวกรรมต่างๆที่จำเป็นพอเริ่มปี2เนี่ยก็จะเริ่มเรียนเข้ามาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะก็จะมีทั้งศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเครื่องกลนะครับก็จะเรียนพวกของเหลวของไหลนะครับทางด้านไฟฟ้านะก็จะเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของวงจรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์นะตัวรังสีคืออะไรมันมีปฏิกิริยายังไงบ้างแล้วก็การป้องกันรังสีเราจะทำยังไงปี3ปี4เนี่ยนิสิตก็จะเริ่มที่จะได้ก็จะเจาะลึกในเรื่องของนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนิสิตก็จะได้เลือกที่จะมุ่งเน้นไปทางด้านไหนนะซึ่งทางภาควิชาเนี่ยเราก็จะแบ่ง4กลุ่มใหญ่นะครับก็จะมีกลุ่มในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มในเรื่องของการวัดนะครับกลุ่มในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะครับที่ใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็กลุ่มในเรื่องของวัสดุนะครับซึ่งแต่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันนิสิตสามารถที่จะเลือกที่จะไปมุ่งเน้นในวิชาทางด้านต่างๆได้สำหรับภาควิชาของเราก็จะรับแบ่งการรับออกเป็น3รอบปกติจะมี5รอบแต่ของเราจะรับรอบที่1ก็จะเป็นโควต้าพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ทางด้านคณิตศาสตร์ฮะก็จะเป็นนิสิตที่เรียกว่ามีรางวัลนะติดตัวก็อย่างเช่นพวกโอลิมปิกอันนี้จะรับประมาณ 2-3 คนต่อปีรอบต่อไปที่เราจะรับก็คือนิสิตรับตรงนะเป็นรอบที่3ซึ่งภาควิชาเราก็จะมีรหัสเป็นของตัวเองนะครับก็คือรหัสจอจานรอจุฬา007นะครับอันนี้สำหรับรอบที่3สามารถสมัครมาเข้ามาได้เป็นรับตรงส่วนรอบที่4เนี่ยเราอาจจะเปิดบางปีแต่ในปีปัจจุบันเรายังไม่เปิดรับตรงนี้แต่นิสิตที่เข้ามาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ยังไม่เจาะจงสาขาเนี่ยนะในปี2สามารถที่จะเลือกเข้ามาศึกษาในด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ได้ด้วย
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านวิศวกรนิวเคลียร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
2: ก็สำหรับน้องๆที่สนใจคณะนี้แล้วก็อยากจะเตรียมความพร้อมที่จะเข้าคณะนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นไปที่คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ค่ะส่วนภาษาเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมตัวช่วยให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาค่ะสำหรับเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยให้เรามองซะว่าการสอบเข้าเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งของชีวิตที่เราต้องผ่านก้าวผ่านไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งอื่นที่มันอาจจะยังไม่จำเป็นแล้วก็เก็บไว้ก่อนให้เรามุ่งเป้าไปที่จุดมุ่งหมายของเราที่สำคัญที่สุดค่ะ
3: ก็สุดท้ายก็อยากฝากถึงน้องม.6ว่าการเตรียมตัวสอบเนี่ยเราพยายามทำให้เต็มที่แต่ว่าอย่าไปเครียดมากซึ่งพี่คิดว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วแล้วผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยพี่คิดว่านั่นโอเคที่สุดแล้วสำหรับน้อง
0: อยากจะให้นิสิตเนี่ยนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านวิศวกรรมก่อนแล้วก็มีความสนใจทางด้านนิวเคลียร์และรังสีถ้ามีโอกาสก็อาจจะเข้ามาดูงานที่ภาคเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันเราก็จะมีนิสิตจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายเนี่ยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเปิดในเรื่องของ Open House สามารถเข้ามาดูได้ว่าทางภาควิชาเรามีอะไรบ้างจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับนิสิตที่สนใจก็เตรียมตัวสอบในเรื่องของวิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่าง

ำหรับความภาคภูมิใจของผมนะครับในการเป็นวิศวกรนิวเคลียร์ผมขอแบ่งออกเป็น2 ส่วนแล้วกันนะครับอย่างที่1ก็คือด้วยความที่ว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นศาสตร์วิชาที่ค่อนข้างยากเราได้โอกาสในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความรู้ที่ต้องใช้เวลาในการเรียนเอามามองปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ดูว่าเราสามารถแก้ไขมันยังไงได้บ้างซึ่งคนที่ได้รับโอกาสตรงนี้เนี่ยมีไม่ค่อยมากแต่ว่าเราเป็นคนนึงที่ได้โอกาสตรงนั้นแล้วเราก็สามารถนำมันมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้จริงๆอย่างที่2ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนิวเคลียร์เองมันสามารถช่วยพัฒนาสังคมได้ค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เบื้องหลังนะครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่านิวเคลียร์ที่เราไปร่ำเรียนมาจากต่างประเทศนะครับนิวเคลียร์ที่เรากับวิศวกรที่เขาเดินเครื่องปฏิกรณ์วิจัยร่วมกับพัฒนากันมาเนี่ยมันสามารถใช้ในการแก้ปัญหาของประเทศหรือใช้ในการพัฒนาประเทศของเราได้จริงๆครับ

0: สวัสดีครับผมอาทรงมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับในวันนี้มาพร้อมกับคำถามที่ถามว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ไม่อยากจ่ายเงินสดแม่ค้าควรรับเงินทางไหนดีที่สุดไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวกลางไหนค่าธรรมเนียมนี่มันก็เนาะเราไปกินอาหารที่ไหนแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตเนี่ยแล้วเขาชาร์จเราเพิ่ม 3% นี่เราก็จะรู้สึกว่า มันเอาเปรียบกันหน้าดูเลยนะฮะแต่นี่จากมุมของลูกค้าแต่มุมนี้เป็นมุมของคนที่จะต้องรับเงินนะแล้วก็ต้องจ่ายให้กับธนาคารจ่ายให้กับ เจ้าของช่องทางต่างๆเช่นก็มีธนาคารจะมีบัตรเครดิตเจ้าของบัตรเครดิตนะครับเจ้าของเกตเวย์นะหรือเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆที่เราไปขายของด้วยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้ลูกค้ามันFragmentครับFragmentหมายถึงว่ามันแตกละเอียดเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันกับการจ่ายเงินวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารับอะไรมันอยู่ที่ว่าลูกค้ามีอะไรที่จะจ่ายเรานะครับสรุปง่ายๆคือเราต้องรับหมดครับและอย่าไปมองแค่ค่าธรรมเนียมครับต้องไปมองที่ประสบการณ์ลูกค้าที่เราจะได้มาไปดูว่าลูกค้าใช้อะไรเยอะที่สุดนะในทางกลับกันนะครับเวลาที่เรา provide แบบนี้ไปแล้วเนี่ยสมมติเรามีช่องทางการจ่ายเงิน10ช่องทางเนี่ยโอ้โห10ช่องทางเรามาดูซิลูกค้าเราอ่ะจ่ายอะไรเยอะลูกค้าเราจ่ายอะไรเยอะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเริ่มมองเห็นแล้วครับว่าเวลาที่เราจะขยายธุรกิจเนี่ยเราจะไปคุยกับใครเช่นถ้ามีบัตรเครดิตคนนี้เนี่ยมีบัตรเครดิตยี่ห้อนี้เนี่ยลูกค้าเราจ่ายด้วยบัตรเครดิตยี่ห้อนี้เยอะมากเลยดังนั้นเวลาคุณจะขยายธุรกิจเนี่ยคุณก็ไปคุยกับบัตรเครดิตตรงนี้ครับนะครับไป expand บางอย่างกับเขาได้ไปคุยกับเขาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ทุกคนอ้าแขนให้กับ SME ทุกคนครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญย้ำอีกที มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ลูกค้าคำถามคือวันนี้คุณจะทำยังไงให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะยิ่งนะครับใครที่ขายของออนไลน์เนี่ยการจ่ายเงินเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่จะ drop off เลยนะครับเพราะนั้นถ้ามันไม่ง่ายไม่เยอะไม่เรียบง่ายเพียงพอนะฮะลูกค้าจะตัดสินใจไม่ซื้อแบบเสี้ยววินาทีเลย
1: oh, no.
0: เพราะฉะนั้นเปิดช่องทางเยอะๆครับขอบคุณครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.hk

0: ู้ดเวิร์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วกินกันแบบจุกๆที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยครับพาไปล้วงเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแท้ๆตามแบบฉบับชาวเมืองเก่าพร้อมพาไปรู้จักกับแกงไข่น้ำและต้มยำหยวกกล้วยที่บอกเลยครับว่าสูตรนี้ผมเองก็ไม่เคยกินมาก่อนเลยครับในทุกๆเช้าของชุมชนที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันใส่บาตรที่สะพานบุญวัดตะพังทองกันแบบนี้ครับอิ่มบุญกันแล้วต่อไปก็ได้เวลาอิ่มท้องแล้วล่ะครับวันนี้นะครับผมก็ได้แม่นีไกด์ประจำชุมชนพาผมไปท่องเที่ยวเมืองเก่ากันครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดอะไรครับวันนี
2: ้ตลาดวัดตะพังทอง
1: ทำไมปลาท่องโกที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่ได้เป็นแบบคู่แต่มันเป็นแบบเป็นเกลียว
2: แล้วแ
1: บบ
2: ว่
1: าอ๋อมันเป็นสไตล์ของที่นี่
2: เป็นสไตล์ของที่นี่
1: เอางั้นเอาชาร้อนสักแก้วหนึ่งครับผมแล้วก็กับปลาท่องโกครับผมฮะอ๋อนี่เขาบอกเขาม้วนอย่าง
2: น
1: ี้อยู
2: ่นี่มาดูตัวอย่างทำ
1: น
2: ี่
1: เด็กๆโกเกียวโกเกียว
2: นี่แหละก็เนี่ย
1: โกเกียวไม่มาเป็นคู่เขาหมุนแล้วปกติถ้าเกิดไม่ได้มาถ่ายรายการกับผมแม่ทำอะไรอ่ะ
2: แม่ก็วิ่งรถนั่นไงเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวน่ะ
1: อ๋อแม่
2: ฟ้าน่ะรถตุ๊กๆไฟฟ้าน่ะ
1: อ๋อแม่ขับรถตุ๊กๆเหรออ้าวคุณผู้ชมนี่เราเจอตัวจริงไกด์ตัวจริงเลยขับรถตุ๊กๆพานักท่องเที่ยวเที่ยว
2: ใช
1: ่โอ้โหชั่วโมงนึงก็ดูได้ทั่วนะไปได้หลายที่นะ
2: ทั่วเลยในอุทยาน
1: ยอด
2: ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
1: เข้มข้นหวานมันถึงใจโหเกียวผมชอบกินแบบเนี้ยต้องบอกครับอร่อยมากคุณผู้ชมเพราะว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วทอดใหม่ๆร้อนๆไม่อมน้ำมันหอมๆแบบนี้กินกับชาร้อนตอนเช้าหรือจะเป็นกาแฟโอวัลตินสุดยอดหมดเลยครับผมอันนี้คือขนมวงผมรู้จักครับบางคนเขาจะเรียกมันว่าโดนัทไทยนะครับทำมาจากแป้งข้าวเหนียวถูกไหมครับแม่แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะเคลือบด้วยน้ำตาลอันนี้ทำมาจากอันนี้น้ำตาลของแม่เป็นน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลอ้อยครับอันนี้เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบางสูตรก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวบางสูตรก็จะผสมเนื้อกล้วยก็มีบางสูตรใส่ทุเรียนก็มีปัจจุบันนะอันนี้อร่อยตรงที่มันมีงากับน้ำตาลมันหอมคุณผู้ชมแบบนี้จานละเท่าไหร่ครับ
2: 20บาท
1: จานนี้20บาทใช่ไหมครับแม
2: ่20
1: บาทถูกมากๆครับอันนี้ขนมอะไรครับคล้ายตาคล้ายขนมกล้วย
2: ขนมแตงไทย
1: ขนมแตงไทยเหรอ
2: แตงเราลูกขนาดนี้นะเราก็มาขูดแล้วก็ทำเป็นขนมแตง
1: ขนมแตงไทยขายยังไงครับเขาขายยังไง
2: สามกระทง10บาท
1: โอ้โหงั้นต้องลองชิมนะครับขอจัดสักชุดหนึ่งครับผมเนื้อมันจะคล้ายๆขนมกล้วย
2: ใช่
1: แต่ว่ากลิ่นมันจะหอมแตงไทยแล้วมันก็จะมีเนื้อแตงไทยอยู่ข้างในด้วยแต่มันนุ่มกว่าคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อแตงไทยมันจะไม่เหนียวเหมือนแป้งของเนื้อกล้วยโอ้โหผักพื้นบ้านเยอะจริงแล้วก็ถูกมาก10บาทนี่อันนี้ก็แบบหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ป่าหรือเปล่าครับ
2: นี่
1: หน่อไม้ป่า
2: อย่าง
1: น
2: ี้
1: อย่างนี้ถาดละเท่าไหร่ครับแม
2: ่20บาท
1: ที่แวะนะไม่ใช่อะไรอันนี้อะไรอ่ะแม่
2: อ
1: ัน
2: นี้ไข่เน่า
1: ไม่กินเป็นไหมอ่ะ
2: กินเป็น
1: ผมกินไม่เป็นอ่ะ
2: เป็นกินได้อร่อย
1: โอเคงั้นลองชิมไข่เน่าดีกว่าแ

0: อร่อยอ่ะ
1: 1กระป๋องนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
0: ราคา10บาท
1: รสมันเป็นยังไงอ่ะ
0: ลองดูสิอร่อยเหมือนกันอ่ะชาวบ้านเมืองเก่านี่เขาชอบกิน
1: อร่อยเหมือนกันนี่คือยังไง
0: อร่อยอร่อยดีอร่อยดีอร่อยดี
1: อร่อยเหมือนกันนี่ดูมีพิรุษกินแปลกๆเน
0: า
1: ะ
0: กินแปลก
1: ๆมันเหมือนพุทราที่แบบสุกจนเละแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: แต่มันไม่ได้เหม็นนะ
0: ไม่เหม็นไม่เหม็น
1: ทำไมเขาเรียกไข่เน่ามันก็ไม่ได้เหม็นเน่า
0: เลยชื่อมันมาอย่างนั้นอ่ะชื่อโบราณอ่ะชื่อชาวบ้านเขาเรียกกันแบบนี
1: ้แล้วปกติเขาไปทำอย่างอื่นได้ไหมนอกจากกินสดๆแบบนี
0: ้กินได้อย่างนี้อย่างเดียว
1: โอ้มีข้าวแกงด้วย
0: อันนี้มีแกงทุกอย่างนะอันนี้เป็นลู่นะ
1: ลู่คืออะไรครับแม่
0: ลู่คือเครื่องในอ่ะเครื่องในหมูนะแล้วก็ใช้เลือด
1: มันเหมือนลาบไหมเหมือนลาบไหม
0: เหมือนลาบ
1: แต่มันเป็นแบบสุกใช่ไหมแล้วถ้าแบบดิบเขาเรียกอะไรก็ลู่เหมือนกัน
0: ลู่เหมือนกันเขาเรียก
1: ลู่ดิบอ๋องั้นถ้าสุกต้องลองครับถ้าดิบไม่กล้าครับผมรสมันเป็นยังไงประมาณลาบไหม
0: อร่อยอร่อย
1: แม่อร่อยทุกอย่างเลย
0: อร่อยท
1: ุ
0: กอย่างของเจ้านี่อร่อยทุกอย่าง
1: รสชาติเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือแห้งเพราะมันมีเลือดเหมือนน้ำตกอะเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ว่ามันจะปรุงรสจัดสมุนไพรมีรสเปรี้ยวมีรสอะไรด้วยจะบอกว่ารสมันจะไม่จัดเหมือนลาบแต่ว่าจะได้รสชาติของทั้งเลือดแล้วก็เครื่องในอะชัดเจนแล้วก็มีพวกสมุนไพรมาไว้แก้กลิ่นคาวโอ้มีกายศาสตร์นี่อันเนี้ยกินบ่อยมากน้ำพริก
0: ไม่ใช่อันนี้พุทรากวนพุทรากวนเป็นลูกพุทราลูกขนาดนี้พุทรากวน
1: ผมเคยกินน้ำพริกที่มันเป็นห่อแบบนี้
0: อ
1: ัน
0: นี้พุทรา
1: ตาย
0: แล้วกวน
1: อร่อยเพราะว่ามันมีเนื้อด้วยกัดไปมันจะกรุบกรุบกรุบกรุบหน่อยอันไหนอันนี้คือเมี่ยง
0: นั่นเมี่ยง
1: เป็นเมี่ยงแบบนี้ห่อเท่าไหร่ครับ
0: คนละ10บาท
1: เขาห่อใบตองไว้คุณผู้ชมอันนี้ผมไม่เคยเห็นละอันนี้แปลกอ๋อมีใบเมี่ยงอยู่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็คือผสมไว้หมดแล้ว
0: ใช่อ๋อ
1: เขาทำให้ไว้เป็นคำแล้วคุณผู้ชมใน1คำมันจะมีใบเมี่ยงมีถั่วแล้วก็มีน้ำตาล
0: น้ำตาลมะพร้าว
1: จะบอกว่าเคยกินใบเมี่ยงไปแล้วครั้งนึงเมื่อตอนที่ไปถ่ายป่าเมี่ยงที่ลำปางแต่ว่าไอ้เมี่ยงที่คลุกเคล้าแล้วมีน้ำตาลแบบนี้เป็นครั้งแรกหวานหวานคือถ้าเป็นคนที่ชอบกินแบบพวกน้ำตาลอ้อยเป็นของหวานเล่นๆอ่ะจะชอบเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานต้องกินแบบไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าเครื่องมันอร่อยคุณผู้ชมแล้วใบเมี่ยงที่เนี่ยเขาหมักแบบไม่เละมากไม่ได้ออกรสเปรี้ยวเกินนะครับเป็นแบบใบเมี่ยงหอมๆเฉยๆเวลาเคี้ยวแม่ครับผมว่าคนสุโขทัยนี่กินออกหวานใช่ไหม
0: ออกหวาน
1: อย่างร้านนี้นี่ขายน้ำตาลเลย
0: น้ำตาล
1: สีเทาๆนี่คือน้ำตาลอะไรครับแม่
0: น้ำตาลตะโหนด
1: น้ำตาลที่มาจากต้นตาลแท้ๆเหมือนน้ำตาลสดเลย
0: น่ะน้ำตาลแล้วเขาก็จะมาเคี่ยวเนี่ย
1: อันนี้หายากแล้วมีที่แปลกกว่านั้นอีกคืออันนี้
0: อันนี้น้ำอ้อยเป็นน้ำอ้อยกะทิ
1: เป็นน้ำอ้อยกะทิหมายความว่าในผสมกะทิผสมอะไรไปแล้วแล้วเขาเอาไปทำอะไรครับอันนี
0: ้ก็ไปทำขนมกินอย่างนี้ก็ได้ไปทำขนมก็ได
1: ้อ๋อกินแบบนี้เลยก็ได้
0: ได้
1: เอาครับงั้นลองหน่อยนะครับผม
0: แข็ง
1: กันไม่เข้าอร่อยเหมือนท็อฟฟี่ที่มันห่อกระดาษสีๆอ่ะมันจะหนึบๆคุณผู้ชมแล้วมันหอมงาเหมือนขนมโบราณเลยไหนลองชิมอันนี้บ้างอันนี้คือน้ำตาลตะโหนดจริงๆที่ทำมาจากน้ำตาลสดเลยเหมือนเรากินน้ำอ้อยที่เป็นก้อนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นของตาลไงแต่ความหวานอะไรคล้ายๆกันโอ้โหอันนี้อะไรครับคุณแม
0: ่ก็เก็บว่าวอันนี้นะ
1: กำลังปิ้งร้อนๆเลยอ่ะ
0: ปิ้งแล้วอร่อยเนี่ย
1: ขายเขาขายยังไงครับเนี่ย
0: อันละ10บาท
1: งงคุณสุโขทัยกินหวานขนาดเขาเก็บว่าวยังออกหวานเลยขอบมันจะเกียมๆหนึบๆแล้วตรงกลางอ่ะมันจะกรอบอร่อย
0: แล้วใส่หวานด้วย
1: ใส่หวานนะครับคนสุโขทัยใส่หวานเหรอแม่
0: ใส
1: ่ต่อครับแม่โอ้ที่นี่เรื่องขนมนี่เยอะมากจริงนะที่นี่เยอะอันนี้อะไรครับ
0: เขาเรียกขนมไข่เต๋านะอันนี้เขาเรียกขนมไข่สวรรค์อันนี้ลูกตุย
1: วันนี้ไม่รู้จักเลยหน้าตาเหมือนซาลาเปาทอด
0: ซาลาเปานั่นแหละ
1: แต่เขาเรียกลูกตุยอยากชิมอันนี้ดีกว่าลูกตุยอ่ะผมว่ามันแปลกอ่ะเอาลูกตุยแล้วเอานี้ด้วยดีกว่าอันนี้ไข่เต๋า
0: ไข่เต๋า
1: ไส้เหมือนนี่ลูกชุบถั่วกวน
0: ใช่นั่นแหละ

0: ันนี้ไม่มีไส้นะ
1: ไข่หงเนี่ยมันจะเหมือนไส้ขนมเจียนคือมันจะมีถั่วแล้วมันก็จะมีพวกแบบพริกไทยให้เผ็ดร้อนแต่เนี่ยไข่เต่าเนี่ยเป็นแบบไม่มีไส้อันนี้ไม่ค่อยเคยกินเท่าไหร่อันนี้ทำย่างอันนี้ให้น้ำตาลมันเคลือบสวยๆเนี่ยมันจะเหมือนกับปลาต้องโกกรอบๆแล้วมันเคลือบน้ำตาลนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันนุ่มมันกรอบนอกนุ่มในอันนั้นมันจะกรอบไปหมดเลยโอ้โหอันนี้อะไรครับน่ากินมากเลยแม
0: ่อันนี้กล้วยปิ้งยัดไส้นะเขาเรียกกล้วยปิ้งยัดไส้ใส่มะพร้าวอ
1: ันนี้ก็อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
0: อันนี้ข้าวเหนียวปิ้ง
1: อันนี้ก็คือกล้วยปิ้งแต่ว่ามันมีมะพร้าวอยู่ตรงกลางหรือเอามะพร้าวไปทำอะไรมาก่อนครับ
2: มะพร้าวเอาไปกวนแบบใส่น้ำตาลแล้วก็กวนนานๆแล้วก็มันจะเหนียวค่ะมันจะหวานหอม
1: เหมือนมะพร้าวเหมือนมะพร้าวเชื่อมเนาะ
2: จ้า
1: ตัวกล้วยนี่ก็ไปชุบน้ำมาก่อนไปชุบน้ำปรุงรสใช่ไหม
2: ชุบน้ำมันมาย่างไฟอีก
1: มันถึงอร่อย
2: ค่ะ
1: ไอตัวน้ำที่ชุบกล้วยมีอะไรบ้างครับแม
2: ่น้ำจิ้มก็มีกะทิมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาล
3: เห็นของอร่อยเยอะแยะขนาดนี้น่าเสียดายครับที่ไข่ดาวไม่ได้มาด้วยไม่งั้นคงได้กินจนพุงกางแน่นอนครับของอร่อยประจำจังหวัดสุโขทัยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเพราะร้านที่เรากำลังจะไปต่อเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุโขทัยกันเลยทีเดียวครับ
0: มาสุโขทัยต้องมากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างนั้นมาไม่ถึงสุโขทัย
1: ความอร่อยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยอันดับหนึ่งคือต้มยำต้องเป็นมะนาวแท้ถั่วลิสงต้องคั่วใหม่ๆโอ้หวานนำเปรี้ยวตามกลมกล่อมด้วยน้ำซุปเครื่องแน่นๆไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวหมูสับถั่วลิสงพริกป่นผักชีฝรั่งซอยครบถ้วนอร่อยครับ
3: คุณผู้ชมแปลกใจกันไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆอย่างก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทำไมถึงมีหมูแดงซึ่งเป็นอาหารจีนผสมอยู่ด้วยแม่นีเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนะครับมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางมาที่สุโขทัยแล้วได้นำหมูแดงมาเผยแพร่ทำให้ชาวสุโขทัยติดใจในรสชาติและความเข้มข้นของหมูแดงจึงนำมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยให้เราได้กินกันจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับ
1: รู้สึกผิดอ่ะแม่ไม่กินด้วยกันเหรอ
0: กินไปซิเดี๋ยวแม่กินทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยว
1: กินด้วยกันไหม
0: ไม่ละอ่ะเดี๋ยว
1: ไม่จะได้หารเท่าไงโอ้โหอร่อยขนาดนี้คุณแม่แค่ชิมอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปดูวิธีทำเดี๋ยวไปบุกในครัวกันเลยครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับผมเวลาเรามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเราไม่ต้องสั่งว่าต้มยำใช่ไหมเพราะว่าเขาปรุงอยู่แล้วก็คือสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเส้นอะไรได้เลย
0: ได้เลย
1: งั้นเอาเส้นเล็กน้ำไม่ใส่น้ำ
0: เติมยุ้ย
1: แม่เอาใหม่มงเอาใหม่งั้นแม่เอานี้ดีกว่า
0: เส้นเล็กแห้งสุโขท
1: ั
0: ย
1: เส้นเล็กแห้งสุโขทัยแต่ใส่น้ำด้วย
0: มันไม่เหมือนกันนะคือแห้งก็คือแห้งอะค่ะ
1: เอานะเอาเส้นเล็กนะผมล้อเล่นด้วยอันดับแรกเอาเส้นลงไปลวกใส่ผักลงไปผักก็มีถั่วฝักยาวทำไมก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยต้องเป็นถั่วฝักยาวอะแม
0: ่ก็สูตรดั้งเดิมไงฮะสูตรโบราณไงฮะ
1: ครับแล้วก็ไม่ใส่ถั่วงอกเลยเหรอ
0: แล้วแต
1: ่
0: ฮะ
1: อ๋อแล้วแต่คน
0: ส่วนมากจะเป็นถั่วฝักยาว
1: ถั่วฝักยาวอย่างเดียวโอเคปรุงรสด้วยน้ำมะนาวต่อไปเป็น
0: กัดสับค่ะ
1: ผักกัดสับตั้งฉ่ายเหรอ
0: ไม่ใช่ค่ะหัวใจโป้ค่ะเค็ม
1: หัวใจโป้เค็ม
0: แล้วเราก็เอามาล้างคั้น 3-4 น้ำมันถึงจะหายเค็ม
1: อ๋อเหมือนที่ใช้โป้ผัดไข่อันนั้นน่ะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ปรุงรสสดๆด้วยน้ำตาลมะพร้าวถั่วลิสงคั่วใหม่ๆพริกป่นผักชีฝรั่งซอยแล้วก็หมูสับนั่นคือเครื่องแล้วก็หมูแดงหนังหมูนี่เราเอาไปทำอะไรมาครับ
0: อ๋อเอาไปต้มค่ะต้มใส
1: ่น้ำหมูแดง
0: น้ำหมูแดงค่ะ
1: อ๋อใส่ในน้ำหมูแดงก็เหมือนหมูแดงเลยมันก็จะมีรสชาติด้วยแล้วก็สีสวยด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปเสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณแท้ๆครับผมคุณผู้ชมวันนี้เห็นวัตถุดิบที่น่าสนใจมากมายแล้วก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาในหัวนะครับอยากจะลองทำอาหารโดยที่ใช้ไอเดียจากก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจากผมจะเอาของที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยมารวมกันให้เกิดเป็นอาหารจานใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขอวัตถุดิบคุณแม่ไปใช้กันดีกว่าครับผมวันนี
3: ้ก่อนที่เราจะไปทำอาหารกันเดี๋ยวแม่นีจะพาไปขับรถชมบรรยากาศของเมืองเก่ากันก่อนครับ
1: คุณแม่ครับปกติถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ต้องมานั่งรถไฟฟ้าแบบนี้ชม
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่ในอุทยานอะไรครับแม
0: ่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอันนี้เราก็จะมาไหว้พ่อขุนรามนะคะ

0: สมัย700ปีนี่นะครับมาถึงก็จะมากราบไหว้ท่
1: านอายุ700ปีแล้วครับ
0: 700ปีค่ะ700ปีแล้ว
1: ซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคู่บ้านคู่เมืองของสุโขทัยเลย
0: ใช่ใช
1: ่อันนี้แค่จุดแรกก็ยังสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันแม่นั่งไหมเดี๋ยวผมขับให้
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ขับเอง
1: แม่ไม่ไว้ใจผมเหรอ
0: ไม
1: ่ยกล้อเดี๋ยวยกล้ออันนี้คือวัดมหาธาตุอันนี้ก็คือวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริงๆ
0: สมัยสุโขทัยเวลาเขามีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเขาก็จะมีแสงสีเสียงในวัดนี้เลย
1: ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้ก็บอกว่างานลอยกระทงสุโขทัยนี่ขึ้นชื่อ
0: ใช
1: ่โอ้สวยมาก
2: แม่นีบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแต่ไม่มีการบันทึกชื่อเอาไว้ครับ
1: คุณแม่ครับที่คุณแม่พาผมมาดูตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยคืออะไรครับผม
0: เจดีย์ดอกบัวตูม
1: อ๋อเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสาเป็นโบสถ์ของสมัยก่อนนะคะตอนเย็นเขาจะมาถ่ายรูปอะไรพระอาทิตย์ตกดินกันก็เพราะตรงนี้แหละ
1: ตรงนี้เลยตรงนี้คือไฮไลท์ถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาที่วัดมหาธาตุต้องแวะมาถ่ายตรงน
0: ี้เลย
1: โอเคโอเคมาสักการะกันอีกแล้วต้องบอกว่าที่นี่นี่สายบุญนี่ห้ามพลาดเลยนะแม่นะใครชอบธรรมะธรรมโมต้องมาอันนี้โอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมมาเมื่อกี้ต้องบอกว่าพระองค์ใหญ่เมื่อกี้เป็นแบบพญาใช่ไหมครับผมถ้าดูดีๆนะคุณผู้ชมอันนี้คุณแม่บอกว่าอันนี้เป็นแบบสุโขทัยแท้ๆเลย
0: สุโขทัย
1: จุดเด่นของพระสมัยสุโขทัยคือ
0: ก็หน้าอิ่มอ้วนแล้วก็หน้ายิ้ม
1: โอ้แบบใบหน้าใช่ใช่จริงคุณผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าพระพุทธรูปแบบดูมีความสุขแสดงว่าคนสุโขทัยเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุข
0: มีความสุข
1: มาเที่ยวที่นี่มีแต
0: ่ความสุข
1: โอ้โหสุดยอดเลยขายของเก่งด้วยแม
2: ่ของโบราณประจำเมืองสุโขทัยยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารโบราณจากแม่ครัวฝีมือเด็ดของจังหวัดสุโขทัยกันจะเป็นอาหารแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: จ้า
1: แม่สำเริงหรือเปล่าครับผม
3: จ้าแม่สำเริง
1: โอ้โหเมื่อกี้แม่นีเขาบอกว่าถ้าอยากกินอาหารพื้นบ้านอร่อยๆให้มาหาแม่
3: จ้า
1: เดี๋ยวแม่จะพาไปนั่งกินที่พื้นบ้านเลย
3: จ้า
1: เอาจ้าอีก โอ้โหแม่ครับกำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: ทำน้ำพริก
1: จะทำอะไรให้ชิมครับ
3: แกงไข่น้ำ
1: ผมรู้จักแถวอีสานเรียกไข่ผํามันเป็นสาหร่ายชนิดนึงเวลากินไปแล้วมันจะเหมือนไข่ปลาก
3: ุ๊บ
1: ๆๆแต่ทีนี้ในเครื่องแกงมีอะไรบ้างครับผมมาไม่ทันแม่ตําไปครึ่งทางแล้วมีอะไรบ้างครับ
3: ตะไคร้หอมแดง
1: หอมแดง
3: เทียมแล้วก็กระชาย
1: แล้วก็พริ
3: ก
1: หัวกะทิลงไปไม่ต้องเยอะเอามาผัดพริกแกงก่อน
3: จ
1: ้าพอกะทิเริ่มแตกมันนิดๆใส่พริกแกงลงไปครับก็ค่อยๆดอกกะทิลงไปทีละน้อยไข่ผําที่ได้มาแม่ต้องเอาไปลวกหรือไปทำอะไรมาก่อนไหมครับ
3: ไม่ทำอ่ะ
1: ก็นี่คือสดๆซื้อมาจากตลาดก็แบบนี้เลยเติมน้ำมะขามเปียกลงไปให้รสชาติเปรี้ยวนะครับผมคือมันต้องผัดให้เครื่องมันเข้าไปในไข่น้ำก่อนอ๋อแล้วก็เติมกะทิลงไปนะครับใส่ปลาย่างแม่แล้วน้ำปลาเล็กน้อยเพราะว่าตัวปลาย่างก็มีความเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีขอชิมเลยนะครับแม่คุณผู้ชมนึกรสชาติไม่ออกมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงบอกไม่ถูกข้าวสวยร้อนๆนะแม่คุณผู้ชมกลิ่นมันจะคล้ายกับขนมจีนน้ำยาเพราะมันมีกระชายกับกะทิแล้วก็มีปลาย่างแต่ความพิเศษของมันนะครับคือตัวไข่ผําอ่ะกินแล้วมันจะมันๆกรุบๆอร่อยมากเลยครับแล้วก็รสชาติของแกงนี้นะครับจะออกเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็เค็มตามไม่หวานครับต้องบอกว่ากินกับข้าวอร่อยจริงๆผมว่ากินกับพวกผักสดเคียงนี้ก็อร่อยนะแม่
3: จ
1: ้ะออกเผ็ดนิดๆกำลังดีอยากให้มาลองกันนะครับกับแกงไข่น้ำในแบบฉบับชาวสุโขทัยครับต่อกันอีกจานเลยครับผมอันนี้แม่จะทำอะไรให้ชิมครับ
3: ก็จะต้มยำหยวก
1: มีกะทิด้วยเหรอต้มยำอุ้ยต้มยำไม่มีกะทิเงียบต่อ มีก็มีไม่เถียงก็ได
3: ้ขา
1: ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงก็เหมือนเครื่องต้มยำทั่วไปนั่นแหละ แต่ว่าใส่ลงไปในน้ำซุปหยวกกล้วยอันนี้ก็คือข้างในของต้นกล้วยที่เราเลือกเฉพาะอ่อนๆมาไอ้กระดูก

0: หมูนี่แม่ต้มใส่อะไรบ้างครับในน้ำซุปอ่ะ
1: มีเกลือนิด
0: เดี๋ยวผมจะฝึกภาษาสุโขทัยกับแม่สำเริงหน่อยคำอะไรที่ไม่เหมือนภาคกลางบ้างแม
1: ่กระเสือเสือเนี่ยเราเรียกเสือ
0: เสืออะไรนะ
1: เสือปูนั่งนี่แหละ
0: เสือมันหมายถึงสัตว์สิ
1: ไม่ใช่นี่เสือที่ปูนั่ง
0: อ๋อถ้าเกิดคนสุโขทัยเรียกเสือปูนั่งว่าเสือออกเสียงว่าเสืออ่ะแล้วถ้าเป็นสัตว์สีขาที่เป็นเสือออกเสียงไง
1: ก็เสือไปไกลไหนก็เสือ
0: แล้วถ้าเป็นเสือ
1: เสือเนี่ย
0: ถ้าเป็นเสือปูนั่ง
1: เนี่ยก็ไปเอาเสือปูนั่งมา
0: ออกเสียงเหมือนกันเลย
1: คล้ายๆกัน
0: แต่ก็ใส่มะขามเปียกลงไปนิดนึงเอาเน้นหัวลงไปกะทิยังนึกภาพไม่ออกครับมีกระดูกหมูกับกะทิมันต้องเหมือนต้มข่าสิถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: นั่นแหละแต่เขาจะเรียกต้มยำหยุด
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้ประเภทนี้เรียกกันมั้ง
0: เหมือนเสือกับเสือใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ไม่รู้เขาทำไมเขาเรียกงั้น
1: ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกกันมั้ง
0: จากนั้นก็ใส่พริกทอดปรุงรสด้วยน้ำปลาและตามด้วยผักชีฝรั่งซอยครับสุดยอดครับผมขอชิมเลยได้ไหมครับคุณแม่
1: ได
0: ้โอเคว้าโหอร่อยคือกะทินี่มันแบบมันข้นๆเลยนะไม่ใช่กะทิแบบจางๆนะคุณผู้ชมอร่อยแต่ต้องกินหยกกล้วยนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: อืมโหหยกกล้วยอย่างเด็ดคุณผู้ชมมันรสชาติเหมือนต้มยำมันเปรี้ยวแต่มันมีความมันจากกะทิแต่ที่อร่อยคือหยกกล้วยมันจะดูดน้ำต้มยำเข้าไปอร่อยมากๆเลยแม่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่สำเริงมากสำหรับสูตรอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าเป็น2จานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ได้กินแล้วประทับใจแบบสุดๆเลยครับขอบคุณครับคุณแม่ก่อนจากกันผมยังไม่เคลียร์เรื่องนี้เอาเสือมาหน่อยทีมงานมาเอาภาษาสุโขทัยเรียกว่าอะไรนี
1: ้เสืออ
0: ันนี้อันนี
1: ้เสืออ
0: ันนี
1: ้เสือ
0: ทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้มันต้องเป็นเสือแล้วอันนี้มันต้องเป็นเสือไม่ใช่หรอ
1: ก็ภาษาพ่อขุนนะ
0: ตอนนี้ก็ถึงตาผมบ้างแล้วล่ะครับอาหารที่เราจะทำกันในวันนี้ผมบอกเลยครับว่าจะสามารถดึงเอกลักษณ์ของความเป็นสุโขทัยออกมาได้อย่างเต็มที่แน่นอนจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับมาจังหวัดสุโขทัยแน่นอนว่าอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแต่มีอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับอันนี้นะครับชาวสุโขทัยเรียกว่าข้าวแคบครับคุณผู้ชมทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะครับแล้วก็มีการปรุงรสนะครับหลังจากนั้นเอาไปตากแห้งเขามักจะทำเอามาห่อเป็นเครื่องต่างๆแล้วก็รับประทานซึ่งวันนี้ผมเลยตั้งใจจะคิดอาหารจานใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าใช้วัตถุดิบแล้วให้เห็นความเป็นสุโขทัยแบบแท้ๆนั่นคือโลสุโขทัยครับผมโดยที่ผมจะเอาตัวแป้งข้าวแคบนี่แหละครับมาโลด้วยไส้นั้นคือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกผมเตรียมถั่วฝักยาวก่อนนะครับผมจะหั่นแบบก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะครับคือหั่นแฉลบยิ่งเฉียงๆมากๆยิ่งดีนะครับนอกจากมันจะดูชิ้นใหญ่แล้วเวลารับประทานมันก็จะบางนะครับทำให้เรากินได้ง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็นำถั่วฝักยาวที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วไปลวกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวหมูแดงนะครับโดยที่ผมจะหั่นหมูแดงให้เป็นเส้นนะครับหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะครับมันจะได้ไม่แข็งเอาข้าวแคบนะครับจุ่มน้ำนิดเดียวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของข้าวแคบในจริงแล้วมันคือเวลากินแล้วมันจะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่ใช่นิ่มและขาดไปเลยนะครับผมก็จะเอาถั่วฝักยาววางลงไปนะครับแล้วก็หมูแดงครับหลังจากนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือหนังหมูนะครับถ้าคุณผู้ชมทำเองนะครับก็แค่เอาหนังหมูไปลวกเฉยๆก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่น้ำหมูแดงให้เป็นสีนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมอันนี้ผมก็จะเติมความหอมด้วยกระเทียมเจียวเข้าไปที่ไส้ข้างในสักหน่อยโรยผักชีฝรั่งที่ซอยลงไปแล้วลงไปพอม้วนเสร็จแล้วนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำแล้วจัดลงจานนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมาเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มสักนิดนึงนะครับซึ่งน้ำจิ้มนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมก็ได้ไอเดียมาจากรสชาติต้มยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำตาลมะพร้าวประมาณ1ก้อนแบบนี้เลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นเคล็ดลับความอร่อยนะครับคือใช้น้ำซุปนะครับเป็นน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใส่ลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะจากนั้นเดี๋ยวเคี่ยวให้ได้ที่ครับหลังจากที่น้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับก็ปิดไฟครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับให้เหมือนกับน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวเลยครับมีความหวานนำนะครับเปรี้ยวตามแล้วเค็มน้อยสุดครับคุณผู้ชม แต่งหน้าเพิ่มอีกนิดนึงให้น่ารับประทานมากขึ้นนะครับ

0: ด้วยถั่วลิสงป่นคั่วใหม่ๆครับและก็โรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งซอยครับแม่ดีครับเดี๋ยวลองชิมฝีมือผมดูจานนี้พอจะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวให้เป็นจุดเด่นของสุโขทัยได้ไหมครับเชิญเลยครับผมเป็นไงแม
1: ่อร่อย
0: แปลกใหม่ดีไหม
1: ใหม่ดี
0: แม่คิดแล้วแม่พอจะเดาออกไหมว่ามันเหมือนกับอาหารอะไรของสุโขทัยเครื่องข้างในมันคืออะไรแม่ว่า
1: เครื่องในก็คือถั่วใช่ไหมหมูมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยว
0: ที่มีเส้นที่มีเส้นแล้วเราซดน้ำที่เราไปกินมาแล้วที่ร้าน
1: ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
0: ต้องบอกว่ารสชาตินะครับมันก็จะเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าเครื่องข้างในมันก็คือเครื่องของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยถูกไหมครับแม
1: ่
0: ตัวน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนน้ำยำของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็คือเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยที่ต่างไปคือเปลี่ยนจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมาเป็นข้าวแคบที่ห่อเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายๆกับพวกโลหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนพวกสลัดโลนะครับที่มีความหนึบๆที่แป้งหน่อยแต่ว่ามันได้รสชาติแบบความเป็นสุโขทัยแท้ๆเลยครับบอกเลยครับว่าจานนี้นะครับสามารถเอาไปปรับปรุงต่อยอดนะครับด้วยไอเดียคุณผู้ชมอาจจะสร้างเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละชุมชนได้ลองเอาไอเดียลองเอาวิธีคิดลองเอาแรงบันดาลใจไปใช้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแค่ดูเราแล้วรู้สึกว่าคุณเกิดไอเดียแล้วอยากลุกขึ้นมาทำอาหารนั่นถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม่นีมากนะครับที่พาผมเที่ยวสุโขทัยแบบเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นสถานที่สวยๆอาหารอร่อยอร่อยตลาดที่เต็มไปด้วยของมากมายและเรื่องราววันนี้บอกเลยว่าผมคุ้มจริงๆครับแม่นีขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แม่และเทปนี้จะเอาอะไรไปฝากลูกสาวดีอ่ะแม่เนี่ยผมไม่ได้มีอะไรฝากลูกสาวเลยแม
1: ่เอาการท่องเที่ยวของสุโขทัยก็แล้วกันไปเน
0: า
1: ะ
0: แม่ลูกสาวผมเป็นหมาแม่วันนี้ผมขอลาไปด้วยภาพน่ารักน่ารักของตัวแสบทั้งสองคนเลยนะครับ
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาได้คลี่คลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะงั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมหรือจะลง

รู้หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ1กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิส

จระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬาทุกคนผ่านน้ำตาเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้

0: ับ
1: อ้าวสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
0: เอาจริงๆผมอยากเล่นมานานมากอันนี
1: ้เอาล่ะครับ
0: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious เลย
1: คร
0: ับผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร
1: ่จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป
0: .6 ตั้งแต่ป .6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวมันต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิคอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
0: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
0: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
0: ้แล้วจริงวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยไปเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบนึง
1: เป็นเบสิกแล้วกันครับ
0: ต้องยืนแยกขาด้วย
1: มีการแยกขาให้เกิดบาลานซ
0: ์โอเค
1: ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
1: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วเบรกเป็น 3-3 ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
0: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
1: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะมันวนลูปเป็นวงกลม
0: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
1: ท่า333นี่เลยครับ333
0: 333
1: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาเงี้ยครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ1 2 3จะมา1 3 2อย่างงี้ก็ไม่ได
0: ้
1: มันจะผิดกติกาเราต้องทําตามซีเควนซ์มัน
0: คร
1: ับ แล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ1 2 3ในรูปแบบนี้ลองมั้ยครับ
0: ลองเลยครับ
1: ลองเลยครับ
0: ได้ครับ
1: ถนัดมือไหนครับ
0: ถนัดมือนี้มือขวา
1: ถนัดมือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
0: ถูกป่ะ
1: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล่า
0: ไม่คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
0: อ๋อ
1: สไลด์
0: เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็ว
1: หรือว่า
0: ถ้ามันชินกับมัสโซ
1: ่
0: เมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
1: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่มั้ยครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทําต่างๆเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่มั้ยแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเหลือตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
0: ม
1: มันจะเป็น3 6 3อย่างงี
0: ้
1: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
0: เหมือนเดิม
1: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ําสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
0: คร
1: ับ แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกองสามมันก็เรียกว่า363
0: เราลองดูไม่ต้องจับเวลาหนึ่ง

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกล่องแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนองเนี้ยล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูฟท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็กเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็นวีคว่ำใช่ไหมครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบไปเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบหนึ่งคว่ำใบหนึ่งหงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3 3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโคใช
0: ่ใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็จะสมมุติว่าเราทําหล่นอ่ะครับ
0: ถ้าทําหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทําหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: แล้วปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไรอ่ะ
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มๆมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชัฟโฟเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี่แหละในการปล่อยระบาดมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย
0: ได้แล้วครับเมื่อกี้
1: อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับperfect ครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างนี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดียวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้

0: เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ333
1: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
0: โอเคครับ
1: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
0: ได้ครับการเล่นแตก333นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ1 2
1: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
0: โอเคเอาใหม่ไหม
1: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
0: โอเคครับ
1: หกวิ
0: 6.889ถือว่ายังไม่ผ่าน
1: ยังไม่ผ่าน
0: ครับก็ไม่น่า
1: เหลือแค่หนึ่งวิ
0: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าต้องยังไงนะขอลองอีกทีด้วย
1: เป็นยังหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่าย
0: ๆโอเค
1: ใช่ครับ
0: แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
1: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือว่าประสบความสำเร็จ
0: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จุด 340ครับ
1: ประมาณนี้ครับสำหรับท่า333
0: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
1: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2 เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขา
0: ไปได้ครับ
1: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
0: 363ได้ครับ
1: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันใส่นะ
0: ครบโล
1: ครบโล
0: ยากซะด้วย

0: ีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: ต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได้
2: เดี๋ยวตอนเก็บอ่ะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอ่ะพี่จะชอบจับดําเหมือนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นหล่นยากขึ้น
3: โอเคครับ
2: ครับลองดูนะ
0: ทำเบอร์บางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: แต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.276 โอ้โหต่อไปเราเป็นแบบไซโค
0: ใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: เหมือนมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า3 6 3อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก3 6 3นะครับแล้วก็เราจะมูฟขึ้นไปเป็น6 6ก็คือทำ3 6 3อันนี้คือพี่อาจจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวาครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น6 6จากนั้นก็เก็บ6 6อ่ะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวา

0: มือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น363เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจําไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างเริ่มตั้งแต
0: ่เริ่มสับ363ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น
0: 6ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว
1: ้แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปึ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2ครั้งแล้วก็มาสไลด์เป็นวีคว่ำเหมือนเดิมวีคว่ำมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี้
0: ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับแล้วก็ใช้มือซ้ายรวบอีกทีใช่พลิกแบบนี้ขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบครับตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนพลิกข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นมาจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์กล่องนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี
1: ้ครับโหเหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ในฐานะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร
0: ่ประมาณ17 18วีก็ถือว่ารู้เลย
1: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
0: ใช่
1: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง

0: จากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้เลย
0: ตอนซ้อมไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 6วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้แล้วมันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซเคิล
0: แบบไซเคิล

0: มีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูไหม
1: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซโคเนี่ยแหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
0: คือใช้ได้แค่คนละมือ
1: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
0: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี้ย
1: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได
0: ้
1: มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
0: ขอแบบดูได้ไหมครับแบบ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนก็จะรู้สึกว่าเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทําให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างครับผม
1: ถือว่าประสบความสําเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่าเนี้ยจริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการ
0: ฝึกความเข้าใจ
1: ทําความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีนึงก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนแตกอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการชาเลนจ์เล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งกับรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟเงี้ยครับ
4: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้มันเหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่มั้ยครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆก็เร็วได้มากแล้วนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ย
0: โอกาสครับ
5: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเนี่ยเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราเล่นเร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโฟกัสที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
0: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมแบบ
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้อีกทีมมีช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเงี้ย
0: เปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีในการพลาดหรือการถ้าใครแบบสติหลุด
1: จริงๆเห็นอย่างงี้ก็คือทุกคนผ่านน้ําตาเหมือนกันเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทําไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแตทคนนึงก็จะ
4: แบ
1: บ emotion ใช
0: ่ก่อนที่ภาพยนตร์ Fast and Furious จะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
1: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีเค้ายังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นเป็น New Stacker ครับ Gold Rate ของมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สําหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทําให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยมันทําให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแตทไปใน
0: ทุก
1: ที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์แล้วมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

0: การใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
1: เราคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได
0: ้ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแต็กขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแต็กด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได้
1: สมมุติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแต็กมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้เราเรียนชื่อตัวเองไปตลอดได
0: ้ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตนะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุใน4เกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได
1: ้เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนเลยครับเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ไปได้ไกลซึ่งจริงๆวันนี้ผมโดนตกนะ
0: โดนตกเลย
1: ถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนี่แหละวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับขอบคุณมาก
2: คร
0: ับ
1: คร
2: ับ
1: วันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เอนจอยกีฬาสแต็กนะครับผม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า All Cloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็ว

0: ภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ครับ
1: ทำใบไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านโรงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะ
1: นี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับ

0: ชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือทียิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
1: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงมั้ยคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: หวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในแล้วนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มาก

นี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไป

0: ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมืองค
0: ่
1: ะ
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ดเลย
1: โอ้ยเดือดสุด
2: ๆโอ้หอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
3: ค่ะ
2: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย
3: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
2: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
3: ชิมดูค่ะ
2: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
3: ะ
2: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: อร่อยมากส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: จะทำเป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ที่เขาทําให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทําแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทํามาให้หยกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
0: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บ
1: ไม่เยอะค่ะไม่เยอะนะใส
0: ่อันนี้เนี่ยด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อๆแม่ๆที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: วันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วย

0: เดี๋ยวกินไอ้นี่ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีกต้อง
1: ชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: กินฉันหรอกรอดไว้เจอจำบ้านเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี

จังหวัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ยำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่ข้าวยำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่และกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นกะตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่ล่ะค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
2: ถ้าเป็นในต่างถิ่นข้าวยำปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถ พกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้าวยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้าวยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน

0: วัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ยทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่น
1: ะ
0: ฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงเดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนิดนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: ใช่ใช
0: ่คร
2: ับ ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
2: ครับลายเสือใช่อย่างนั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
2: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: นะครับ
0: สุดยอดเลยจะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เลยเรียง
0: คุณผู้ชมเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย คือเนี้ยเป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: ครับก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปี
0: อือ
2: แล้วก็มาผ่า
0: อือ
2: ผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
0: ๋อ
2: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นมันทําไม้ฟูใช่ม
2: ั้ย
0: นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันจะเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบลออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80เราคงที
1: ่ก
0: ็
1: เริ่มแล้ว
0: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยเอาปุ๊บ
1: เปลี่ยนเลยแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5วัน
2: 4-5 วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเรียนเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ๆอบกันไม่ได้อบกัน
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้อ่ะเชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้ม
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรนะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได้
1: ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ป๊อปทนเสียงหน่อย
1: โอ้ย
0: เฮ้ยอ๋อมีอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
1: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกับท็อปมาถึงก็สับฝัง

0: มย่อมาจาก
1: ดอนมูลค่ะ
0: ใช่ใช่อันเรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มีอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเรา
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: แล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
3: ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมาเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับพ่ออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้า
0: ครับ
3: แต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุยก
0: ัน
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนนี้มาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพอต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บอย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เรามาเรื่อยเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่80ถึง 100% เลย
0: แบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ย

0: การอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
2: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนทีนี้เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคือตัวเก่าที่อยู่
2: ตรงน
1: ู้
2: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
2: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: ตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้วฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
2: ฮะคงที่แล้วก็จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมนะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
2: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าแล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
2: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: ไว้อีก2วันก็มาปรับ
1: ก็เป็น60
2: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได
0: ้ไม่ได้ไม่ได้คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
2: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเนาะ
0: ใช่ใช่ตกใจ
2: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้เจ้ย
1: ไม่ได้
0: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวไปทางไหน
2: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
1: ขอบค
0: ุ
1: ณมากนะคะ
0: ปุ๊บนี่รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
0: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
3: แย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
0: อันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
3: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
0: ครับผม
3: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
3: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแย่ง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
3: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กินเป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
3: เนื้อกลาง
0: มันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
3: ๆ
0: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
3: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่นะบิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะ
3: ค
0: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแย่งต่างๆ
1: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
1: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
0: วาด
1: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
3: วาดลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
0: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะถ้าลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
3: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ย
3: ค
0: ่อยเอามา
1: ตัดมาแต่ง
0: เจียน
3: ใช่
0: ไหมฮะต่อไปเจียนให้มัน
1: เรียกต่อไป
3: ให้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
3: มัน
1: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันดูมีความหยาบ
0: คราฟอ่ะ
1: ม
0: ันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
1: ้ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: ตัวนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
3: ้
0: ครับผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
3: ค่ะปลวกเนี่ยคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบ อินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร์ซึ่ง

0: ความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
0: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
2: ค่ะ
0: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
1: ขาว
0: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
2: งี้ต่อให้เป็นไม้สักเขากินพวกกระพี
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ5-10ปีแต่ถ้าเป็น20-30ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่อย่างที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
0: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
0: ่
2: ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
1: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี
1: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้ง2สเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทราดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
1: แล้ว
3: ก็เด็กๆกันเหรอตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทําไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ําเข้า
1: เนี่ย
3: ก็จะ
1: ลอยน้ําเลย
3: ลอยน้ําใช่
1: นี่
4: เราสามารถไปหมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้อมรินทร์ทีวี
6: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้ว ็สามารถ

อัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในจูราสสิกพาร์คนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับเต๋าและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมครับและนี่เลยครับผมแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับผมไปเที่ยวชุมชนที่ผมภูมิใจนำเสนอมากครับเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในบ้านเกิดผมครับนั่นก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

0: 51 52 53 54 654ครับผมครบแล้วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดภูสิงห์แล้วนะครับและวันนี้ผมนัดกับพี่คนหนึ่งไว้นะครับเขาจะพาผมนำเที่ยวที่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปเจอพี่เขาเลยครับพี่ชมพู่สวัสดีครับ
1: สบายดีค่ะน้องเต๋า
0: โอ้สบายดีป่ะครับ
1: ดีใจหลายพ่อน้องเต๋าดีใจหลาย
0: ดีใจมากผมก็ดีใจได้กลับบ้านเกิดสักทีนะครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเขาภูสิงห์แล้วค่ะสถานที่สำคัญศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เรา
0: ผมต้องไปเจอบุคคลสำคัญด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัวเฮ้าครับ
1: ไป
0: รถคร
1: ับ
0: ไป
1: นมัสการค่ะ
2: พระอาจารย์
0: ครับผมพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ครับเต๋าอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์นี้ครับว่ามีเรื่องราวเป็นยังไงครับ
2: ฮะพระพรหมวิปโลนะฮะก็คือเป็นพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดกาฬสินธุ
0: ์ครับ
2: เป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะที่ใหญ่องค์หนึ่งนะครับในระดับประเทศนะขนาดหน้าตัก10เมตร50เซนติเมตรนะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่17เมตร80เซนติเมตรนะครับโดยรวมการสร้างองค์พระพรหมวิปโลหรือว่าชาวที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงปู่พระพรหมเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและหลังจากนั้นนะฮะหลวงพ่อพระครูสิริพัฒนนิเทศท่านก็ได้มีดำริในการก่อสร้างบันไดสวรรค์จำนวน654ขั้นเพื่อที่จะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาในปีพุทธชยันตีและก็รวมถึงความสะดวกในการที่จะให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยเดินทางขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมากราบนมัสการพระพรหมวิปโล
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับ
1: ขอบกราบขอบพระคุณค่ะ
2: เจริญพร

0: หลังจากที่ได้มาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แล้วผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่สวยงามของทั้งธรรมชาติวิวทิวเขาของจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์พระพรหมภูมิปาโลทำให้ผมอยากจะใช้เวลาบนนี้นานๆเลยครับแต่ทริปนี้ของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรายังมีต่อไปของเรารออยู่ครับ
1: น้องเต๋ามาถึงแล้วค่ะวัดสักวันภูพุ่มข้าวนะคะเชิญค่ะด้านในเลยค่ะ
2: ครับนี่ไงวิหารหลวงพ่อบันดาลฤทธิผล
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ชาวบ้านทำไมถึงเรียกว่าบันดาลครับ
1: เพราะบันดาลเป็นการเพี้ยนเสียงบันดาลก็กลายเป็นบ้านดาล
2: บ้านดาลเนี่ยเป็นบ้านดาล
1: เป็นหลวงพ่อบ้านดาล
2: โอ้นี่ต้องขออะไรฮะขออะไรก็ได้เลย
1: ขออะไรค่ะน้อง

0: ที่พี่บอกกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรก
1: นี่กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกที่เจอที่นี่
0: ที่หลวงปู่นิมิตเห็นแล้วก็ขุดเจอ
1: แล้วพบเยอะไหมครับ
0: พบเยอะมากค่ะ
1: เยอะมากนะ
0: เยอะมากแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปที่หลุมขุดค้นพี่จะเป็นครอบครัวเลยนะคะที่ตรงนั้นมาถึงแล้วค่ะ
1: ครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
0: ค่ะเชิญค่ะน้องตาม

0: ที่ชมพู่ครับผมจำได้ว่าจุดใกล้ๆแห่งนี้เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สิรินธรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเป็นสวนเชื่อมโยงกัน
0: เดี๋ยวเราไปที่นู่นกันเลยไหมครับ
1: ไปเลยค
0: ่
1: ะ
0: ไปครับนี่เราถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านสุพลครับ
2: สวัสดีน้องเต๋าสวัสดีคุณชมพู่นะครับ
0: ครับผมคือพี่ชมพู่นี่พาท่านผู้ว่ามาแนะนำให้ผมเลยเหรอครับก็จะพาเที่ยวอย่างนี้เหรอ
3: ให้เกียรติ
0: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างมากครับ
3: พาท
2: ั
3: วร์ค่ะ
2: นี่วันนี้นะเดี๋ยวจะได้เล่าให้น้องเต๋าเนี่ยทราบถึงประวัติความเป็นมา
0: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวไปเล่าข้างในไหมฮะตอนนี้แดดร้อนแล้ว
2: เดี๋ยวเราเชิญข้างใน
4: ผมสงสัยครับว่าทำไมจากหลุมขุดเนี่ยถึงกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อันใหญ่อย่างนี้ได้ครับ
2: ตรงนี้เขาเรียกว่าภูคุ้มข้าว
4: ครับผม
2: ภูคุ้มข้าวเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเรียกว่าวัดสักวันหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงปู่หาท่านได้พบซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ต่อมาเมื่อปี2538เนี่ยกรมสมเด็จพระเทพท่านทรงเสด็จมาเพื่อที่จะมาสำรวจซากไดโนเสาร์เนี่ยซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะมีอยู่จำนวน 7-800 ชิ้นด้วยกันจึงเป็นที่มาของการตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็เมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2549กรมสมเด็จพระเทพท่านได้ทรงพระราชทานชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธรนะซึ่งรวบรวมเรื่องราวของไดโนเสาร์ในพื้นถิ่นตรงนี้ไว้อย่างสมบูรณ์แบบเลย
5: พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เปิดให้ประชาชนหรือนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกดึกดำบรรพ์บรรพชีวินวิทยาธรณีวิทยาโดยมีการจัดแสดงกระดูกหรือหุ่นจำลองของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ไว้จำนวนมากโดยแบ่งออกไปตามแต่ละยุคสมัยของโลกดึกดำบรรพ์

ลังจากชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้าน Good Day Riverside ผมพลาดไม่ได้เลยกับอาหารสดๆจากริมเขื่อนลำปาวแบบนี้ครับและเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ครับมีกุ้งแม่น้ำปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมต้มยำปลาคังร้านนี้บอกเลยว่าไม่แวะมาถือว่าพลาดมากแซ่บทุกอย่างเลยครับ

0: ครับ
1: ตอนนี้เรานั่งอยู่บนรถรางนำเที่ยวหรือรถไดโนพาล้อ
0: ไดโนพาล้อนี่จะพาผมไปล้อที่ไหนครับ
1: ก็จะล้อเข้าสู่ถนนไดโนโรด
0: ไอ้ยะโอ้ยข้างหน้ามีงานอะไรด้วยครับวันนี
1: ้อ๋อวันนี้เป็นวันที่จัดโชว์ต้อนรับปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
0: ว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะได้เจอท่านปลัดด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทักทายท่านปลัดกันดีกว่าครับผม
1: มาถึงแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเลย

0: ่อนอื่นคงต้องขอแสดงความยินดีกับชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน10ชุมชนต้นแบบก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอเป็นกำลังใจพร้อมค่ะที่จะสนับสนุนการดำเนินงานขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีครั้งนึงค่ะ
1: ประหลัดครับกับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวผมไม่ขอรบกวนเวลาแล้วสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันครับ
2: หลังจากเยี่ยมชมไดโนโรสและแวะทักทายท่านปลัดแล้วพี่ชมพู่บอกผมว่ามีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพลาดไม่ได้นั่นก็คือวัดพุทธนิมิตภูข้าวซึ่งวิธีการไปก็ง่ายมากครับเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยเพียงกดไปที่แผนที่วัดก็จะนำเราไปสู่เส้นทางที่จะไปวัดครับวัดพุทธนิมิตนะครับเป็นวัดที่มีอุโบสถที่สวยงามมีการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมมีโบสถ์ที่ทำมาจากไม้ใต้น้ำจากเขื่อนเก็บน้ำลำปาวที่นำมาแกะสลักได้อย่างสวยงามไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปสี่อิริยาบถที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาถูกแกะสลักอย่างสวยงามต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าผมรู้สึกประทับใจที่นี่มากครับและนี่ครับพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายของวัดพุทธนิมิตภูข้าวสันนิษฐานกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระมหาโมกขณเถระเจ้าพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งในช่วงประเพณีสงกรานต์ชาวบ้านก็จะเดินทางมาส่งน้ำกันอย่างล้นหลามเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
3: วิหารสังขานิมิตภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากมีพระเครื่องนับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามและเป็นอะไรที่แปลกตาสำหรับนักเดินทางแบบผมมากๆซึ่งเราไม่มีทางจะหาภาพแบบนี้ได้จากที่อื่นเลยนะครับ
4: ครับนมัสการหลวงตานะครับผมมีคำถามครับหลวงตาอยากจะทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและหลวงตาสร้างวัดนี้ขึ้นมายังไงครับ
5: ที่นี่ความลำบากมันสอนเราเพราะว่าเราไปบิณฑบาต
4: ครับ
5: ข้าวตกบาตร3ก้อนน้ำญาติโยมก็ต้องหาบมาส่ง
4: ก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี
5: 30
4: ตอนเริ่มเนี่ยมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นไหมครับพระอาจารย
5: ์เพราะที่นี่มันเป็นวัดร้างแต่ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าเฮียน
4: โอ้
5: เฮียนก็แปลว่าผีดุ
4: โอ
5: ้สมัยก่อนนี้แถบนี้บ่าย4โมงนี่ไม่มีใครมาวัดนี
4: ้แล้วดวงตาไม่กลัวหรอครับ
5: เป็นพระอิสระมาแล้วไม่กลัวอะไร
4: แล้วเราเคยเจอไหม
5: ปกติ
4: โอ้ยจริงเหรอ
5: เรื่องอย่างนี้ปกติ
4: แล้วปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ไหม
5: มีไม่เป็นไหนก็อยู่ด้วยกัน
4: แล้วครับอยู่ด้วยกันเขาผีดุไหมฮะ
5: เทวดา
4: อ๋อ
5: ที่เขาเป็นเทวดาเขาไม่ใช่ผี
4: เอาสรุปเขาเป็นเทวดา
5: เทวดา
4: อ๋อแต่คนมองว่าเป็นผี
5: ถูกคนทำไม่ดีเขาก็เลยเล่นงานเอา
4: แต่ถ้าคนทำดี
5: โอ้ก็นี่ที่เธอเห็น
4: โอ้เจริญเลย
5: นี่ไงที่เธอเห็นทั้งหมดเนี่ยเทวดาเขาช่วยอาตมา

เย็นแบบนี้นะครับจุดที่สวยที่สุดที่จะเห็นแสงสุดท้ายของวันในชุมชนบ้านโนนบุรีแห่งนี้คือที่นี่เลยครับผมสะพานเทพสุดาเหมาะกับการปั่นจักรยานชมวิวแม่น้ำรับลมเย็นๆพร้อมทั้งชมภาพดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าไปเป็นภาพที่สวยงามและมีเสน่ห์มาก

0: หลังจากปั่นจักรยานจนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วท้องผมก็เริ่มส่งสัญญาณบอกว่าถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับรออะไรกันอีกล่ะครับไปกันเลย
1: โอ้โหนี่มีมื้อเย็นด้วยนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: อ๋อวันนี้มีปลาแรงสำหรับน้องเต๋านะคะก็คือมีแกงหน่อไม้ค่ะลูก
1: ครับผม
2: มีทอดปลาส้ม
1: วู
2: ้ค่ะแล้วก็มีลาบปลามีห่อหมกปลาค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมีข้าวเหนียวห่อนะคะ
1: คุณแม่แนะนำมาว่ามีโชว์ด้วยใช่ไหมครับ
2: มีค่ะลูกมีการแสดงของก้า
1: คุณแล้วโอ้ยผมอยากเบิ่งแล้วครับผม
2: เอาเลยลูกเอาเลยเอาเลย
1: เอาเลยไหมครับ
2: ค่ะเอาเลย
1: เอาเริ่มด้วยเลย
3: คนนี้ลำลูกอะไรกายเขาเรียงหอกินรูปรอเดินก็สะบัดไหลลำลำลูกกันไปเอ้าลำลำลูกไป

นี้นะครับผมอยู่ที่โฮมสเตย์หอมทรายอ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปพักก่อนเพราะเมื่อกี้ปั่นจักรยานมาปวดขามากๆเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดกับคนสำคัญนะครับผมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายกู๊ดไนท์ครับก็บอกว่ากู๊ดไนท์ไง

0: ้อมแล้วครับผม
1: ไปเลย
0: ปลายๆวันนี้เรานัดท่านนายกนะฮะเดี๋ยวจะไปอาหารปลาที่กระชังปลากันนะครับตามมาเลยครับไป
2: อันนี้เราจะไปที่ไหนครับนายก
3: ไปที่แพเลี้ยงปลาในกระชังเป็นปลานิลฮะชาวบ้านที่นี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังกันค่อนข้างที่จะเยอะ
2: ครับ
3: ถือว่าเป็นอาชีพแล้วก็รายได้ของชุมชนเขื่อนลำปาว
2: อ๋อดีเลย

วันนี้เต๋าและแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอส่งคุณผู้ชมกลับบ้านด้วยภาพแห่งความประทับใจจากบ้านนนทบุรีอำเภอสาสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยที่จะนำทุกคนเนี่ยไปยวนวิถีอันมีเสน่ห์ทั่วไทยกันนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอลาคุณผู้ชมนะครับผมเจอกันใหม่ที่ชุมชนหน้าจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไก่กอและอาหารประจำถิ่นของปัตตานีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติที่กลมกล่อมหวานแตะลิ้นหอมเครื่องแกงรับประทานได้ทุกวัยและกรรมวิธีการปรุงที่ถ่ายทอดการทำจากรุ่นสู่รุ่นสามารถหาซื้อได้ตามชุมชนและตามเทศกาลงานสำคัญต่างๆในจังหวัดกอและมาจากภาษามาลายูถิ่นแปลว่ากลิ้งหรือพลิกไปพลิกมาไก่กอและจึงหมายถึงไก่ที่ชุบแกงหรือคลุกเคล้าเครื่องแกงแล้วนำไปปิ้งพลิกไปพลิกมาบนเตาถ่านเป็นชื่อที่บ่งบอกกรรมวิธีการปรุงที่มีลักษณะเฉพาะและจดจำชื่อเรียกได้ง่ายสิ่งสำคัญที่ทำให้ไก่กอและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นคือน้ำแกงหรือน้ำราดที่เป็นสูตรดั้งเดิมใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดส่วนประกอบสำคัญคือน้ำกะทิและเครื่องแกงที่มีพริกแห้งหอมแดงขิงกระเทียมกะปิมะขามเปียกเกลือมาปั่นรวมกันจากนั้นนำมาเคี่ยวรวมกับน้ำกะทิใช้เวลาเคี่ยวประมาณ2ชั่วโมงคนทำจะต้องคนน้ำราดอย่างต่อเนื่องชิมรสชาติที่กลมกล่อมหวานติดลิ้นเคี่ยวจนเหนียวเมื่อนำไปราดไก่ขณะย่างจะทำให้ไก่มีความมันวาวน่ารับประทานนิยมรับประทานพร้อมข้าวเหนียวหรือหมี่ผัด
1: เริ่มตั้งแต่ใส่กะทิก่อนนี่กะทิ5โลนี่หัวกะทินี่กะทิ5โลใส่พร้อมกันเลยแล้วก็ใส่พริกถ้ากะทิ5โลพริก2โลบิสมิลลาห์พวกเครื่องแกงมาบดละเอียดเลยมีครบทุกอย่างในส่วนนี้ก็เทไปเลยแต่ก็คนเลยไฟต้องแรงหน่อยลูกไฟเบาไม่ได้นี่ต้องไฟน้ำตาลโลหนึ่งจบแค่นี้เองนาน2ชั่วโมงถ้ากระทะใหญ่อะถ้าเวลานิดเดียวนี่ชั่วโมงเดียวพริกนั้นจะมีเกลือในตัวแล้วไงต้องชิมก่อนถึงจะได้ใส่เกลือก็หวานปัตตานีของบ้านนาเราของบ้านเรานี่เกลือหวานแค่นี้ส่วนผสมแล้วก็ค้นไปค้นมาเป็นชั่วโมงหนึ่งพอสมควรได้ค้นไปค้นมาได้สุกพอดีเลยเสน่ห์ของมันแบบถ้าเวลากินซื้อเช้ากินเย็นนี่ไม่เสียกินเล่นก็ได้เด็กกินได้ยอมไม่เผ็ดวัยกลางคนวัยครอบครัววัยทำงานถ้าเด็กเกินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีคนแล้วก็มีข้าราชการมีคนกรุงเทพแขกมาเลยแขกอะไรมีทุกคนเลยที่ขายดีที่สุดก็น่องกับหนังไก่มีปลาทูกอและแล้วก็มีหอยแครงกอและบางทีก็มีคนมาฝากทำปลาจะรำเม็ดปลาอะไรทุกอย่างมาทำได้แต่ว่าส่วนที่มาทำของที่บ้านนี่ไก่พันไก่เนื้อแล้วก็ปลาทูหอยกอและ3อย่างว่าเมนูว่าจะเพิ่มใหม่ว่าจะ

0: เป็นมึกก่อนแล้ว
1: ส่วนวิธีการย่างไก่นำไก่ที่หนีบกับไม้ไผ่มัดด้วยใบตองไปต้มจนนิ่มจากนั้นจึงนำมาย่างจนไก่สุกแล้วนำไก่มาจุ่มหรือราดน้ำแกงให้ทั่วเนื้อไก่นำไปย่างบนไฟอ่อนๆพลิกไปพลิกมาเพื่อให้เนื้อสัมผัสนุ่มเข้าถึงเนื้อในกลิ่นหอมจากเครื่องแกง
0: เนี่ยจุดที่เลือกไก่กอและเนี่ยรากไก่อย่างนี้แหละเรียกว่าไก่กอและแล้วก็มาตั้งไฟก็เรียกว่าพอพลิกไปพลิกมาอย่างนี้เรียกว่ากอและกอและภาษาอินโดภาษาถิ่นเราพอภาษาไทยก็เรียกว่าพลิกไปพลิกมานี่แหละกอและไก่กอและ
1: แม้ไก่กอและจะเป็นอาหารที่รับประทานได้ทุกเวลาและเข้ากับทุกเพศทุกวัยแต่ในปัจจุบันนี้ยังหาคนรุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการได้ไม่มากนัก
2: ประเด็นสำคัญเลยอยากให้มีการถ่ายทอดสืบทอดให้คนรุ่นใหม่นี่นะคะได้รับการถ่ายทอดสืบทอดจากครูภูมิปัญญาซึ่งตรงนี้ในกระบวนการถ่ายทอดตรงนี้อยากให้เยาวชนเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของไก่กอและซึ่งก่อนที่จะไปสู่การตระหนักอยากจะให้เยาวชนเนี่ยเกิดความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีเห็นถึงความสำคัญของไก่กอและมีความภาคภูมิใจแล้วมันถึงจะไปเกิดการตระหนักมีส่วนร่วมในการช่วยกันห่วงแหนอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปในสังคมอย่าลืมว่าเยาวชนเป็นเจนใหม่ที่เป็นความหวังของสังคมที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ไก่กอและให้คงอยู่ต่อไปหรืออาจจะนำไก่กอและนี่ไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดให้มันมีมูลค่ามีคุณค่าด้านจิตใจเพิ่มขึ้นนะคะคิดว่าชุมชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเชื่อมร้อยให้ภูมิปัญญาไก่กอและคงอยู่ต่อไปเอาง่ายๆไก่กอและมันจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเชื่อมโยงกับประเพณีเชื่อมโยงกับอาหารที่เขารับประทานกันในชีวิตประจำวันหากคนในชุมชนยังบริโภคไก่กอและเป็นอาหารมื้อประจำวันนะคะไก่กอและก็จะไม่เกิดการสูญหายหรือคนในชุมชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันโปรโมทได้ซื้อไก่กอและไปเป็นของฝากให้กับคนต่างถิ่นหรือเยาวชนในชุมชนเนี่ยถ่ายคลิปอะไรอัปโหลดในของดีในชุมชนตนเองนะคะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดการรับรู้อัตลักษณ์ของตนเองว่าตัวเองเนี่ยในชุมชนของตนเองเนี่ยมีข้อดีมีสิ่งที่ดีๆอะไรบ้างนะคะที่จะใส่ทอดสู่สังคม
1: นายอารันสุขลิ้มนักพัฒนาชุมชนชำนาญการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองปัตตานีกล่าวว่าในทุกปีจะมีการจัดงานมหกรรมไก่กอและซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนรู้จักอาหารชนิดนี้มากขึ้น
3: ทุกส่วนจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมมหกรรมไก่กอและอันนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไก่กอและก็จะอยู่กับคู่กับมโหรสพจริงๆอยู่กับคู่กับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันนะครับให้เห็นว่าอันนี้มีการร้อยเรียงเรื่องของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างการขับเคลื่อนทางการจัดการรายได้นะครับเรื่องของการยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่เทศบาลเราพยายามจะทำแล้วก็เชื่อมโยงให้เป็นส่วนหนึ่งร้อยเรียงกันเพื่อจะให้เศรษฐกิจของชุมชนเนี่ยได้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ที่เราช่วยดูแลอยู่นะครับ
1: ไก่กอและจึงถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของปัตตานีเป็นสูตรอาหารแท้ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมายาวนานกว่า100ปีและได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่ใครมาเยือนปัตตานีต้องได้ลองลิ้มชิมรสสักครั้ง

0: สวัสดีครับขณะนี้ผมและพี่มหาอยู่กันที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารซึ่งในวัดเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยมสมัยรัชกาลที่3ผสมผสานศิลปกรรมแบบจีนสิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตที่ชาวจีนนิยมเรียกว่าซัมโปกงรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารหลวงเพื่อให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนที่เข้ามาค้าขายแบบเดียวกับสมัยอยุธยาที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ริมฝั่งน้ำณวัดพนัญเชิง
1: สำหรับพระอุโบสถมีขนาดเล็กกว่าพระวิหารสร้างโดยเจ้าพญานิกรบดินทร์มหินทรมหากัลยาณมิตรน้อมเกล้าถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่3นอกจากนั้นยังมีหอระฆังสำหรับไว้ระฆังยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางเข้าวัดมีเจดีย์หินทำมาจากเมืองจีนเรียกว่าถะเป็นศิลปะจีนที่งดงามมาก
2: โอ้โหดูอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: นี่ไงลายเนี่ย
2: อ๋อเสี่ยวกัง
3: ใช่
2: แม่เห็นลายไทยเนี่ยผสมผสานกับลายจีนอย่างนี้นึกถึงอะไรอย่างรู้ไหม
3: อะไรอ่ะ
2: หัวสิงโตไงเล่า
3: อ๋อ
2: เคยเห็นสมัยเด็กๆเขาเอามาเชิดตามสันจ้องสันเจ้า
3: เ
2: ป
3: ็
2: นสิริมงคล
0: อยู่แค่ตรงวัดกัลยาณเนี่ยเดี๋ยว
2: แหล่งที่เขาทำอยู่ตรงนี้เหรอ
0: ทำอยู
2: ่โอ้ยตายไม่รู้เลยเนี่ยเคยเห็นแต่สมัยเด็ก
0: ๆเออเดี๋ยว
2: พาไปดูหน่อยได้ไหม
0: อยู่ตรงเนี้ยแหละเด็ด
2: ตรงนี้นะ
0: เนี่ย
2: เดี๋ยวทางนี้หรือทางโน้น
0: เนี่ยแหละแถวๆเนี้ยเดี๋ยววนดูก่อน
2: รู้จริงไหมเนี่ย
0: รู้จริงจริง
2: ไป
0: นี่ไงอยากจะดูช่างทำหัวสิงโตใช่ไหมนี่พามาเจอตัวจริงเลยชายาณแรมกัลยาสวัสดีครับผม
2: เอาจริงเลย
0: อยากรู้อะไรถามนะเลย
2: อยากรู
1: ้ครับ
2: ประวัติความเป็นมาของการเชิดสิงโตฮะ
1: ครับ
2: มีมาตั้งแต่สมัยไหน
4: เชิดสิงโตอ่ะมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร
2: ์ครับ
4: นะครับโดยชาวจีน4คนเข้ามาในประเทศไทย
2: ครับ
4: มาเล่นเขาเรียกโลโก้หรือโลโก้หรือว่ากายกรรมจีนก็วันนั้นเป็นวันดีของประเทศไทยก็คือวันเฉลิมฉลองวันเกิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของพระเจ้าตากไม่ทราบได
2: ้
4: ก็เลย4คนนี้เป็นกายกรรมจีนก็อีกคนหนึ่งก็มีทางพลังภายใน
2: อ
4: ีกคนหนึ่งมีเกี่ยวกับเรื่องมายากลอีกคนมีเรื่องตัวเบาก็เลยอีกคนหนึ่งขาดแต่อีก3คนก็เลยออกว่าคิดว่าทำสัตว์ที่มันเป็นสิริมงคลหรือว่าสัตว์ที่ในตำนานก็คือสร้างหัวสิงโตขึ้นมา
2: ตั้งกันนั้นเลย
4: ครับตั้งกันนั้นมาสิงโตประเทศไทยก็คือกลายพันธุ์มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
2: ้
0: และที่สืบทอดมาจนทุกวันนี้ในอยู่ในย่านวัดกัลยาณนี่คือมีที่มาที่ไปยังไงครับ
4: ที่มาที่ไปก็คือมันเป็นรุ่นสู่รุ่นคือเสี้ยมสอนอ่ะใครเห็นใครก็อยากเล่นเพราะว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกและอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่อยู่ในประเทศไทย
0: สมัยก่อนตรงนี้มีหลายคณะไหมครับหรือว่า
4: ตรงนี้มี3คณะ
0: อ๋อ3คณะ
4: แต่จริงๆอ่ะจริงๆมีมากกว่าแต่ที่โดดเด่นและคงทนและอยู่นานก็คือ3คณะ
0: แล้วจนทุกวันนี้เหลืออยู่กี่คณะ
4: ยังมีอยู่ครับ
0: แล้วสืบทอดมาจนปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับ
4: โอ้โหถ้านับเป็น100นะนับมันเป็น100นะ
2: เป็น100ปี
4: เป็น100ครับเพราะตัวกับผมนี่ก็60กว่าแล้ว
2: กี่รุ่นกี่รุ่น
4: มันก็โอ้โหหลาย10รุ่นนะแล้วแต่
2: เป็น10รุ่น
0: แล้วที่ณปัจจุบันตรงนี้ที่วัดกัลยาตรงนี้เนี่ยมีคนที่ยังทำอยู่เยอะไหมครับ
4: มีฮะก็มีพวกน้องๆทำหัวสิงโตกระดาษทำหัวสิงโตไม้ไผ
2: ่
4: ก็มีทำที่ทำออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทำการแสดงเองเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิงโตสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่ลายไฟแต่สิงโตสมัยนี้เขาจะเอาเจ้าเอาเทพเอาอะไรใส่เข้าไปด้วย
2: อะไรที่เป็นมงคล
4: ครับเขาก็จะเรียกหัวสิงโตหัวนั้นว่าหัวสิงโตจักรพรรดิจักรพรรดิก็คือรวมเทพรวมเจ้าร
2: วมสิริรวมเทพรวมเซียนทั้งหลาย
4: ครับอยู่ในนั้นคือพูดง่ายๆว่าตุ๊ดจีนปีนึงอ่ะอย่างคุณพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็อยากจะได้หัวสิงโตแบบนี้แต่มันแพงมากหัวหนึ่งอ่ะ 20,000 บาทแต่เด็กเล่นไม่ถึงอาทิตย์ก็พังก็เลยเอามีคนคิดค้นก็นำหัวปูนมาหล่อทำสิงโตกระดาษ
0: อ๋ออย่างนี้ถ้าลองอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับวิธีการทำหัวสิงโต
4: วิธีการทำอ่ะแรกเริ่มเดิมทีก็จะยากนิดนึงเกี่ยวกับการปั้นปูน
0: ปั้นปูนเป็นหุ่นก่อน
4: ครับเป็นหุ่นแล้วก็ครั้งแรกก็คือจะนำน้ำเนี่ยมาชโลมที่ปูนแล้วก็นำกระดาษเปล่าเนี่ยมาปิดให้ทั่วเสร็จพอมาถึงชั้นที่2ก็คือจะลงแป้งลงแป้งที่กระดาษที่ปะแล้วก็คือเอากระดาษ
2: ปะ
4: ตัวนี้ปะลงไปทีหนึ่ง มันก็จะเป็นชั้นที่2
3: กระดาษนี่เป็นกระดาษอะไรก็ได้
4: กระดาษอะไรก็ได้ที่ว่า
3: หนังสือพิมพ์เก่าอะไรได้หมด
4: ได้หมดหนังสือพิมพ์กระดาษปูนแต่เป็นกระดาษปูนส่วนมากที่จะนิยมใช
0: ้ถุงปูนใช่
4: ไหมครับ
3: มันเหนียวกว่าใช่ไหม
4: เหนียวกว่าด้วยและหาง่ายด้วยนะครับก็จะมาปาดสัก 3-4 ชั้นแล้วก็นำมีดมากรีดกรีดข้างหลังแล้วก็แบะออก
3: ผ่าเอา
4: ครับแล้วก็นำมาเย็บรอยเย็บรอยก็โดยการปะเชื่อม
0: ปิดไม่ให้เห็นรอยที่เย็บ
4: ใช่ครับ
3: ถ้าหัวที่เชิดจริงคือต้องขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่สาร
4: ครับ
3: เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหัวใหญ่เวลาวิธีการทำ
4: ครับ
3: ต่างจากหัวเล็กยังไง
4: หัวใหญ่แตกต่างจากหัวเล็กยังไงขั้นแรกก็คือต้องขึ้นขอบนิดนึงขอบก็คือที่เห็นมี
3: ตรงคอไหมเน
4: ี่
3: ย
4: ไหวถักเนี่ยเขาเรียกขอบ
3: ต้อง
4: ตอนนี้ความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางจะกี่นิ้ว45นิ้ว35นิ้วหรือ20นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บถึงจะมาขึ้นโครงค่อมขั้นต่อไปก็คือเป็นการติดกระดาษติดกระดาษชั้นแรกก็จะอาจจะยาวสัก2นิ้วถึง

0: 3นิ้วคือปะเป็นพื้น
1: แผ่นใหญ่อย่างเงี้ยปะ
0: ไม่ได้
1: เพราะ
0: มันจะทำให้ย่นจะทำให้ย่น
1: ทีละนิดทีละนิด
0: ครับจะต้องใช้พูดง่ายว่าต้องใจเย็นมากครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะมาลงสีลงอะไรก็มีการฉีดน้ำนิดหนึ่ง
1: เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อให้มันตึงเหมือนว่าวอ่ะเหมือนว่าวนะเวลาเราจะเล่นพ่นแล้วก็ไปตากให้มันลมให้มันตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเวลาการวาดลงวาดลายมันจะได้สวยมันจะได้พลิ้ว
1: พอทาสีเสร็จเรียบร้อย
0: ครับทาสีเสร็จลงลายเสร็จก็มันอยู่ที่คนจะเล่นสไตล์ไหนอีกเหมือนกัน
1: การเขียนลาย
0: ถ้าเขียนลายก็มันอยู่ที่จินตนาการของช่าง อยู่ที่จินตนาการของคนทำหรืออยู่ที่จินตนาการของผู้วาดจ้าง
1: เขียนลายลวดลายอะไรเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปผมเห็นนะตา
0: ขอตาเนี่ย
1: ตาใช้วัสดุอะไร
0: ตาเนี่ยสมัยก่อนในอดีตจริงๆเขาจะใช้ดินปั้น
1: ปั้นแล้วแปะกระดาษ
0: เป็นแบบ
1: แปะกระดาษ
0: แล้วก็แปะกระดาษ
1: แล้ว
0: ถ
1: ึ
0: งจะมาถึงจะมาแกะออกแกะออกแล้วก็จะมาแต่สมัยนี้เขาง่ายเขาไปร้านกึ่งบอกเอาเท่านี้เป็นทรงนี้ทรงนี้ช่างมันเห็นมันก็ฟูฟูฟู
1: ผมเคยเห็นพี่ตามแดงๆด้วย
0: ตาแดงๆเนี่ย
1: เขา
0: ใส่หลอดไฟเข้าไป
1: เอาหลอดไฟใส
0: ่หลอดไฟก็คือมันเป็นวิวัฒนาการอีกขั้นหนึ่งของการแสดงแต่จริงๆสมัยก่อนน่ะเขามีตาไฟจริงแต่ไม่มีสีแดงจะเป็นสีไฟเหลืองๆไฟดับไฟฉายบ้านเราเห็นไหมไฟฉายบ้านนอกแดงๆก็คือใช้ไฟฉายเลย
1: ดวงเล็กๆ
0: ครับเอา
1: เขี้
0: ยวเขี้ยวอ่ะฝังกับไฟแล้วก็ติดกาวไว้แล้วก็ต่อสายเข้าไปข้างในแน่นๆอย่าให้หล่นก็แค่นั้น
1: เห็นมีต้องมีติดขนเขินอะไรด้วย
0: ขนติดขนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าดั้งเดิมจริงๆอ่ะเขาจะใช้ขนกระต่าย
1: ขนกระต่าย
0: กระต่ายจริง
2: ๆตามหน้าตามคิ้วอะไร
0: ครับนั่นแหละจะใช้ขนกระต่าย
1: ผุดชุดนิ้วอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช้ชุดนิ้วแบบนั้นอ่ะจะใช้ขนกระต่าย
2: แล้วถ้าไอ้เคลายาวๆครับ
0: เคลาเนี่ยส่วนมากสมัยก่อนเขาจะใช้หนวดม้าหางม้า
1: หางม้าม
0: าทำเป็นหนวดแต่สมัยนี้มันไม่มีละเนี่ยอย่างนี้ยังเป็นเอ็นนะนี่ไม่ใช่หางนะ
1: เนี่ยนะ
0: นี่เป็นเอ็น
2: เหมือนวิกผมใช่ไหม
0: ครับสิงโตสมัยนี้จึงไม่มีสิงโตที่เท่ามีแต่สิงโตหนุ่มอย่างเดียว
2: อ๋อเพราะมันยังไม่ยาวเป็นแก
0: มันจะขนตาจะไม่ยาว
1: ขนสั้น
2: ผมเห็นเนี่ยมีแบบกระพริบตาได้ด้วยเนี่ยม
0: ัน
2: ดั้งเดิมเป็น
0: เหมือนเดิม
2: แบบนี้
0: เป็นแบบนี้แต่ระหว่างสิงโตไทยกับสิงโตนอกไม่เหมือนกันสิงโตนอกเนี่ยเขาจะโยงหูตามาอยู่ที่มือข้างเดียวครับแต่สิงโตไทยอ่ะด้วยความถนัดก็คือจะเป็นเชือกโยงมาเหมือนกันหูตาแต่ว่าใช้มือตรงกลางเหมือนใช้เป็นเชือกห้อยแล้วก็ใช้ดึง
2: อันนี้ก็แล้วแต่ช่างฝ
0: ี
2: มือแต่ละคน
0: แต่คนไทยถนัดแบบนี้มากกว่
1: า
0: แต่เมืองนอกเขาถนัดแบบนี
1: ้ถนัดกรรม
0: ครับครับผม
1: โอ้โหวันนี้ดับ
0: ครับ
1: ได้ความรู้เต็มเปี่ยมเลย
0: ครับผม
1: เรื่องสิงโตแหมอยากรู้มานาน
3: ขอบ
1: แม่
3: ขอบคุณ
1: คุณสแตมเหมือนกันอุตส่าห์พามาจนถึงที่นี่นะ
3: โอ้กว่าจะมาเจอผมวนรอบโบสถ์ไป3รอบ
1: ใช่จะถามอยู่ว่าวนทำไม
3: เพราะเขาอยู่ข้างนอกแหมต้องขอบคุณนาแรมกัลยานะครับ
1: หรือ
3: นัทธวัชชัย
0: แสงอุเสน
3: ครับผมขอบพระคุณมากครับ

แปลงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้

็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสะตวงสะตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสละสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสะตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคาะ
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญอ่ะทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั้นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของซึ่งในช่วงของยี่เปงเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เปงในส่วนของสเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าลูกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบท

0: บาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
1: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
2: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทางเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คือลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
1: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หนูเห็นหมูป่า
1: ไหน
0: บัวยักษ
1: ์หนูบัว
0: ย
1: ัก
0: ษ์บัวยักษ
2: ์สวัสดีครับ
0: หนูน้องคนดีนะคะ
2: หมออ้อยนะครับ
0: และนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดนะคะและก็อาจจะแนะนำเรื่องบางเรื่องที่ยากๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะเรามีคุณหมออ้อยแล้วค่ะคุณหมออ้อยจะคอยอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆค่ะ
1: แล้วรู้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องมีเราเพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak
0: วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะและสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่ที่หนูตื่นเต้นมากที่สุดค่ะแล้วก็รอนี้มานานมากหมออ้อย
1: ตื่นเต้นแน่นอนครับน้องคนดี
0: ใช่เลย
1: เพราะวันนี้เรามาดูเรื่องของ
0: เสือ
1: ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่วัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนครับเราจะมาดูว่าเสือที่นี่เนี่ยมีความเป็นอยู่ยังไงเขากินอะไรมีพฤติกรรมยังไงใช้ชีวิตยังไง
0: เรามาวัดทั้งทีเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็ต้องตักบาตรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่อยไปดูเสือ
1: ใช่ครับ
0: งั้นเราไปตักบาตรกัน
1: น้องคนดีเตรียมของมาหรือยัง
0: เตรียมแล้ว
1: เตรียมแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราไปตักบาตรครับ
0: ไป
1: เป็นไงครับน้องคนดีเมื่อกี้เราก็ทำบุญเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาถึงที่ศาลาละเราก็แวะขึ้นไปไหว้พระประธานก่อนดีไหมครับ
0: ได
1: ้โอเคเราก็ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีแล้วนะครับน้องคนดี
0: ค่ะ
1: แต่น้องคนดีสังเกตอะไรไหมตอนเดินขึ้นมาน้องคนดีลองมองไปรอบๆสิครับ
0: เฮ้ยมีเสือด้วย
1: ใช่เขาทำอะไรกันอยู่เนี่ย
0: น่าจะให้นมมั้งนะ
1: อ๋อ
0: บางตัวก็ถ่ายไข่ลูก
1: นี่ก็มีตัวเบลเลอร์อะไรนี่ทำไมถึงต้องเอาเสือมาไว้บนศาลานี่ด้วยครับ
4: คือว่าอยากให้เสือเนี่ยคุ้นเคยกับเด็กๆแล้วก็ญาติโยมที่มาบนศาลาแล้วก็ให้รู้ว่ามันไม่กลัวอะไรนี่นะ
0: หมอค่ะแต่จริงๆอ่ะเสือเขาดุร้ายไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมเขาถึงมาขี้เล่นแบบนี
1: ้ท่านน้องคนดีอยากรู้นะครับเดี๋ยวหมอจะพาไปแนะนำให้คนดีรู้จักคนนึงจะตอบข้อสงสัยน้องคนดีได้ทุกอย่างเลย
0: โอเคไป
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
5: โอ้ยินดีมากเลยครับที่มาเยี่ยมวัดเสือวันนี
1: ้ครับคุณหมอสมชัยครับ
5: ครับผมสวัสดีครับช่วงเช้าเนี่ยที่หนูมาเนี่ยคือมันเป็นโปรแกรมที่เราทำหลักสูตรระยะสั้น
1: ครับ
5: เรียนรู้การเลี้ยงเสือ
1: ครับ
5: เราจะมีฝรั่งต่างประเทศทั่วโลกมาเรียนรู้เราแล้วก็เรียนรู้พุทธศาสนาพระในพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละเบื้องต้นฝรั่งเขาก็มาเรียนรู้กับเราแบบนี้เขาเรียกว่า Buddhist tradition คือเรื่องของประเพณีพุทธศาสนาที่เขาต้องเรียนรู้
1: ครับ
5: อันนี้เป็นโรงครัวเสือนี่ภัตตาคารเสือไก่ต้มวันละ500โลเราต้องต้มให้สุกนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเฉพาะอาหารเสืออย่างเดียวอาทิตย์ละ 500,000 เพราะนั้นค่าเลี้ยงดูเสือนี่ไม่ง่าย
1: อันนี้ก็เป็นไก่ที่เราจะให้เสือกินนะฮะก
5: ็
1: ตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยโอ้โหอิ่มไป3วันเลยเนี่ยกินตัวเดียวเนี่ย
5: โอ้ไม่นี่กินทุกวัน
1: หมายถึงผมเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดอ่ะเนี่ย
5: แล้วต้มจนแหมเห็นไหมน่ารับประทานไหม
1: เราตัวนิดเดียวเรากินแค่น่องเดียวเราก็อิ่มละแต่เสือนี่น้ำหนักโห
0: ใครบอก
1: 100โลน้ำหนักเสือนี่เป็น100กิโลเนี่ยเขากินต้องกิน
5: ไม่ได้เคยเลี้ยงแมวนี
1: ่เคยเลี้ยง
5: แมวอยู่นี
1: ่แมวกินถ้วยนึงใช่ไหมสองถ้วยสามถ้วยเต็มที่แต่เสือเนี่ยกินนี่ตัวนึงนี
5: ่ตัวนึงประมาณโล7
1: ใช่ไหมฮะกินทั้งเนื้อด้วยกินทั้งกระดูกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเสือเนี่ยเขากินแต่เนื้ออย่างเดียวก็จะขาดพวกแคลเซียมจากกระดูกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอาไก่ทั้งตัวนี่แหละสับให้กินไปนะครับ
5: เพราะนั้นเลี้ยงเสือนี่กินวันนึงนะ4กิโลต่อตัวต่อวัน
1: เยอะ
5: ก็คิดดูว่า 500,000 ต่ออาทิตย์
0: ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอ่ะแล้วมันจะกินอะไรมันไม่ใช่เสือ
5: ถ้าเป็นเสือป่าเนี่ยเขาก็จะเป็นนักล่านะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเสือในป่าอันที่1เนี่ย เขาหากินด้วยตัวของเขาเองแต่ที่นี่เราเลี้ยงดูเนี่ยเราก็ต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดีถูกสุขลักษณะเขาเรียกเสือที่นี่ก็เรียกเสือ in captivity
1: ครับ
5: เสือที่เราเลี้ยงดู
1: เป็นเสือที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่เลี้ยง
5: พื้นที่เลี้ยง
1: ครับ
5: เพราะนั้นเรามี management system คือระบบบริหารจัดการที่อาหารการกินต้องถูกสุขลักษณะเราเคยนะเราเคยมีเด็กสัตวแพทย์จาก Cambridge University Melbourne University ใช่มั้ยฮะแล้วก็จากแคนาดามาบอกว่าเอ๊ะเสือมันเป็นสัตว์ป่ามันต้องกินของดิบนะเราก็บอกว่าไอ้นั่นเนี่ยคือถ้าอยู่ในป่าเนี่ยเขาต้องดิ้นรนต่อสู้แบบนั้นแต่ตอนเนี้ยเสือเราเลี้ยงเนี่ยเราเคยแล้วเคยให้เนื้อดิบนะปรากฏว่ากินแล้วนะอ้วกออกมาเป็นพยาธิคือบ้านเราเนี่ยเนื้อดิบยัง
1: ไม่ดีเท่าที่อื่นใช่ไหมครับ
5: ต้อง
1: นี่ดูสิน
5: ี่เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยว
1: กินยังไง
5: เนี่ยเปรียบเทียบระหว่างกินไก
1: ่
5: นี่กับเสือเห็นไหมนี่ดูว่าสุขภาพแข็งแรงนี่ดูขน
1: กล้ามเนื้อ
5: ดูกล้ามเนื้อเห็นไหมมันไหมขนเป็นหนังเป็นมันไหม
1: อันนี้อ้วนไปนิดนึงด้วยนะ
5: นี่อ้วน
1: กินเยอะไปหน่อยนะ
5: อ้วน
1: นี่กินเยอะนะ
5: นี่คือถึงว่ามีโปรแกรมออกกำลังกายเนี่ยเขากำลังจะไปโดดเล่นน้ำนะแล้วมีคนเลี้ยงเห็นไหมมีคนเลี้ยงประจำตัว
1: เนี่ยเสือตัวนึงมีคนเลี้ยงคน
5: มีคนเลี้ยงนี่สองคนสามคนต้องดูแลเขาอย่างดี
1: งั้นเดี๋ยวเราไปดูเขาอาบน้ำตรงนู้นดี
5: ไหมไปดูอาบน้ำ
1: ไป
0: โอ้ยเห็นแล้วก็อยากกิน
5: หิวแล้วอยากกินหิวแล้วดิ
0: ผูกพันกันมากเลยเน
5: า
0: ะ
5: เห็นไหมเขาชอบเล่นน้ำเห็นไหมไปแช่น้ำแล้วนั่นเริ่มละเห็นไหมเริ่มละนั่นอย่าเผลอนะเผลอโดนตบนะ
1: เราก็ต้องคอยดูนะว่าบางทีเขาเล่นเนาะแต่แรงเยอะ
5: แรงเขาเยอะแล้วก็เสือที่นี่เราเขาเรียก full option full option เข้าใจไหมคะแล้วทั้งเขี้ยวทั้งเล็บเขามีครบ
1: อ๋อเราไม่ได้ถอดไม่ได้ตัดอะไรเลยใช่ไหมฮะ
5: คนเล่นต้องเล่นเป็นด้วยนะต้องรู้จักแย่นะ
1: อ
5: ันนี้เขาได้ยินเสียงหนูนะเนี่ยเขาถึงมาเนี่ย
1: ดีเสียงเด็ก
5: ได้ยินเสียงเด็ก
1: เสือนี่เขาชอบนะชอบเด็ก
5: คือชื่อนักล่าเนี่ยนะอะไรที่นะอ่อนแอสองอะไรที่เขาเรียกกลัวเขาสามอะไรที่แบบว่าวิ่งหนีเขาก่อน
1: เ
5: น
1: ี่ย
5: เราดูเขาจะล่าก่อนแหละดูในหนังสารคดีเหมือนกันเสือที่เขากำลังคุมเชิงอยู่สัตว์ตัวไหนที่วิ่งหนีออกก่อนให้เสร็จ
1: เด็กน้อยเนี่ยกับผู้ใหญ่วิ่งด้วยกันนี่เขาวิ่งหาเด็กก่อนเลย
5: หาเด็กก่อน
1: เพราะฉะนั้นต้องระวังเวลามาอยู่ที่แบบอันตรายอย่างนี้แต่การที่เสือที่นี่เขาจะได้อย่างนี้ได้เนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆที่เราเห็นตั้งแต่ตอนเช้าเลยว่ามีการป้อนนมมีการสัมผัสกับคนที่มา
5: ตั้งแต่คนเลี้ยง
1: ค่อยๆพัฒนาไป
5: พัฒนามาแล้วก็เขาเห็นคนว่าไม่เป็นศัตรู
1: ครับ
5: คนเป็นมิตรใช่ไหม
1: ใช่
5: แต่ถ้าในป่าเนี่ยคนเอาปืนไล่ล่า
1: ครับ
5: เขาก็เห็นคนเป็นศัตรู
1: ครับ
5: ต่างกันตรงนี
1: ้แล้วก็ในสวนสัตว์อื่นๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถเข้าใกล้อย่างนี้ได้ด้วยเพราะว่าเขาเลี้ยงมาคนละแบบกัน
5: คนละแบบกัน
1: อันนี้คือเราเลี้ยงให้เขาคุ้นเคยตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคนเนี่ยเป็นมิตรแต่ที่อื่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวสวนสัตว์อื่นแล้วเราเข้าใกล้อย่างนี้เนี่ยบางทีเขาจะทำร้ายเราได้
5: คือจุดยืนคือแนวคิดมันต่างก
1: ัน
5: ในแนวคิดของพุทธศาสนาคือว่าเสือเคยเป็นคนคนเคยเป็นเสือ ต่างกันเป็นเพียงแค่รูปร่างแต่จิตใจเขาก็มีความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายเหมือนที่หลวงตาท่านจะพูดเสมอว่าเสือที่เนี่ยบารมีพระโพธิสัตว์บารมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรคือเขาไม่ต้องไปฆ่าใครละ
1: ครับครับ
5: แล้วเขามีชีวิตอยู่ที่อยู่กับวัดอยู่กับพระเพราะพระกับเสือเคยมีความผูกพันเคยมีสัมพันธ์ก็เนี่ยคือทุกเช้าถึงพาไปขึ้นฟังพระสวดมนต
1: ์อ๋อครับ
5: นี่ไงเพราะนั้นเสือเนี่ยทุกตัวจะขึ้นศาลาทุกวันทุกวันทุกวันก็คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต
1: ์
5: เพราะว่าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเคยพูดไว้ว่าแม้แต่นกได้ยินพระพูดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนกจำได้พุทโธพุทโธตกมาตายไปสวรรค์ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกก็พูดถึงเพราะนั้นที่เนี่ยพระท่านก็ยึดถือแนวว่าให้เสือเขาได้คุ้นเคยกับเสียงสวดมนต
1: ์
5: เสียงทำวัดเสียงการแผ่เมตตาเขาก็จะมีโอกาสต่อไปก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์เป็นพระและมีโอกาสบรรลุธรรมเนี่ยคือตรงเนี้ยคือจุดยืนที่ต่างกันหลังจากเห็นการอาบน้ำให้อาหารเสือแล้วก็โดดเล่นน้ำแล้วตอนนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเขาจะจูงเสือลงหุบละ
1: ครับ
5: พอจูงเสือลงหุบตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมเสือใหญ่เลยโดดเล่นน้ำกัน
1: นี่เหมือนกำลังจะขี้นะคะเนี่ย
5: นี่คือพฤติกรรมเห็นไหมเขาเริ่มเขาคุยจะขี่

0: เสือฉี่ไปหลังไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียฉี่ออกหลังหมดนะ
1: ครับ
0: เออทีนี้ในฉี่ของเสือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการที่ว่าทําเครื่องหมายถิ่นเหมือนสุนัขเหมือนกันว่ามันจะมีฮอร์โมนที่จะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า mark territory
1: ค
0: ือการกําหนดจุดว่านี่คือถิ่นเรานะ
2: ตอนนี้รู้สึกว่ามันน่ารักกว่าที่คิดอีก
1: มันน่ารักกว่าที่คิด
2: มันไม่ได้ดุร้ายอะไรมากมันก็แค่เหมือนคือมันอยากทำอะไรมันก็ทำมันคือมันทำตามความรู้สึกตัวเองมันไม่ได้แบบเออฉันถูกสอนมาอย่างนี้มันไม่ใช
1: ่มันก็เป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยเข้าใกล้เสือขนาดนี้มาก่อนนะฮะแต่ว่าพอเราได้สัมผัสก็ดูไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ว่าพฤติกรรมทางธรรมชาติก็ยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่า
2: ใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะเหมือนกับว่าได้สามารถมาอยู่กับคนได้ใกล้ชิดขนาดนี้ค่ะ
3: คือจริงๆแล้วในการเริ่มต้นนะฮะในแต่ละรุ่นของเสือนะครับหลังจากผ่านเดือนแรกนะฮะที่เขาจะอยู่กับแม่นะครับเพื่อได้น้ํานมแม่นะครับแล้วเราจะนําเขาแยกออกมาจากแม่นะครับเพื่อมาเลี้ยงดูนะครับเพื่อให้คุ้นเคยกับทางพนักงานนะครับและกับคนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากช่วงเดือนแรกเข้าไปนะครับคือเขาจะอยู่กับพวกเรามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจแล้วก็เราสื่อสารกันง่ายแล้วก็เราจะอยู่กับเขามาจนเขาตอนนี้ก็อย่างตัวนี้ที่อุ้มหัวนี่อายุ4ปีนะฮะก็คือหลังจากนั้นเขาจะอยู่กับเรามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความผูกพันแล้วก็ความเข้าใจกันระหว่างเสือกับพนักงานเราแค่นั้นนะฮะ
2: ที่มันตัวใหญ่แค่ไหนคะ
3: ประมาณ3ปีถึง3ปีครึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวเต็มวัยเจริญพันธุ์ของเขาแล้วนะครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาจะใหญ่กว่านั้นน่ะจะเป็นแค่น้ําหนักเพิ่มจะไม่สูงขนาดกระดูกสัดส่วนของกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอหลังจากประมาณ3ปีกว่า4ปีตรงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่าถ้าเขากินเยอะก็จะเริ่มอ้วนออกมามากกว่า
0: เป็นไงครับผมเมื่อกี้เจอเสือของพี่บอยพี่บอยเนี่ยเขาดูแลเสือพวกใจดีเสือต้อนรับแขกเสือนั่นก็เสือว่าประเภทที่ว่าเล่นกับคนทั่วไปแต่ตอนเนี้ยโซนเนี้ยคือเบื้องหลังการถ่ายทํานะครับเสือที่ออกไปเล่นเนี่ยประมาณไม่เกิน25ตัว
1: ครับ
0: แต่เสือส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ชอบที่จะไปยุ่งกับใคร
1: ครับ
0: เขาจะมีวิถีชีวิตของเขาเป็นธรรมชาติของเขาเราก็ทําเกาะเสือก็คือเป็นโซนที่ให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติจะมีเป็นสวนหย่อมให้เขาได้โดดวิ่งเล่นมีน้ํามีการดูแลการจัดการที่เป็นลักษณะมีเวลาให้เขาออกกําลังกายเหมือนกัน
1: ก็ไม่ใช่ว่าเสือทุกตัวเนี่ยจะนิสัยดีเหมือนกับที่เราเห็นมาเมื่อกี้นี
0: ้คือเลี้ยงแมวใช่มั้ยเลี้ยงสุนัขใช่มั้ยเหมือนกัน
1: ร้อยตัวอาจจะมีสักไม่กี่ตัวเองที่ให้เราลูบจับเล่น
0: ก็ประมาณสัก1ใน4
1: ครับ
0: เพราะงั้นคนเลี้ยงเขาจะรู้ว่าตัวไหนเล่นได้ตัวไหนเล่นไม่ได
1: ้ครับ
2: ต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยคะ
0: เสียงอย่างนี้คือหมายความว่าให้เราสื่อสารออกไปว่าเราไม่ได้มาทำร้ายเขานะนะเราเป็นพวกเดียวกันนะอย่างเงี้ยเพราะเสือเขาก็จะทำเสียงเนี้ยใส่พวกเดียวกันในกรณีที่เขาคุ้นเคยกันสังเกตหูนะเวลาที่เขารู้ว่าเป็นอะไรปุ๊บหูเขาก็จะเริ่มพลิกเข้ามาตั้งตรงถ้าหูนี่ลู่ไปหลังแสดงว่าเอ๊ะแปลกๆมีอะไรมาแบบไม่ไว้ใจแต่ถ้าหูเขาเริ่มตั้งตรงนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไว้ใจแล้วเขารู้สึกโอ้ส่งเสียงมาอย่างนี้เริ่มคุ้นกันอันนี้เขาไม่คุ้นกับกล้องเห็นไหม
1: นี่มีหลายเสียงเลยนะครับเนี่ย
0: พวกเดียวกันส่งไปบอกว่าไม่เป็นไรพวกเดียวกันเห็นไหมเขาเริ่มสงบนิ่งแล้วเห็นไหมเขาเริ่มแล้วเออใช่นะ
2: ทำพูดได้ไง
0: เห็นไหม
1: ทำเสียงต่อออกมาแล้ว
0: อย่างนี้ก็คือเป็นการสื่อทักทายกันเสียงทักทายกันเห็นไหมเริ่มสงบแล้วเห็นไหมเห็นไหมตัวที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้นี้เสียงขู่นี่ก็เริ่มหน้าตาดูหน้าตาเปลี่ยนไป
1: ครับ
0: เห็นไหมฮะ
1: นิ่งขึ้น
0: เริ่มนิ่งขึ้นดวงตาม้าเห็นไหม
1: หูก็เริ่มโอเคแล้ว
0: โอเคแล้วนี่แหละนี่สบายแล้วเห็นไหม
1: คร
0: ับ นี่ไง
1: จุดนี้เลยครับที่เขาเรียกว่า animal speak ของแท้เห็นไหมฮะ
0: เห็นไหมฮะ
1: พูดกับสัตว์ได
0: ้
1: สัตว์จะพูดกับเราได้ด้วย
0: นิ่งแล้วเห็นไหม
1: ครับ
0: นี่น้องคนดีรู้ไหมภาษามี

0: 3ภาษา
1: ภาษาอะไรมั่ง
0: นี่คำถาม
2: ภาษาอะไรมั่ง
1: ไทยอังกฤษญี่ปุ่น
3: ไม่ใช่เหรอ
0: โอ้โหมันเยอะนะสามภาษา
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ภาษาอะไร
1: ภาษาอะไรภาษากาย
0: ภาษากายหนึ่ง
1: ภาษาอะไรอีก
2: ภาษา
0: สองอะไรภาษามือก็คือภาษากายสองภาษาอะไร
2: ภาษา
1: เรากำลังทำอะไรอยู่นี่
0: เรากำลังทำอะไรอยู
2: ่พูด
1: ภาษากายภาษาพูด
0: สามภาษาอะไร
1: โอ้โหอันนี้ยาก
0: นี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวรู้เป็นไง
2: ภาษา
0: ทำไมเขารู้จักเรา
2: ภาษารัก
0: ภาษาอะไรที่ทำที่ทำเป็นรูปอะไร
1: ทำเป็นรูปอะไรนี่
2: ใจ
0: โอ้โหภาษาใจภาษาใจเห็นไหมสัตว์เขารู้นะใครให้ความรักใครเกลียดอะไรเนี่ยเขารู
1: ้
0: เขาอ่านได้
1: อันนี้2ตัวที่อยู่ด้วยกันนี่จะเป็นเพศเดียวกันหรือว่าผู้เมียครับ
0: คือมันเอาแน่ไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกแล้วเนี่ยคือเสือเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกนึกคิด
1: ครับ
0: เป็นของตัวเอง
1: ครับ
0: เราจะไปบังคับว่าไอ้นี่อยู่มันไม่ได
1: ้ครับ
0: ทีก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นแบบคอกเดียวกัน
1: อ๋อ
0: เป็นกวนเดียวกัน
1: ก็คือตัวที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่กัดกันเราก็จัดให้อยู่ด้วยกันได้
0: จะอยู่ด้วยกันได้หรือคนละคอกคนละกวนแต่ว่าดูแล้ว
1: ใกล้เคียงกันนี้ฮะ
0: เขาก็จะคุ้นเคย
1: อ๋อครับ
0: เราบังคับไม่ได้นะที่จะตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ไม่ได้เขาจะกัดกันเลยและอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าจะคอกเดียวกันถ้าเป็นตัวผู้2ตัวเหมือนแมวเหมือนกันนะพอโตขึ้นกัดกัน
1: ไม่ถูกกัน
0: ไม่ถูกกันคือเขาจะมีเขาเรียกว่าเทอร์ริทอรี
1: ่ครับ
0: เทอร์ริทอรี่คือมีถิ่นที่อยู่ที่เป็นเฉพาะของแต่ละตัว
1: ครับ
0: คือเจ้าถิ่น
2: แล้วเสือเนี่ยค่ะเขาเก็บกลิ่นอะไรเป็นพิเศษอ่ะเพราะว่าบางครั้งหนูก็ไปเล่นกับหมากับแมวกับหนูมา
0: เหรอตั้งแต่อยู่มาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามันเก็บกลิ่นอะไรนะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเสือเป็นสัตว์นักล่า
1: ครับ
0: นักล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ว่ามันได้กลิ่นแปลกๆเนี่ยมันก็จะเรียนรู้นะเขาเรียกว่าเคมีอ่ะเข้าใจไหมคือมันไม่ใช่เป็นกลิ่นธรรมชาติเพราะเสือเป็นสัตว์ที่อยู่ป่าได้เขาจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติเพราะนั้นไอ้น้ำหอมหรืออะไรที่เราทำส่วนใหญ่เป็นสังเคราะห์เป็นสังเคราะห์เพราะนั้นเขาก็จะไม่รู้เลยว่าอะไรแต่เขาก็จะทำหน้าอย่างเงี้ยหน้าแย่ๆง่ายๆเวลาเสือดมกลิ่นเขาจะทำหน้าอย่างงี้อย่างเงี้ยเพื่อดมกลิ่น
1: ถึงลายเสือนะฮะก็คืออย่างคนเราเนี่ยเราจะแยกกันก็คือจากลายนิ้วมือใช่ไหมฮะถ้าจากอย่างที่เสือเนี่ยเวลาเขาแยกกันก็ดูตามลายซึ่งแต่ละตัวเนี่ยลายตามตัวจะไม่เหมือนกันเลย
0: จะเป็นหนึ่งเดียวในโลก
1: ใช่
0: นี่คือหนึ่งในการทำเขาเรียกว่าบัตรประจำตัวของเสือ
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องถ่ายลายเสือ
1: ถ่ายลายเสือไว้เพราะลายแต่ละตัวก็จะเหมือนลายมือของเราไม่มีการซ้ำกัน
0: ไม่มีการซ้ำ
1: เสือล้านตัวก็มีล้านลาย
0: ถูกต้อง
1: นะฮะ
0: ครับก็มีหนึ่งภารกิจที่ไหนๆก็หมออ้อยแล้วก็น้องคนดีมาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องฉีดวัคซีนแล้วก็ใส่ไมโครชิป
1: ครับ
0: คือเสือที่นี่เราก็จะมีการใส่ไมโครชิปกันทุกตัว
1: ครับ
0: แล้วก็วัคซีนที่เราจะทำเนี่ยก็คืออันนี้เขาเรียกว่าวัคซีนพูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดเลือดขาวในแมวมะเร็งเม็ดเลือดขาวของเกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าเรบีสวัคซีนคือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1: ครับ
0: ตัวนี้สำคัญมากคนส่วนใหญ่นึกเรื่องว่าโรคพิษสุนัขบ้าคือเป็นเฉพาะสุนัข
1: ไม่ใช่
0: ใช่ไหมเพราะนั้นแมวเนี่ยก็ต้องฉีดตัวนี้สำคัญ
1: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพเสือด้วย
0: ตรวจสุขภาพมั้งยังเนี่ย
2: ตรวจ
0: อะไรบ้างตรวจอะไรบ้าง
2: ตรวจโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดสู่คน
0: ครับ
2: ตรวจเรื่องไข้หวัดใหญ่แล้วก็จำไม่ได้หลายครั้งมาก
0: ตรวจฟันเปล่าตรวจตาย
2: ัง
0: ตรวจหูยังโอ้เสือที่นี่ตรวจหมด
1: เสือที่นี่มีการตรวจตาด้วยดูว่ามีปัญหาเรื่องกระจกตาอักเสบหรือเปล่าเป็นต้อหรือเปล่าน้ำตาแห้งน้ำตาผิดปกติหรือเปล่าตรวจฟันฟันขูดตุ้น
0: ไหนยังนี่ขูดที่ปูนยังฟันน้ำนมหรือเปล่าเนี่ยหรือฟันแท้
2: ฟันน้ำนม
0: โอ้โหฟันน้ำนมยังไม่หลุดอีกคือวางยาเสือครั้งทีแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ครบทุกอย่าง
1: ครับ
0: ทำอย่างฟันอย่างเดียวไม่ได้มีการตรวจหูตรวจจมูกใช่ไหมตรวจดูทั่วไป
1: เจาะเลือด
0: เจาะเลือดเก็บตรวจเรื่องของค่าโลหิตวิทยาค่าเรื่องมีเชื้อโรคไหมในเลือดแล้วก็ชั่งน้ำหนักน้ำหนักนี่สำคัญ
1: วัดส่วนสูงความกว้างยาทุกอย่าง
0: หาง
1: ยาทีเดียวอ่ะพูดง่ายทำทุกอย่าง
0: ต้องทำหมด
1: เพราะโอกาสที่เราจะวางยาเนี่ยอาจจะได้แค่ปีละครั้งเอง
0: ใช่วางบ่อยก็ไม่ดีอันนี้การทำตรวจสุขภาพทั้งหมดเนี่ย มันก็จะทำให้หนึ่งก็คือเสือมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมการตรวจเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเสือมีภูมิคุ้มกันไหมสองเราก็จะตรวจก็จะรู้ว่าเสือเนี่ยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าสามเราก็จะรู้ว่าการเจริญเติบโตของเขาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไหมอะไรต่างเหล่านี้สี่เราก็ทำฐานข้อมูลได้เก็บข้อมูลค่าโลหิตวิทยาต่างๆค่าเรื่องของสารอินทรีย์ต่างๆในเลือด
1: เสือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเสือโคร่ง6สายพันธุ์ย่อยหรือสับสปีชีเหลือเพียงแค่ 2,300 ตัวก็จะหมดป่าใช่ไหม2อีก10ปีเสือหมดป่าแน่นอนไม่มีละตอนนี้เหตุผลสำคัญที่เสือสูญพันธุ์เพราะ1คือเนื่องจากมนุษย์เนี่ยตัดไม้ทำลายป่าพอไม่มีป่าสัตว์ป่าก็ไม่มีบ้านนักล่าฆ่าหัว
3: ครับ
1: เนี่ยถ้ายิงเสือในป่านะจะได้ตัวละ 300,000 1ลูกกระสุนเพราะนั้นนายพรานก็คือชาวบ้านที่ไม่ดีได้รับเงินมา 300,000 เพื่อมายิงเสือเสือก็ถูกยิงไปเรื่อยยิงเรื่อยเราจะเห็นข่าวเช่นข่าวที่จะบอกเสือถูกยิงถูกยิงถูกยิงเพราะว่าคนยิงได้ 300,000 แต่พอเข้าไปตลาดมืดกระดูกเสือตัวเดียวอันเดียวของเสือหนังเสือหนวดเสืออวะเครื่องในเลือดเสือ 5 ล้านนี่คือหน้าที่ของเยาวชนและรุ่นชนแล้วนะที่จะต้องช่วยกันนะ
3: เขาต้องอาศัยกำลังของเด็กรุ่นใหม
1: ่
3: ว่าทำยังไงให้
2: พอหนูโตขึ้นปุ๊บหนูก็จะไม่มีวันไปซื้อชิ้นส่วนของเสือเด็ดขาดค่ะเพราะว่าถ้ามีคนซื้อเยอะมากคนที่เขาฆ่าเขาก็จะไม่หยุดเขาก็จะไม่หยุดล่าไม่หยุดขายเพราะว่าพอทำแบบนี้ปุ๊บแล้วมันได้เงินมีคนซื้อถ้าเป็นหนูจะไม่มีทางซื้อแล้วหนูจะบอกให้เพื่อนๆแม่ซื้อด้วยเพราะว่าถ้าเราซื้อเขาก็จะยิ่งทำฆ่าเสือตลอดเวลา
3: ทุกวันนี้สะสมพันธุ์ไปเรื่อยๆวันละสปีชีส์นึงวันละ2สปีชีส์เราไม่รู้เลยว่าสูญพันธุ์ไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็วันนี้ไงก็ขอขอบคุณคุณหมอสมชัยมากนะครับที่ให้ความรู้กับเรา
4: ขอบคุณมาก
3: ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
4: ครับผม
2: แล้วก็อย่าลืมมาพบกับหนูและคุณหมออ้อยได้ในรายการ Animal Speak นะคะ
3: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาโมเมนต์ที่ทำให้โมมีความสุขมากที่สุดคือเราเป็นสื่อนึงที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือร้านอาหารจากร้านธรรมดาให้เขาแบบขายดีมากขึ้นอย่างคนดูที่เขาไม่เคยรู้จักร้านนี้เขาก็ได้ไปกินแล้วเขาก็แฮปปี้ว่าเฮ้ยร้านนี้อร่อยจังเลยเนี่ยคือจุดความสุขที่สุดของโมตั้งแต่ทำยูทูบมาสวัสดีค่ะชื่อธัญญาเลิศสินทวานนท์นะคะชื่อเล่นชื่อโมค่ะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะช่องโมจิโกะเนี่ยคือผ่านมา5ปีแล้วตั้งแต่เป็นเบบี้โมจิโกะยันปัจจุบันเป็นโมจิโกะคอนเทนต์ก็ถูกการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามไลฟ์สไตล์ของโมค่ะซึ่งช่วงนี้เลยเหมือนเราเน้นเป็นด้านสายกินด้านทราเวลค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ทั่วไปกว่าจะออกมาเป็น1คลิปเนี่ยมันก็ผ่านโปรเซสเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยที่โมทำเองคนเดียวเนี่ยคลิปหนึ่งน่ะถ่ายชั่วโมงหนึ่งตัดต่อทำปกเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงแต่พอมีทีมงานเราเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจในการทำโปรดักชันมากขึ้นปัจจุบันคือใช้เวลาคือเกือบ1อาทิตย์กว่าจะมีคลิปวิดีโอออกมาดีๆสักคลิปหนึ่งค่ะ

0: กระบวนการเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการที่แบบว่าเอ้ยนั่งหาคอนเทนต์ก่อนเลยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรดีพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลงถ่ายทำนะคะถ่ายทำแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอทั้งหมดให้ทีมตัดต่อก็ใช้เวลาประมาณ3วันประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มานั่งดูคอนเทนต์วิดีโอด้วยกันทุกคนแล้วเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขตรงไหนดีเพื่อให้คลิปมันดูสนุกสนานแล้วก็เหมาะกับคนดูที่สุดแล้วก็จะมีการแก้ไขคิดชื่อคลิปวิดีโอแล้วก็ทำปกคลิปวิดีโอแล้วก็อัพโหลดค่ะก็1อาทิตย์พอดีอันดับแรกเลยค่ะที่เราต้องคำนึงถึงนะคะว่าวิดีโอก็คือคนดูนี่แหละค่ะคือเราอยากทำคลิปวิดีโอที่คนดูแล้วจะชอบมากที่สุดสนุกสนานมากที่สุดแล้วก็แน่นอนคือเขาดูแล้วเขาต้องแบบเฮ้ยอยากแชร์ให้เพื่อนๆดูต่อจริงๆแล้วโมพูดไม่ได้เลยว่าคลิปอะไรที่ทำแล้วมันจะแบบว่าได้กระแสที่ดีโมว่าเราต้องแบบค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยตัวเองค่ะคือเราทำไปนานๆแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยคนดูชอบ
1: สังเกตคุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีมากล่าเริงแจ่มใสแล้วก็ยิ้มแย้ม
2: น่ารักน่ารัก
1: น่ารักมาเรามาชิมเมนูเด็ดกันเลยดีกว่ามา
3: ทุกคน
1: โอ้โห
4: มินิมันจะขาว
2: ใช
0: ่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายในการเป็นยูทูบเบอร์นะคะตั้งแต่5ปีที่แล้วที่โมเป็นยูทูบเบอร์โมก็ใช้กล้องตัวหนึ่งที่มันสามารถฟลิปหน้าจอได้ทุกวันนี้นะคะก็ยังสามารถใช้กล้องตัวนั้นในการผลิตคอนเทนต์ได้อยู่ดีจริงๆหลักๆแล้วเราแค่มีอุปกรณ์ที่ถ่ายวิดีโอได้ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันค่ะอุปกรณ์ไม่ได้ส่งผลอะไรมากต่อการเป็นยูทูบเบอร์สิ่งที่สำคัญต่อการเป็นยูทูบเบอร์แบบไลฟ์สไตล์แบบโมนะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคอนเทนต์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ารายได้จากยูทูบเบอร์มาจากไหนนะอันแรกเลยคือเขาเรียกว่าเป็นเหมือน AdSense เป็นเหมือนวิดีโอที่เวลาก่อนดูคลิปมันจะมีขึ้นมาคุณสามารถกดข้ามได้ภายใน5 4 3 2 1อันนี้คือรายได้อันดับ1นะคะก็คือว่า YouTube AdSense อันที่2ก็คือสปอนเซอร์คือเป็นสปอนเซอร์ของคลิปนั้นๆอันนี้คืออันที่2ส่วนอันที่3ก็น่าจะเป็นพวกพรีเซนเตอร์แล้วก็ออกงานอีเวนต์แล้วก็อันที่4อันสุดท้ายเลยคือเมอร์ชานไดซ์ก็คือเราสามารถเปิดร้านค้าเปิดช็อปขายเสื้อยืดขายขนมขายอะไรอย่างนี้ของเราเองได้นี่คือวิธีการที่ทำให้ยูทูบเบอร์มีรายได้หลักๆก็มี4ช่องทางนี้ค่ะจริงๆเทคนิคเริ่มต้นสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์เชื่อป่าวว่าตั้งแต่โมเป็นยูทูบเบอร์มาคนถามคำถามนี้กับโมเยอะมากแบบน่าจะเป็น100คนน่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่การเกาะกระแสไม่ใช่อะไรมันคือตัวของเราเองอ่ะแค่เราบอกโอเคฉันจะลองทำดูเมื่อไหร่ที่เราแบบลองทำคลิปวิดีโอแรกแล้วอ่ะเราจะได้บทเรียนเราจะเรียนรู้จากการทำคลิปวิดีโอคลิปแรกนี่แหละว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์เรายังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเริ่มกล้าที่เราจะออกมาทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะได้ค้นพบกับตัวตนของตัวเองไม่จำเป็นที่จะเจอตัวตนของตัวเองในคลิปที่1คลิปที่2คลิปที่3เดี๋ยวเราทำไปสักพักอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้ตัวตนเพราะโมอ่ะก็ไม่ได้ตั้งตัวเองเลยว่าโมจะเป็นสายอะไรตั้งแต่แรกค่ะช่วงแรกๆลองผิดลองถูกไปก่อนอย่าเพิ่งกำหนดตัวเองให้ชัดเจนมากเกินไปเพราะนั่นอาจจะเป็นกรอบที่ทำให้เราอ่ะไม่หลุดไปทำคอนเทนต์อย่างอื่น

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับเปิดการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีรอบปฐมฤกษ์ของปีจอดกลางเขื่อนชมบรรยากาศสุดสายตาเด็กชายวัย7 ขวบรับงานแสดงมโนราแก้บนขอค่าครูตามศรัทธาของผู้จ้างที่จังหวัดตรังสุธามาผูกโพพาถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันชมเมืองนครศรีธรรมราชเทศบาลเตรียมดันส่งเสริมเป็นอาชีพตอนนี้ครับกระแสของหมูเด้งนะครับจับตาดูว่าจะไปถึงวงการไหนบ้างและล่าสุดนี้คุณผู้ชมไปถึงวงการที่เรียกว่าเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผานะครับมีเจ้าของโรงงานกระถางปั้นฮิปโปหมูเด้งขึ้นมาถูกใจกลุ่มนักจัดสวนนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับได้มีโอกาสพาหลานๆไปเยี่ยมชมหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็เป็นอีกคนที่ถูกหมูเด้งตกเข้าจนได้ครับหลงเสน่ห์เข้าเต็มๆจึงเกิดแรงบันดาลใจกลับมาปั้นลูกฮิปโปแคระขึ้นมา1 ตัวครับไว้เป็นของตัวเองต่อหลังจากที่ลูกค้าได้มาเห็นต่างก็สนใจครับประกอบกับกระแสของหมูเด้งที่แรงไม่หยุดจึงทำให้มียอดสั่งผลิตเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับกลายเป็นเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปหมูเด้งสินค้าใหม่ที่กำลังมาแรงในวงการตกแต่งสวนที่โรงงานกระถางโพธารามตำบลคลองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ช่างปั้นกำลังเร่งปั้นรูปฮิปโปหมูเด้งด้วยดินผสมสูตรพิเศษนะครับมีหลากหลายอิริยาบถทั้งท่ายืนท่านั่งนอนหมอบปีนอ่างแล้วก็แบบแฟนซีครับก่อนนำเข้าเผาในเตามังกรที่มีแห่งเดียวในอำเภอโพธารามสร้างด้วยอิฐทนไฟความยาวกว่า20 เมตรนางประภาสีบาลิสุวรรณเจ้าของโรงงานเล่าว่าเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ครับแต่ว่ากระถางที่จำหน่ายตามท้องตลาดมีลวดลายไม่ถูกใจครับประกอบกับมีความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาก็ทำให้ตัดสินใจเรียนรู้ครับแล้วก็ทำโรงงานเครื่องปั้นดินเผาสินค้าที่ทำออกจำหน่ายในช่วงแรกนะครับจะเป็นกระถางปลูกต้นไม้ขนาดต่างๆหลากลวดลายนะครับเช่นเดียวกับที่อื่นๆแต่ว่าเนื่องจากรูปแบบของงานมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะครับประกอบกับตัวเองชื่นชอบงานด้านการออกแบบจึงผันตัวมาทำงานเครื่องปั้นดินเผาครับที่ใช้สำหรับประดับบ้านแล้วก็สวนแทนเน้นการออกแบบจากสิ่งรอบตัวที่พบเห็นและความต้องการของลูกค้า
1: ก็บ้านสมัยนี้มันเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วถ้าเกิดเรามาทำกระถางเหมือนกันในลาดลีใช่ไหมคะเหมือนกับทุกที่อย่างเงี้ยเราก็จะขายไม่ค่อยได้อะค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนไปอะโดยที่ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆและตอนนี้พี่ก็มีแรงบันดาลคือพี่ไปหาน้องหมูเด้งมาแล้วก็พี่ก็มีแรงบันดาลใจพี่ก็เลยทำฮิปโปดูอย่างเงี้ยค่ะ
0: วิธีการทำเครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆรวมถึงรูปปั้นฮิปโปแต่ละชิ้นนะครับจะเริ่มจากการนำดินมาหมักร่วมกับทรายทิ้งไว้3 วันก่อนนำไปโม่เพื่อให้เนื้อเนียนเลยครับเพื่อเพิ่มความแกร่งจากนั้นก็ปั้นขึ้นทรงตามรูปแบบและขนาดที่ต้องการด้วยมือครับแล้วจึงทำการชุบเคลือบนำชิ้นงานที่ได้ไปเรียงในเตามังกรใช้เวลาเผานานประมาณ 1-2 วันแต่ละชิ้นจะใช้เวลาทำนานประมาณ1สัปดาห์ครับจึงแล้วเสร็จพร้อมจำหน่าย
1: คือเราต้องทำโครงให้เขาก่อนพี่ว่ามันทำคือขึ้นโครงก่อนนะคะก่อนที่จะทำแขนขาแล้วจุดที่ยากที่สุดหรอพี่ว่าหน้าใช่
2: เป็นใบหน้า
1: ใช่อะค่ะเพราะถ้าเกิดปั้นไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะฉีกขาดอะค่ะเวลาที่เราเผาอะอบเอาไว้เอาผ้าคลุมอะค่ะต้องให้เขาค่อยๆแห้งเองอะค่ะตัวที่ไม่ให้โดนลมอะค่ะพอเขาแห้งดีแล้วก็เอาเข้าเตา
0: ราคาจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผารูปฮิปโปครับจะขึ้นอยู่กับรูปแบบและก็ขนาดของชิ้นงานอย่างถ้าเป็นรูปปั้นฮิปโปอิริยาบถต่างๆขนาด12นิ้วครับราคาอยู่ที่600บาทแล้วก็ฮิปโปเกาะกระถางขนาด13นิ้วราคาอยู่ที่400บาทนะครับ เผื่อใครสนใจครับอยากไปเยี่ยมชมโรงงานหรือว่าอยากอุดหนุนสินค้ารูปฮิปโปหมูเด้งแบบนี้น่ารักดีครับมีเบอร์ให้ติดต่อกันได้0800253169ครับ

0: จากงานเครื่องดินเผาตุ๊กตาหมูเด้งนะครับก็มีตุ๊กตาลิงตัวนุ่มๆ นะครับเด็กๆ เห็นก็ชอบอยากจะอุ้มเล่นกันนะครับจึงกลายมาเป็นจุดขายสร้างคาเฟ่ตุ๊กตาลิงขึ้นมาครับมีชื่อว่าวานอนสอนง่ายที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยนำมาตุ๊กตาลิงที่สะสมตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็สั่งนำเข้ามาเพิ่มสร้างสีสันให้คาเฟ่ครับตั้งชื่อร้านว่าวานอนสอนง่ายเพราะว่ามีแต่ตุ๊กตาลิงน่ารักน่ารักให้กอดนะครับจับตั้งตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนิ่งๆไม่ดื้อไม่ซนเหมือนกับลิงนะครับวานอนสอนง่ายพิกัดอยู่ที่คาเฟ่ครับอยู่ที่ทางไปเมืองเก่าตรงข้ามกับสถานีผลิตน้ำเมืองเก่าประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทัยเจ้าของก็คือนางสาวสาธิมาโคสิตานนท์นะครับเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเกิดปีลิงครับแล้วก็ซนที่สุดในครอบครัวด้วยในวัยเด็กเวลาไปไหนมาไหนครับแม่มักจะซื้อตุ๊กตาลิงมาเป็นของฝากเสมอก็เลยเริ่มสะสมลิงมาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้ผ่านไป40ปีครับมีตุ๊กตาลิงอยู่เต็มบ้านนะครับแล้วก็ใฝ่ฝันว่าจะหาที่อยู่ให้น้องลิงพวกนี้ครับให้คนที่ชอบลิงเหมือนกันได้มาดูตุ๊กตาลิงที่สะสมไว้ซึ่งมีหลายแบบนะครับทั้งที่ผลิตในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็นำมาให้ลูกค้าได้ชมกันแล้วก็จัดมุมสวยๆให้ลูกค้าถ่ายรูปได้นอกจากตุ๊กตาลิงแล้วนะครับก็ยังมีกาแฟเครื่องดื่มอาหารจานเดียวเค้กขนมต่างๆไว้คอยบริการลูกค้าด้วยอีกทั้งบรรยากาศในร้านนะครับตกแต่งไปด้วยตุ๊กตาลิงมีจุดให้เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่มาแสดงความสามารถกันวาดภาพระบายสีลิงในฝันได้เราจะนำภาพวาดกลับบ้านหรือว่าฝากไปที่ร้านให้ร้านติดโชว์ลูกค้าที่เข้ามาร้านก็ได้เหมือนกันนะครับมีมุมประลองฝีมือเป็นลานฝึกยิงธนูโบราณและสกายวอล์กให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ปีนป่ายสนุกสนานตามประสาคนชอบลิงครับ
1: ก็คือตัวซองเนี่ยเกิดปีลิงแล้วก็ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด4คนเราเป็นคนดื้อที่สุดแล้วแม่จะชอบพูดว่าเธอน่ะไม่ว่านอนสอนง่ายเลยแล้วพอเราเกิดปีลิงปุ๊บของสะสมทุกอย่างของเราจะเป็นลิงตั้งแต่เราจำความได้คนอื่นจะมีตุ๊กตามีตุ๊กตากระต่ายแต่เราจะเป็นตุ๊กตาลิงเท่านั้นแม่ก็จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปหน้าลิงมาให้เราคราวนี้ของสะสมเนี่ยเราสะสมมา40กว่าปีมันก็เลยเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆ
0: ใครที่สนใจครับสามารถพาครอบครัวพาเด็กๆไปที่ร้านวานอนสอนง่ายอากาศสบายๆเป็นกันเองมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพแล้วก็มุมให้เด็กๆได้เล่นกับบรรยากาศธรรมชาติได้ทุกวันนะครับร้านนี้เผื่อใครอยากไปอุดหนุนกันมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อนะครับสอบถามเส้นทางกัน0956364547ครับอีกร้านที่มาพร้อมกับความชอบในวัยเด็กเหมือนกันนะครับด้วยใจรักในภาพยนตร์แล้วก็วิถีชีวิตแบบคาวบอยจึงนำมาเป็นสไตล์ตกแต่งร้านอาหารนะครับแล้วก็ชูเมนูเด่นของคนโคราชด้วยขัวหมี่ต้มหมี่โคราชครับการตกแต่งในร้านย้อนยุคลงตัวในสไตล์คาวบอยครับผสมผสานกับกลิ่นอายของโรงหนังเก่าทุกมุมของร้านนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาถ่ายทอดโดยนายจิรศักดิ์คาระวิวัฒนาหรือว่าป๋าขาวครับเป็นเจ้าของร้านผู้มีความหลงไหลในคาวบอยและความทรงจำในอดีตของโรงหนังเก่าในครอบครัวครับที่ร้านมีชื่อว่าดะดาดสเต็กจิ้มกะแจ่วครับร้านสเต็กที่ตั้งอยู่บนถนนสืบสิริซอย36ตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมาตกแต่งด้วยป้ายโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นของเดิมนะครับพร้อมกับนำเครื่องฉายหนังเก่ามาตั้งไว้ด้วยมีร้านขายยาเวทีร้านตัดผมในแบบจำลองหลังฉากเวทีครับรวมถึงเก้าอี้ร้านตัดผมที่เป็นของเก่าของแท้จากคุณพ่อบรรยากาศร้านนะครับมีโปสเตอร์หนังคาวบอยสุดคลาสสิกติดทั่วร้านด้วยแล้วก็ด้วยความรักในสไตล์คาวบอยป๋าขาวเองก็ยังแต่งกายด้วยชุดคาวบอยเต็มยศไว้รับลูกค้าด้วยครับป๋าขาวเล่าให้ฟังว่าในวัยเด็กนะครับเติบโตมาพร้อมกับกลิ่นอายของโรงหนังคอนบุรีภาพยนตร์เป็นโรงหนังของครอบครัวที่ตั้งอยู่ในอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยทำธุรกิจโรงภาพยนตร์ทำร้านขายยาแล้วก็ร้านตัดผมจึงซึมซับบรรยากาศสังคมในยุคสมัยนั้นนะครับพอวันหนึ่งโรงหนังปิดตัวไปตามกาลเวลาป๋าขาวก็เลยทดลองทำงานหลายอาชีพก่อนจนตัดสินใจมาเปิดร้านดะดาดสเต็กขึ้นมาครับที่ซอยรังน้ำในตัวเมืองโคราชเมื่อกว่า30ปีที่แล้วแล้วก็ย้ายมาทำเลปัจจุบันเมื่อปี2560ส่วนอาหารนะครับมีเมนูท้องถิ่นของโคราชที่หากินได้ยากด้วยสูตรเฉพาะ

0: จากคุณแม่ของปลาขาวเองนะครับทำให้เมนูนี้รับรองว่าอร่อยไม่เหมือนใครแน่นอนอย่างครัวมีโคราชนะครับรสจัดจ้านแล้วก็เข้มข้นทั้งเส้นและเครื่องปรุงแบบโคราชแท้ๆครับและยังมีต้มหมี่โคราชที่เป็นสูตรเฉพาะจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วก็ซุปที่มีรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นมีความเผ็ดนิดๆครับ
1: ราดแกงหมี่เนี่ยไม่มีในอะไรเมนูหรอกรายการเนี่ยแต่ว่าถ้าอยากทดสอบก็สั่งได้เวลาผมอยู่ครับจะสั่งได้นะครับเราบางทีบางคนคาดไม่ถึงว่าคิดว่าเรามีแต่สเต็กไม่ใช่เรามีอาหารไทยอาหารโคราชแล้วมีความพิเศษคือยำใบมะขามนะใครได้ชิมใครได้สัมผัสกับรสชาติของยำใบมะขามเนี่ยจะต้องติดใจมาข้าวหน้าก็สั่งอีกครับต้มโซดปลาอินทรีเนี่ยโอ้เป็นเมนูชูสุขภาพที่คนที่เป็นวัดคัดจมูกเนี่ยนะหรือว่าดื่มกลางคืนมานักๆเนี่ยมาสั่งเลยต้มโซดไปสีนี่แก้แห้ง
0: หากใครที่กำลังมองหาความอร่อยในบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครแบบนี้แล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตยุคเก่าของโคราชผ่านเรื่องราวจากใจเจ้าของร้านที่มีความหลงใหลในอดีตที่ไม่เคยลืมต้องลองแวะไปร้านนี้กันนะครับที่ร้านเนี่ยเปิดให้บริการตั้งแต่ตอน10โมงไปจนถึงตอน4ทุ่มนะครับสอบถามที่เบอร์0818773363ครับคุณผู้ชมเคยขึ้นรถไฟสายที่เรียกว่าโรแมนติกที่สุดสาย1ของไทยครับและ1ปีเนี่ยจะเปิดท่องเที่ยว3เดือนเท่านั้นเองเส้นทางที่ว่านี้คือรถไฟลอยน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จันทบุรีครับตอนนี้เปิดรอบปฐมฤกษ์กันแล้วครับในสัปดาห์แรกของปีนี้นักท่องเที่ยวแห่จองตั๋วไปชมบรรยากาศน้ำเต็มเขื่อนกันแบบเต็มตาเลยครับขบวนรถไฟลอยน้ำร่วมเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันซีนหนึ่งเดียวของเมืองไทยครับนั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกแบบนี้กลางเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อปีนี้เริ่มเดินรถเที่ยวแรกเป็นปฐมฤกษ์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร่วมกันจัดขึ้นซึ่งรอบปฐมฤกษ์ปีนี้ครับขบวนรถไฟใช้ตู้โดยสารถึง14ตู้รองรับผู้โดยสารประมาณ 1,200 คนต่อวันโดยขบวนรถไฟจะมาหยุดให้นักท่องเที่ยวลงถ่ายภาพกันนะครับที่จุดนี้เป็นจุดชมวิวช่วงที่น้ำเต็มเขื่อนเป็นเวลา20นาทีครับนี่เป็นไฮไลท์สำคัญของทริปนี้เลยครับเนื่องจากเป็นทริปพิเศษเข้าสู่บรรยากาศการท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชาวเขื่อนแล้วก็สนุกสนานกับขบวนรถไฟลอยน้ำที่ทอดยาวแล่นข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จากนั้นนะครับพอชมวิวกันแล้วก็จะไปต่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับได้แวะลงเลือกซื้อสินค้าชิมช็อปสินค้าพื้นเมืองโอท็อปกันมีทั้งของกินของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนของพื้นบ้านไปจอดที่บริเวณชานชาลาที่สถานีบ้านโคกสลุงนะครับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในช่วงนี้เป็นเวลา30นาทีครับจากนั้นขบวนรถไฟก็จะเดินทางกลับมายังสถานีเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์เพื่อนักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมต่างๆบริเวณพื้นที่โดยรอบของเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับอย่างการมาถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลพบุรีณบ้านกล้วยไข่โดยขบวนรถไฟเที่ยวกลับนะครับจะออกจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ในเวลาประมาณ 15:30 นาทีขบวนรถพิเศษแบบนี้ครับเปิดให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับนะครับปีนี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคมปีหน้าครับปิดช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเดียวมีสถานีต้นทางจากสถานีกรุงเทพแล้วก็ปลายทางณแหล่งท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ติดต่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วก็สำรองที่นั่งล่วงหน้าครับผ่านระบบดีทิกเก็ตหรือที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะครับสามารถเช่าตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะแบบเหมาคันนะครับโดยจะพ่วงเพิ่มไปกับขบวนรถนำเที่ยวได้สนใจสอบถามข้อมูลงานตั๋วหมู่คณะนะครับมีหมายเลขให้ไว้026218701ต่อ5202ครับเผื่อใครอยากไปท่องเที่ยวกันรับสอบถามวันเวลาการเดินทางวันที่ปิดให้บริการแบบนี้มีเบอร์ไว้ให้นะครับ1690ตลอด24ชั่วโมงครับ ไปชมความสามารถการแสดงมโนราของเด็กชายวัย7ขวบกันบ้างนะครับนอกจากน้องจะสืบทอดการแสดงพื้นบ้านแล้วยังใช้เป็นอาชีพออกรับงานแสดงมโนรา

ถแก้บนตามสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่ได้กำหนดราคารับงานขอเป็นค่าครูตามกำลังศรัทธาของผู้จ้างเท่านั้นที่จังหวัดตรังครับลีลาอ่อนช้อย

0: พ่อของน้องครับจนพ่อแม่ก็เลยต้องพาน้องอ๋องเนี่ยไปยกพานไหว้ครูฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยที่ผ่านมาครับน้องอ๋องมโนราแสดงในงานต่างๆของจังหวัดตรังนะครับจนสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมหลังก็เริ่มมีผู้ว่าจ้างติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยไปรำมโนราในพิธีแก้บนอีกหลายแห่งครับน้องอ๋องบอกว่าการรับรำแก้บนตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งในจังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับซึ่งการรำแก้บนเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดค่าใช้จ่ายค่าตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนจ้างจะให้ที่ผ่านมาก็รับงานไปรำแก้บนที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงวัดควรนาแคจังหวัดตรังแล้วก็วัดอื่นๆในพื้นที่ครับแต่ส่วนมากครับจะมีคนว่าจ้างให้มารำแก้บนกับแม่บุญมาศาลหลักเมืองตรังอยู่บ่อยครั้งด้านคุณพ่อคุณแม่เองก็สนับสนุนจัดหาเครื่องแต่งกายชุดมโนราหาเครื่องเสียงแบบพกพาให้แล้วก็มีคุณแม่ช่วยแต่งหน้าให้ครับ
1: ส่วนมากจะเป็นศาลหลักเมืองครับ
2: ที่บ้านคนเลย
1: แ
2: ล้
1: ว
2: ทำไมหน
1: ู
2: ชอบมโนราคะ
1: ตอนนั้นผมไปดูมโนรากับพ่อครับผมเลยเริ่มชอบครับ
2: แล้วเครื่องแต่งกงแต่งกายนี่ใครเป็นคนจัดหามาให้หนูคะลูก
1: แม่ครับ
2: แล้วแต่งหน้าล่ะคะ
1: แต่งหน้าก็แม่ครับ
2: ทำไมหนูชอบมโนรา
1: ผมอยากรำมโนราครับ
2: อยากรำให้สวย
1: ๆครับอยากดัง
2: อยากดัง
3: ถ้าเกิดว่ามีเหมือนมีงานของจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะให้น้องไปช่วยรำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะมีงานเด็กโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะเราจะไปช่วยรำให้ค่ะ
2: การรำแก้บุญนะคะน้องๆเริ่มรำนานแล้วค
3: ่
2: ะ
3: ก็ประมาณ2ปีค่ะประมาณ2ปีก็คือเหมือนว่าเขาไปเปิดรำโชว์ที่เปิดศูนย์บ้านสวนศิลป์วรรณมณีที่ยะลาขาวแล้วก็มีทีมวัฒนธรรมจังหวัดเขาไปเจอก็เลยขอให้น้องเขาช่วยมารำแก้บุญมโนราให้ก็หลังจากนั้นก็คือก็มีคนบุญต่อๆกันไปก็คือได้มารำเรื่อยๆค่ะ
0: อย่างงานวันนี้ที่น้องอ๋องมารำแก้บนนะครับมีนายตำรวจสภ.เมืองตรังเป็นผู้ว่าจ้างมาครับเมื่อได้ตามที่บนบานไว้ก็เลยติดต่อให้น้องอ๋องเนี่ยมารำมโนราแก้บนถวายกันปัจจุบันนี้น้องอ๋องนั้นก็ร่วมรำมโนรากับคณะมโนราศรีวรรณะเริ่มรับงานรำแก้บนตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับแล้วก็คนก็เริ่มบอกต่อกันไปครับจนน้องอ๋องได้รับงานรำแก้บนมาเรื่อยๆเงินที่ได้เนี่ยคุณแม่ก็เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้น้องอ๋องในอนาคตนะครับซึ่งหากน้องอ๋องจะเอาดีด้านการเรียนที่เกี่ยวข้องกับมโนราครอบครัวก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับเผื่อใครอยากชมผลงานของน้องอ๋องนะครับน้องมีช่อง TikTok ด้วยครับคุณผู้ชมพิมพ์ว่ามโนราน้องอ๋องก็จะรับหรือว่าอยากติดต่อไปงานแก้บนหรือว่างานแสดงต่างๆแบบนี้มีเบอร์ให้ติดต่อกันนะครับอุดหนุนฝีมือน้อง0909819149ครับปัจจุบันนี้ครับอาชีพถีบสำล้อลากท้ายเหลือเพียงไม่กี่คันเองนะครับปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะว่าอะไหล่ของสำล้อนี่มีราคาสูงนะครับแล้วก็ยังหายากด้วยที่สำคัญเลยคนรุ่นใหม่ก็ไม่นิยมจะขี่สำล้อลากท้ายกันเนื่องจากเห็นว่าล่าช้านะครับเทศบาลนครศรีธรรมราชก็เลยเกิดแนวคิดส่งเสริมอาชีพสำล้อลากท้ายครับโดยรับนักท่องเที่ยวพานั่งสำล้อชมเมืองกันช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ

0: คะวันนี้ดิฉันจะพาไปท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชกันค่ะแต่การไปท่องเที่ยวของเรานะคะจะนั่งนี่เลยค่ะรถ3ล้อลากท้ายไปนะคะโดยมีลุงบังหลับพาเราไปท่องเที่ยวนะคะจุดแรกเลยที่เราจะต้องไปจุดไหนก่อนดีคะลุงคะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าเมืองนครศรีธรรมราชจุดแรกที่ท่านได้ผ่านคือศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความเป็นมาของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชมีประวัติมาประมาณปี2530ที่ศาลหลักเมืองที่ทำจากจักรคามรามาเฟ่ดังที่สุดของประเทศไทย
0: เดี๋ยวจุดแรกเราจะไปที่ศาลหลักเมืองกันก่อนนะคะเพื่อไปสักการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะไปกันเลยค่ะไปชึบขึ้นเลยนะคะขึ้นแล้ว

0: แม้สมาชิกชมรมสามล้อเมืองนครจะมีอายุมากขึ้นแต่สองขายังแข็งแรงและยังคงขี่รถจักรยานสามล้อได้อย่างคล่องแคล่วพาเที่ยวชมเมืองนครจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทางมีระยะทางเกือบ2กิโลเมตรได้อย่างปลอดภัยค่ะจุดแรกที่มาถึงคือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเราแวะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะไปท่องเที่ยวที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
1: บริเวณนี้เรียกสวนศรีธรรมโศกเมื่อก่อนสวนศรีธรรมโศกนี้จะเป็นเรือนจำกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้ประมาณ105 ปีก็เลิกใช้เรือนจำนี้จากประวัติมาคือพังกำแพงเมืองเก่าของนครศรีธรรมราชมาทำเป็นเรือนจำเรือนจำนี้จะเป็นอิฐเดียวกับกำแพงเมืองเก่าเป็นอิฐอันเดียวกันเพื่อมาใช้อยู่ประมาณ105 ปีก็เลือกใช้ก็มาทำเป็นสวนศรีธรรมโศกเอาเจ้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือท่านศรีธรรมโศกมาคละอยู่ก็ใครแขกบ้านแขกเมืองผ่านมาก็ได้มาคละเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
0: ไปชมกำแพงเมืองเก่าเป็นจุดเช็คอินที่ใครผ่านไปมาต่างต้องแวะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกค่ะกำแพงเมืองเก่าได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในปี2533ตามรูปแบบเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ในลักษณะขนานไปกับคูเมืองค่ะ
1: เป็นกำแพงเมืองเก่าตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองแล้วทหารจะขึ้นบริเวณนี้จะดูว่าใครจะเข้าเมืองนครศรีธรรมราชข้าศึกจะตีเมืองจะคอยดูทางด้านข้างนี
2: ้เรากำลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองค่ะแต่เดี๋ยวเราจะออกไปนอกเมืองกันนะคะ
3: ตอนนี
2: ้เราอยู่
1: นอกเมืองเลยครับผมตรงนี้นอกเมืองนี่กำแพงเมืองจะกั้นสิเกตอยู่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นคลองกว้างมากเลยส่วนมากจะใช้เรือหางยาวจะวิ่งปากอ่าวเขาเรียกปากนครปากพนังจะผ่านทางด้านนี
2: ้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก
1: ็ที่พักผ่อน
2: ที่พักผ่อนสำหรับชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้
1: ครับผมบางครั้งนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนคือว่าการเดินทางมันเหนื่อยมากก็มานำข้าวของมารับประทานกันอยู่ตรงนี้ก็มีบ้างแต่ว่าน้อยมากเลยเพราะใครไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นที่พักผ่อนได
0: ้หลังจากชมความสวยงามของกำแพงเมืองเก่าแล้วเราก็นั่งสามล้อไปที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปสักการะบูชาพระพุทธสีหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราชสามารถตาระบูชาได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 4:00 น.ค่ะ
1: มาเมืองนครศรีธรรมราชนี่ถ้าท่านมาไม่ถึงวัดมหาธาตุนี่แสดงว่าท่านมาไม่ถึงนักท่องเที่ยวถูกจังหวัดว่าต่างประเทศจะมาทุกครั้งจะจุดเด่นอยู่ที่วัดมหาธาตุจะมาไหว้วัดมหาธาตุสักแล้วเขาจะเดินทางไปที่วัดพาลานเผื่อไปเอาบ่อนำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพาลานด้วยก็ขับไปบ่อนำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพาลานนี่ขนาดรายการถิ่วยังมาเอาบ่อนำมนต์ไปด้วยถ้าใครมาวัดประทานอย่างเดียวไม่ได้เอาบ่อนำมนต์ของวัดพาลานไปแสดงว่านั่นคือเสียได้มากๆเลยวัดประทานกับวัดพาลานนี่อยู่ติดกันเลยครับ
0: เที่ยวโดย3ล้อลากท้ายรถโดยสารแบบดั้งเดิมของเมืองนครปัจจุบันมีให้บริการ25คันซึ่งเหลือน้อยลงปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการดูแลซ่อมบำรุงเพราะอะไหล่ของ3ล้อมีราคาค่อนข้างสูงและหายากค่ะ
1: ว่าอะไรพวกนี้จะหมดเลยครับจะไม่มีค่ายเลยอะไรมันจะหายากมากเลยบางทีผ้าเมฆอันนึง120บาทค่ารถวัดเป็นพันก็เราต้องยอมต้องซื้อมาเพราะถ้าเราให้ทูให้เขาสร้างมาบางทีเอามาถึงมันรถมันคนละหลุนกันใช้ไม่ได้บางทีโดนเราเข้าไม่ดีแบบทุกน้ำก็เมฆไม่กินเนี่ยผ้าเมฆนี่อันตรายมากสำหรับพวก300เราลองเช็คเอากล้องดีไว้เมื่อจังหวัดอื่นจะไม่มีเห็นแล้วแต่ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมี300ยังใช้บริการอยู่ซึ่งบ้านเมืองเจริญบ้านเปื้อ ซึ่งเขาบอกเลยว่าถ้าไปเมืองสุรินทร์ให้หนังกลางมาลำปางให้หนังรถมาถ้ามานครนี้ถ้าพูดได้ดีมาแล้วไม่ได้หนังข้ามรอเมื่อกับมาไม่ต้องมาแล้วต้องให้มาคาราปัตตาของเมืองนครศรีธรรมราชกับ
0: ปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับชมรม3ล้อเมืองนครฟื้นการถีบ3ล้อลากท้ายกลับมาอีกครั้งโดยจัดเป็นกิจกรรมรับนักท่องเที่ยวนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จพร้อมกับจัดหาอาลัยซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะ
3: ผมว่าน่าจะเหลือสักประมาณ 24-25 คันนะฮะที่ยังเป็นหมายถึงว่าที่ยังเหลือก็คือที่เป็นสภาพที่ใช้งานได้จริงอะฮะน่าจะประมาณ 24-25 คันตอนนี้ผมยังเป็นเด็กอยู่นะฮะนี่คือรถที่ผมนั่งไปโรงเรียนนะครับคือเป็นวิถีการใช้ชีวิตปกติของคนนครโดยเฉพาะในตัวเมืองนะครับ3ล้อลากท้ายนะครับจะเป็นยานพาหนะที่ไม่ว่าจะไปตลาดจะส่งลูกหลานไปโรงเรียนจะไปธุระป่าปังจะเต็มไปผมว่าน่าจะถึง200คันนะฮะสมัยก่อนเป็นพันเลยนะฮะ
4: ก็เลยมีโครงการที่อนุรักษ์3ล้อไว้คือโครงการนั่ง3ล้อกินลมเที่ยวชมสวนสมเด็จซึ่งจะจัดขึ้นในสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์8ปีค่ะทุ่งท่าลาดค่ะซึ่งจะ3ล้อจะนำชมจุดต่างๆในทุ่งท่าลาดแต่เราจัดเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่ออนุรักษ์และก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: แม้การถีบ3ล้อลากท้ายจะมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ลุงสมาชิกชมรม3ล้อเมืองนครเห็นว่าการถีบ3ล้อกลับช่วยต่ออายุให้ยืนขึ้นเพราะได้ออกกำลังกายสำหรับการรับนักท่องเที่ยวพาเที่ยวชมเมืองนครคิดค่าบริการชั่วโมงละ100บาทต่อคันใน1คันสามารถนั่งได้1คนค่ะ
5: ตอนนี้ครับในพื้นที่เนี่ยมี3ล้อลากท้ายแบบนี้สักประมาณ25คันเองนะครับซึ่งก็พยายามที่จะสนับสนุนนะครับอาจจะให้คนมาสืบทอดแล้วก็มาทำอาชีพนี้กันแล้วก็พานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชมบรรยากาศเมืองก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะครับเผื่อใครอยากจะสนใจนั่ง3ล้อชมเมืองนครแบบนี้ติดได้ที่0896452614ครับปิดท้ายด้วยตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่สวมชุดมาสคอตมาสร้างสีสันโบกรถหน้าโรงเรียนแสงทองเขตเทศบาลอำเภอหาดใหญ่รับเพื่อสร้างสีสันให้กับเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งกันจะได้อุ่นใจในความปลอดภัยของลูกหลานด้วยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกที่ทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ครับเจอกันพรุ่งนี้บ่าย 3:30 นนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับเมืองน่านอยู่อากาศก็ดีข้าวซอยก็ล้ำขนาดเรื่องกินไว้ใจผมได้ครับ
1: กินอีกแล้วเหรอพี
0: ่เอ้ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องสิน้อง
1: กินเก่งแบบเนี้ยมีอะไรไม่ชอบกินบ้างพี
0: ่อย่าไปบอกใครนะพี่ไม่ชอบกินผัก
2: เวลาที่บ้านเราอ่ะมีอะไรนะมีผักอะไรสามารถนำมาขายให้กับทางโรงเรียนได้นะคะเพราะงั้นให้นักเรียนแจ้ง

0: งให้ผู้ปกครองทราบคนไหนรู้แล้วยกมือโอเครับทราบตามนี้แจ้งผู้ปกครองด้วยนะคะ
1: พูดถึงผักผักก็มาเลยครับคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกันครับเสียงผักเอ้ยเสียงคุณครูที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยนะครับเป็นเสียงมาจากโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจังหวัดน่านนั่นเองครับเอ๊แล้วผมมาทำไมที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้ล่ะครับเนี่ยมากินผักเหรอ ไม่ใช่หรอกครับแต่ที่ผมมาเนี่ยเพราะโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี้นะครับน่าสนใจมากทีเดียวครับที่ผมได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่แค่โรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้จัดการและเสริมการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กๆแต่ยังได้ความร่วมมือจากผู้ใหญ่ผู้ปกครองชุมชนโดยรอบร่วมด้วยช่วยกันหากับข้องกับข้าวหาวัตถุดิบที่ดีมาแบ่งปันเพื่อเพิ่มปริมาณอาหารกลางวันให้เพียงพอเพื่อให้น้องๆได้อิ่มท้องและถูกหลักโภชนาการด้วยครับแต่ก็ไม่ง่ายนะครับกว่าจะมาถึงจุดที่ลงตัวแบบนี้ได้เรื่องราวเป็นยังไงไปฟังจากท่านผอ.กันครับ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.ชูวิทย์นะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการด้านโภชนาการให้กับโรงเรียนห้วยแฮ้วนะครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
2: บ้านห้วยแฮ้วตอนนั้นเนี่ยนะครับปัญหาด้านโภชนาการของโรงเรียนเป็นยังไงครับ
3: จากการที่ผมได้มาปฏิบัติที่โรงเรียนนี้นะครับปัญหาทุกโภชนาการก็คือว่าจากการที่โรงเรียนได้ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของเด็กนักเรียนและก็นำข้อมูลเข้าไปวิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์โภชนาการ
2: ค
3: ือไทยโกรทเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กมีปัญหาทุกโภชนาการประมาณ1ใน5ของเด็กนักเรียนทั้งหมดนะครับ
2: 5คนมีปัญหา1คน
3: ใช่ถูกต้องครับผมและหลังจากนั้นก็ทางโรงเรียนก็มีการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทยสกูล
2: ร
3: ันมาเป็นตัวไอ้โปรแกรม
2: จัด
3: สำรับเมนูอาหารเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโภชนาการตามวัยของเด็กนักเรียนนะครับ
2: ผม
3: อีกส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาก็คือว่าวัตถุดิบที่มาป้อนอาหารกลางวันเนี่ยส่วนมากที่มาจากตลาดเราไม่รู้แหล่งที่มาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสารเคมีตกค้างในตัวพืชผัก
2: ความปลอดภัยของ
3: เราก็เลยประสานกับทางเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งวัตถุดิบส่วนนี้เนี่ยเรารับประกันได้เลยว่ารับรองความปลอดภัย 100% เพราะว่าเขาปลูกกินเองแล้วก็เอามาขายให้โรงเรียน
2: ที่สำคัญก็คือว่าของที่คุณเอามาจำหน่ายให้กับทางโรงเรียนสุดท้ายคนที่กินคือลูกคุณ
3: ถูกต้องถูกต้อง
2: คุณจะเอาแบบไหนให้ลูกคุณกิน
3: คุณจะเอาอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือปลอดภัยให้ลูกคุณกินอันนี้ตัวหลักเลยที่
2: มันเป็นมันเหมือนถ้าพูดแบบนี้เขาบอกจับลูกเป็นตัวประกันไว้นะถ้าเอาของไม่ดีมาลูกคุณต้องชิมกินด้วยนะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าอาหารที่ได้มาวัตถุดิบที่ได้มาปลอดภัยแน่นอน
3: ปลอดภัยแน่นอน
1: เป็นยังไงครับเราได้คำตอบจากท่านผอ.กันแบบเคลียร์ๆแล้วนะครับว่าโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วเนี่ยเริ่มต้นมายังไงมีวิธีการอย่างไรและที่สำคัญทางผอ.ชูวิทย์ยังได้คิดวิธีแก้ปัญหาทุกโภชนาการของนักเรียนแล้วก็ยังมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในการออกแบบสำรวจพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทุกโภชนาการต่างๆอย่างเช่นเด็กน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการกินอย่างไรแล้วเด็กที่น้ำหนักขาดเนี่ยเขากินอะไรอย่างไรจากนั้นก็เอาข้อมูลมาให้ผู้ปกครองและนักเรียนเอาไปใช้สำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของน้องๆ นักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นขึ้นไปอีกนั่นเองครับแค่ทั้งหมดที่เล่าเนี่ยนะครับท่านผอ.ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับแหมก็มันเยอะหลายส่วนหลายงานนี่ครับก็ต้องมีคนมาช่วยแบ่งเบางานด้วยและผมขอเสนอครูแมวคุณครูแมวเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของโครงการนี้เลยครับเพราะถ้าไม่มีครูแมวแล้วล่ะก็เด็กๆคงไม่ได้กินอาหารที่ทำจากวัตถุดิบที่ทั้งใหม่สดและปลอดภัยอย่างนี้แน่นอนครับกิจวัตรของครูแมวนอกจากสอนหนังสือแล้วนะครับครูแมวเขาจะออกเดินทางไปเลือกซื้อวัตถุดิบด้วยตัวเองเลยล่ะครับไปที่บ้านไปที่สวนไปที่ไร่ไปที่นาไปกันทุกที่เลยล่ะครับบ้างก็ไปรับเองหรือบ้างก็ไปซื้อแล้วให้เขานำมาส่งที่โรงเรียนแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าสะอาดปลอดภัยชัวร์200 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าฮ่าเวอร์เกินไปนะครับคุณครูแมวครับแล้วทำไมครูแมวต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยล่ะครับ

0: นี่หลายที่มากเลยฮะคือทุกวันก็ต้องไปหลายๆที่อย่างเงี้ยเหรอฮะไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปตลาดไปวัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมครูแมวต้องมาคอยตลอนมาหาซื้อให้ทั่วแล้วก็สั่งเขาทีเดียวให้เขาไปส่งก็จบเลยครับ
1: ไม่ค่ะคือครูแมวอยากได้ทรัพยากรที่มันถูกลงอะค่ะก
0: ็
1: คือได้ของเยอะขึ้น
0: เด็กก็กินอิ่ม
1: ใช่ค่ะเป็นหลักเลยค่ะที่ต้องการค่ะอยากให้เด็กกินอิ่มค่ะเราต้องไปเลือกซื้อเองมันก็จะได้ของถูกแล้วก็บางทีเขาก็แถมให้ด้วยใจดีก็แถม
0: เพราะว่าบางทีแบบเกษตรกรเนี่ยนะครับบางทีจะขายในตลาดเนี่ยของมันต้องสวยม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: อง
1: ไ
0: อ้นี่มีแบบรูแมง
1: นิดนึง
0: ไม่เอาละขายไม่ได้ไหนๆก็ขายไม่ได้แล้ว
1: แถมเราก็จะได้ของมาเยอะๆเด็กๆก็กินอิ่มมากขึ้นนะคะ
0: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าในชุมชนทั้งหมดเนี่ยใครปลูกอะไรเนี่ยครูแมวรู้หมด
1: ค่ะพอรู
0: ้พอรู้อยากกินไอ้นี่ไปทางนี้อยากกินไอ้นี่ไปที่นี่อยากกินที่นี่ไปที่นี่มาถึงคำถามสำคัญครับรายการนี้ชื่ออาหารจานสุกเนาะครูแมวครับอาหารจานสุกของครูแมวเป็นแบบไหนครับ
1: เป็นอาหารที่ช่วยกันทำในครอบครัวนะคะช่วยกันทำกับลูกชายค่ะลูกชายเป็นคนชอบทำอาหาร
0: ทำอาหารแล้วครับมีเมนูไหนเก่งไหมครับ
1: เมนูเส้นต่างๆลูกชายจะชอบทำมากเลย
0: ชอบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเนาะเป็นพวกผัดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ก๋วยเตี๋ยวก็ใช่บางทีก็เย็นตาโฟลูกชายค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวบ้านนี้ทำเย็นตาโฟกินกันในบ้านเลยเหรอครับ
1: เองทำกินเองบางทีก็ผัดไทยมั่งราดหน้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆจะชอบทานกันแล้วก็จะช่วยกันทำ
0: ฉะนั้นคือความ
1: มีความสุขมากกับการทำกับข้าวกินเองนะคะ
0: ความสุขของอาหารที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ได้ทำกับคนในครอบครัวคนที่เรารักนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับสู้ต่อไปทำงานต่อไปเพื่อเด็กๆครับครูแมวขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ

0: การพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรโยม
0: คือเขาลือกันนักกันหนาว่าเกษตรกรเนี่ยมีผลิตผลอะไรมาเนี่ยถ้าอยู่แถวนี้มาที่นี่แล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนตกลงว่าศูนย์ของเราที่ว่านี่บทบาทของมันคืออะไรครับ
1: เจริญพรจริงๆแล้วเราทำหลายบทบาทบทบาทที่หนึ่งก็บทบาทในหน้าที่การเข้าไปส่งเสริมเรื่องการผลิตหมายความการวางแผนการผลิตภาคการเกษตรสองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบของผลผลิตให้มันมีคุณภาพ3เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมในเรื่องของการจัดการในเรื่องการตลาด
0: เรียกว่าต้นทางกลางทางปลายทางนี่เราช่วยส่งเสริมทั้งหมดเลยนะครับ
1: เจริญพรใช่เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทำแบบนี้เนี่ยเกษตรกรเขาก็กังวลใจว่าปลูกแล้วไปขายที่ไหนใครจะรับซื้อของเราเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้
0: ก็เลยเป็นผลให้พอเกิดความกังวลว่าใครจะรับซื้อในทุนก็มากดราคาได้
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่าเกษตรกรตอนผลิตเนี่ยตนเองเป็นเจ้าของตอนขายแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาเป็นเจ้าของเพราะคนอื่นเขาตัดสินใจแทนเกษตรกร
2: จากที่ผมได้คุยกับพระอาจารย์นะครับว่าศูนย์รวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชนวัดโป่งคำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อส่งขายให้เกษตรกรและยังเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนได้ปลูกผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยปลอดสารพิษรวมไปถึงช่วยในการวางแผนเพาะปลูกผลผลิตต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของตลาดและที่สำคัญยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆนักเรียนได้ทานผักผลไม้ในมื้ออาหารกลางวันของโรงเรียนแบบปลอดภัยอีกด้วยแม่เยี่ยมไปเลยได้ประโยชน์กันไปทั้งน้องๆ นักเรียนและเกษตรกรในชุมชนเลยนะครับเนี่ย
3: มีผักมีชมโอมาชงที่นี่นะครับ
4: เอามาจากไหนครับ
3: ชมโอนี่พ่อเป็นคนทำเอาเองยานี่พ่อบ่ใจพ่อมีงัวมีควายเลี้ยงบ่ใจปลอดสารพิษเลยพ่ออุ้ยก็ดีใจเนาะลูกหลานเข้าโรงเรียนแถวนี้ก็เป็นลูกหลานพ่ออุ้ยนั่นเนาะของดีนั่นน่ะของที่ว่ามันมีประโยชน์นั่นเนาะเฮ้อลูกเฮ้อหลานกินตัวกันก็กินจะได้ก็กินกับลูกกับหลานครับกินกับใครมีความสุข

0: ุณผู้ชมครับนี่เป็นการทำงานปีสุดท้ายของผอ.ชูวิทย์สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วนะครับคือว่าท่านผอ.ต้องย้ายโรงเรียนแล้วนั่นเองครับพอผมได้รู้ข่าวนี้ก็เกิดความกังวลใจขึ้นมาเลยครับว่าท่านผอ.ชูวิทย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยโครงการที่สร้างมาใครจะดูแลต่อเด็กๆจะได้กินได้อิ่มได้มีสุขภาพดีกันเหมือนเดิมไหมแต่แล้วก็ถึงบางอ้อครับเพราะท่านผอ.รัชภูมิผอ.ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งแทนท่านก็มีทัศนคติและความมุ่งหมายเหมือนกันเลยครับและยังเห็นด้วยกับโครงการที่ผอ.ชูวิทย์ท่านสร้างขึ้นมาแบบเต็ม 100% แม่เด็กโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วนี่ช่างโชคดีจริงๆครับ
1: สารงานต่อไม่เท่าไหร่ฮะเราวางแผนจะก่องานใหม่ด้วยไหมครับ
2: มีครับมีครับมีโครงการ
1: โอ้โหนี่มาได้2อาทิตย์เตรียมงานโครงการใหม่แล้วล่ะครับไหนมีอะไรบ้างครับ
2: พอดีได้คุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะ
1: ครับ
2: ก็ได้คุยกันถึงแนวการต่อยอดนะครับหากในโรงเรียนหรือว่าเราขยายผลไปสู่ผู้ปกครองในชุมชนนะครับและก็มีผลผลิตเนี่ยทางจุฬาลงกรณ์เนี่ยยินดีที่จะเป็นตัวประสานนะครับรับสินค้านะครับจากทั้งโรงเรียนและก็ชุมชนเนี่ยไปจำหน่ายให้ทั้งในตัวจังหวัดร้านอาหารโรงแรมต่างๆหรือว่าผมสอบถามแล้วก็มีส่งขายไปต่างจังหวัดด้วยครับผมเช่นเดียวกันครับผม
1: เยี่ยมเลยครับแล้วก็ตามแน่นอนนะครับถ้าหากว่าปลูกออกมาแล้วนะครับเป็นที่ต้องการหรือว่าตรงกับตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีหน่วยงานที่จะช่วยหาตลาดให้ด้วยเช่นกัน
2: ครับผม
1: แล้วก็ถ้าหากว่าตรงกับความต้องการของโรงเรียนก็นำมาจำหน่ายกับทางโรงเรียนมาเป็นอาหารกลางวันให้กับเรานะครับก็เรียกว่าโรงเรียนนั้นก็ลดต้นทุนในการหาวัตถุดิบทางผู้ปกครองเองทางชุมชนเองก็เกิดรายได้ด้วย
2: ครับ
1: สมประโยชน์กันทุกฝ่ายโครงการเดียวนี่ยิงนกไม่ใช่ยิงนกนัดเดียวยิงปืนนัดเดียว
2: ครบวงจรแล้วก็ตุ้มเกิดความยั่งยืนกับชุมชนในโรงเรียน
0: โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยท่านผอ.ชูวิทย์ไม่ใช่แค่ได้ความร่วมมือจากชาวบ้านคนในชุมชนแต่ยังได้ความร่วมมือจากหน่วยงานสายตรงที่เชี่ยวชาญเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อลูกหลานของเราอีกด้วยนะครับเนี่ยถือเป็นความทุ่มเทที่ทรงคุณค่ามากๆเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่จากจุฬากันเลยครับว่าเขามาช่วยดูเรื่องอะไรกันบ้าง
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องเปย์นะครับและน้องฝนนะครับสวัสดีครับมาจาก
3: สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค
1: ่
3: ะ
1: ถามว่าเอ๊ะแล้วจุฬามาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นะครับคือที่นี่เนี่ยกับทางจุฬาเรียกง่ายๆนะกับทางจุฬาได้ให้ความร่วมมือมีความร่วมมือกันเรามาช่วยดูแลในส่วนไหนครับ
4: ค่ะก็คือทางโรงเรียนห้วยแฮ้วที่อำเภอสันติสุขเนี่ยค่ะทางผอ.ท่านเดิมค่ะผอ.ชูวิทย์เขามีสนใจในเรื่องของการนำผักปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนเงี้ยค่ะแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เคยมาในฐานะพี่เลี้ยงที่จะมาช่วยแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงเกษตรกรที่จะส่งผักเข้ากับโรงเรียนว่าเรามีต้นแบบที่โรงเรียนดารุณวิทยาคมที่ในเมืองเงี้ยค่ะ
1: ดารุณวิทยา
4: ใช่ค่ะแล้วก็เอาต้นแบบที่เราทำเนี่ยมาสานต่อกับที่พื้นที่ตรงนี้ค่ะ
1: ครับผมก็คือสรุปง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มาช่วยดูแลในเรื่องของผักปลอดสารพิษมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าหากว่ามีการปลูกขึ้นมาแล้วผักปลอดภัยได้มาตรฐานของเราแล้วไม่สามารถหาตลาดได้เราหาตลาดให้ด้วย
4: ใช่ค่ะจริงๆก็คือเรามีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในอำเภอจังหวัดในแต่ละอำเภอในจังหวัดน่านเนี่ยค่ะแล้วก็มีทั้งตลาดหลักที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็มีตลาดชุมชนที่อยู่ในเมืองน่านแล้วค่ะโรงเรียนถ้ามีการปลูกผักได้แล้วก็มีส่วนที่เหลือขายแล้วก็สามารถช่วยไปทำการตลาดตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
1: โอ้ยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปลูกออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับนี่คือโรงผักของเรานะครับอ้าวสวัสดีครับ
5: สว
1: ั
5: สดีค่ะ
1: เอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมตัวสูงกว่าเพื่อนเลย
6: เป็นครูคร
1: ับ เป็นคุณครูโอ้ผมก็นึกว่าโอ้โหคนนี้เรียนนานเนาะตัวขนาดนี้แล้วมา
6: ครับผม
1: คุณครูอะไรครับผม
6: ครูไอศครีมครับ
1: คุณครูไอศครีมใช่ไหมถูกไหมเด็กๆเรียกว่าอะไร
7: คร
1: ู
7: ไอติ
1: มตรงนี้คือครูไอติมเป็นผู้ที่ดูแลในส่วนของแปลงผักตรงส่วนนี้นะครับ
6: ครับผม
1: ทั้งเขาทั้งลูกนี่เลยใช่ไหมฮะตอนนี
6: ้เฉพาะแปลงสองแปลงนะครับ
1: เป็นสองแปลงนี้นะครับผมทำไมครูไอติมถึงได้รับเลือกให้มาดูวันนี้ครับจับสลากหรือว่าเป่ายิงฉุกแพ้หรือยังไงครับ
6: มอบหมายครับ
1: ได้รับมอบหมายนะครับ
6: แล้วก็พอจะมีความรู้อยู่บ้างคร
1: ับอ๋อแล้วเอาความรู้

0: ู้มาจากไหนอ่ะ
1: จะศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตบ้าง YouTube บ้าง
0: อืมแปลว่าครูไอติมครูไอติมนี่เป็นครูที่สอนวิชา
1: สอนปมศึกษาครับแต่พอจะมีความรู้ทางบ้านไงคร
0: ับ อ๋อที่บ้านทำมีไปทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเนี่ยเดี๋ยวก็งงเอ๊ะวิชาสังคมมันเกี่ยวแล้วน้องๆเป็นยังไงได้มาช่วยดูกับครูไอติมนานหรือยังจ๊ะ
2: ประมาณ 2-3 เดือน
0: อ๋อพูดได้เนาะเออถ้าเรานึกต้องคุยภาษามือ2-3 เดือนได้กินบ้างไหม
2: ได้กิน
0: เอาครูไอติมอุดหูนิดนึงฮะอร่อยไหมอ๋อแปลว่าจริงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแรงความส่วนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่บ้านห้วยแฮวครับ

0: ครับผมเอ๊ผักอะไรนะ
1: คะน้า
0: ผักคะน้าและผักคะน้านั่นเองนะครับผมจริงๆก็คือเด็กทั้งหมดที่รับผิดชอบแปลงผักรวมกันเนี่ยทั้งโรงเรียนทุกคนไหมฮะหรือว่าเฉพาะชั้น
1: ม
0: ัธยมป .5 ป .6 มัธยมนะครับผักส่วนใหญ่ที่ปลูกตอนนี้คือเป็นคะน้า
1: ครับ
0: เป็นหลักเลยเน
1: า
0: ะ
1: คะน้าผักบุ้ง
0: ผักบุ้งผักบุ้งอยู่ตัวนี้เพิ่งมาลงนะครับก็คือวันที่เรามาถ่ายเนี่ยเพิ่งเปิดเทอมไม่นานฉะนั้นตอนปิดเทอมเนี่ยก็มีผักก็หมดรุ่นไปเน
1: า
0: ะ
1: ก็เฉพาะในร่างครับที่ทำ
0: ครับผมก็ที่ที
1: ่เพิ่งเอาม
0: า
1: ล
0: งอนุบาลรองไว้นี่ก็คือพอเปิดเทอมพวกก็เพิ่งเอามาลงกันเป็นผักในปริมาณนี้ก็ใช้เสริมก
2: ับ
0: ที่เราสั่งมาอย่างน้อยก็คือช่วยลดต้นทุนในการที่จะต้องซื้อจำนวนมากก็เอาส่วนนี้เข้ามาเสริมแต่ถ้าหากว่าจะถึงขั้นปลูกให้ใช้ได้กินได้ทั้งโรงเรียนนี่ต้องหมดเขา
2: ต้องใช้พื้นที่เพิ่มอีก
0: ต้องทิ้งสนามบอลเลยนะสนามบอลกับแปลงผักเอาอะไรดีคะสนามบอลผมชอบตรงนี้เอาสนามบอลเพราะอะไรสนามบอลระหว่างปลูกผักกับโดดหนังยางอยากทำอะไรคะเนาะฮะอะไรนะมีคนอยากปลูกผักมานี่อยากปลูกผักมานี่ชื่ออะไรครับน้องฟิล์มนะครับทำไมน้องฟิล์มชอบปลูกผักครับ
3: ก็เล่นหนังยางไม่เป็นคร
0: ับ เล่นหนังยางไม่เป็นโอเคไปกลับไปฉะนั้นถ้าดีโดดหนังยางกับปลูกผักปลูกผักดีกว่าเพราะอะไรเพราะโดดหนังยางไม่เป็นนะครับเท่ากับเด็กๆพวกนี้ตอนนี้ทั้งหมดนอกจากรับความรู้จากโรงเรียนแล้วเขาก็ตอบแทนโรงเรียนด้วยการช่วยดูแลแล้วก็ลดต้นทุนในการทำอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการต่างตอบแทนช่วยเหลือกันไปเด็กๆเยี่ยมมากครับปรบมือตัวเองหน่อยขอบคุณมากนะครับ
4: มาถึงตรงนี้นะครับเราได้ชมได้ฟังเรื่องราวของการปลูกผักแบบอินทรีย์มาเกือบตลอดทั้งรายการแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายความแค่เรื่องของการไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการเพาะปลูกนะครับมันยังมีใจความสำคัญซ่อนอยู่ด้วยครับนอกจากจะเป็นการปลูกการสร้างเพื่อให้ลูกหลานของเราได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์แบบครบถ้วนแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้คำว่าอินทรีย์เนี่ยครบองค์ประกอบและกระบวนการครับ
5: คำว่าเกษตรอินทรีย์เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะทำให้เราก็รู้ว่าการทำให้อาหารปลอดภัยเนี่ยมันต้องมาจากการจัดการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพแต่พอจะให้ทำจริงๆเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่ามันยากเนื่องจากว่ามันมีเงื่อนไขต้องทำนั่น1 2 3 4 5มี100ข้อก็ต้องทำให้ผ่าน100ข้อต้องป้องกันมลพิษต้องไม่ใช้สารเคมีองค์ความรู้หรือวิชาที่จะทำให้รู้ว่าการทำเกษตรอินทรีย์ต้องทำยังไงเนี่ยค่ะมันดูจะสำคัญน้อยไปกว่าการทำให้คนเข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำเกษตรอินทรีย์การสอนของคำว่าเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นการทำให้เขาตระหนักรู้เป็นการเรียนรู้ร่วมว่าพอเขาทำแล้วเขาจะได้อะไรและเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการชวนคนเข้ามาฟังเราแล้วเข้าใจเรามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรบ้างแล้วเขาเคยคิดว่าอ๋อสุขภาพเขาก็ดีนะเพื่อนบ้านเขาก็ได้เอาลูกหลานเขาก็กินได้สุดท้ายมันเป็น educate จากการเห็นด้วยตัวเองว่าเขาทำแล้วเขาได้อะไรแล้วเขาไม่ทำแล้วเขาจะเสียอะไรรวมถึงผลกระทบอื่นๆที่ตามมาหลังจากนั้นนะคะเขาจะฟังเรารู้เรื่องหมดเลยว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์คืออะไร
4: ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือผักประเภทที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเป็นผักอินทรีย์จริงๆเหมือนเกิดจากธรรมชาติแบบเป๊ะๆ เลยครับโดยจะเป็นผักที่เลี้ยงและโตขึ้นมาด้วยอาหารจากธรรมชาติล้วนๆปลูกในดินที่ปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการเพาะปลูกและ

เมล็ดที่ใช้ก็ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรมจึงเรียกได้ว่าเป็นการสร้างอาหารแบบธรรมชาติล้วนๆ 100% นั่นเองครับส่วนประกอบทุกอย่างจึงบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษต่างๆที่จะมาก่อมะเร็งให้คนที่กินยังไงล่ะครับการบริโภคผักอินทรีย์ในปริมาณที่เหมาะสมเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เพราะผักอินทรีย์จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าพืชผักทั่วไปช่วยลดอัตราเสี่ยงเด็กสมองพิการเด็กซนผิดปกติและโรคออทิสติกว้าวเป็นประโยชน์ที่เยอะมากนะครับสำหรับเด็กๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับผักทั่วไปแล้วผักอินทรีย์จะมีวิตามินเกลือแร่เอนไซม์และสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณค่ามากกว่าผักทั่วไปรสชาติของผักอินทรีย์ก็จะดีกว่าผักที่ปลูกกันทั่วไปถ้านึกไม่ออกให้ลองนึกถึงผลไม้ตามฤดูกาลกับผลไม้นอกฤดูกาลดูครับว่าผลไม้แบบไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันแม่นึกแล้วก็เปรี้ยวปากเลยครับอยากกินทุเรียนเล่นๆสักไร่2ไร่นะเนี่ย

0: น่าดีใจแทนเด็กๆโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วจริงๆนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการเติบโตของชีวิตตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูบุคลากรผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนทั้งใกล้และไกลไม่ใช่แค่ได้รับการศึกษาที่ดีเท่านั้นน้องๆยังได้รับโภชนาการที่ดีอาหารการกินที่ดีตลอดจนสภาพจิตใจที่ดีที่ส่งต่อกันมาจากผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยครับนี่แหละครับความเมตตาและโอบอ้อมอารีแบบคนไทยของเรา
1: คุณผู้ชมครับในการจะปรุงอาหารขึ้นมาสักจานหนึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นวัตถุดิบนะครับแต่วันนี้ชาวบ้านบ้านห้วยแฮ้วได้แสดงให้เห็นว่าอาหารจานสุกนั้นแค่วัตถุดิบไม่พอครับมีองค์ประกอบที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือความปรารถนาดีที่อยากจะให้เด็กๆได้กินอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนครับซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ว่าจะเป็นผอ.ชูวิทย์ผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับผอ.รัชภูมิผู้สานต่อครูแมวซึ่งเป็นผู้ดำเนินการมาตลอด4ปีพระอาจารย์และชาวบ้านที่สนับสนุนวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับทางโรงเรียนและนี่คือนิยามของอาหารจานสุกของโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วแล้วคุณผู้ชมล่ะครับอาหารจานสุกของคุณคืออะไรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

พบกับเอมี่และรายการฮิปสไตล์ค่ะคนเนี่ยกำลังใจจดใจจ่อกับการจะได้เป็นเฟรชชี่หน้าใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เนี่ยเอมี่ก็เลยมีคำแนะนำแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมาบอกให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้เตรียมตัวในการเป็นเฟรชชี่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือชุดนักศึกษาของเรานั่นเองค่ะชุดนักศึกษาเนี่ยนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเราเนี่ยก็จะมี2ประเภทด้วยกันค่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือชุดพิธีการค่ะซึ่งชุดพิธีการเนี่ยนะคะทางมหาลัยเนี่ยก็จะให้ใส่อย่างเช่นวันครูวันปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาชายเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวแล้วก็เน็กไทสีกรมค่ะซึ่งจะมีตามหาวิทยาลัยนะคะเข็มขัดสีดำแล้วก็หัวเข็มขัดเป็นสีทองที่เป็นตามหาวิทยาลัยค่ะกับกางเกงขายาวสีดำนะคะเป็นทรงสุภาพค่ะกับรองเท้าผู้ชายที่เป็นหุ้มส้นไม่มีลวดลายค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวค่ะเหมือนชุดนักศึกษาทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะมีเป็นโบค่ะเป็นโบน่ารักสีกรมเหมือนกันค่ะแล้วก็จะติดเข็มนะคะที่อกด้านขวาค่ะเข็มขัดเนี่ยจะเป็นหนังสีน้ำตาลแล้วก็หัวเข็มขัดเหมือนกับของผู้ชายค่ะกระโปรงเนี่ยจะเป็นทรงสอบสีกรมนะคะยาวคลุมเข่าแล้วก็รองเท้าจะต้องสุภาพเหมือนกันค่ะก็คือเป็นสีดำหุ้มส้นแล้วก็จะต้องมีส้นสักประมาณนิ้วครึ่งถึง3นิ้วค่ะแล้วก็เครื่องแบบอย่างที่2นะคะก็จะเป็นชุดนักศึกษาที่เราเนี่ยใส่ไปเรียนในวันธรรมดาค่ะผู้ชายนะคะก็จะยังเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวเหมือนเดิมแต่ว่าจะไม่มีเน็คไทแล้วรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเบื่อรองเท้าพิธีการที่ต้องเป็นสีดำเรียบๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนสีได้ค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องเป็นหุ้มส้นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะใส่สีแบบว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังดูคูลๆค่ะปรับชุดของผู้หญิงนะคะก็จะคล้ายๆพิธีการเหมือนกันนั่นแหละค่ะก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวนะคะแต่ว่าก็จะไม่มีโบแต่ว่ายังมีเข็มเหมือนเดิมแล้วก็เข็มขัดสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะส่วนรองเท้าเนี่ยถ้าไม่ชอบคัชชูหรือว่าไม่อยากใส่แบบที่มีส้นเนี่ยก็อาจจะใส่เป็นผ้าใบก็ได้แต่ว่าก็ยังเน้นเหมือนเดิมค่ะว่าต้องหุ้มส้นนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะไม่ให้ขึ้นตึกเรียนได้นะคะคำแนะนำข้อที่2ค่ะการเข้าหารุ่นพี่แล้วก็ตีซีเพื่อนใหม่ๆค่ะเมื่อเข้าไปในรั้วมหาวิทยาลัยที่สำคัญมากๆเลยก็คือการตีซีรุ่นพี่เอาไว้ค่ะเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยจะเต็มใจให้คำแนะนำเราแน่นอนค่ะและอีกคนนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนใหม่ของเรานั่นเองค่ะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปแล้วก็พยายามยิ้มแย้มทักทายเพื่อนใหม่เอาไว้นะคะเพราะว่ามีเพื่อนใหม่เนี่ยเราก็จะได้พากันเรียนพากันทำกิจกรรมนะคะเฟรชชี่ของเราเนี่ยก็จะได้เป็นปีที่มีความสุขมากที่สุดเลยค่ะและข้อที่3ค่ะก็คือคำแนะนำในเรื่องการบาลานซ์ชีวิตแล้วก็กิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมเนี่ยเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าจะสามารถสอนอะไรได้มากมายทั้งทักษะทั้งด้านสังคมนะคะการทำงานร่วมกันกับเพื่อนเพิ่มความสามัคคีค่ะแต่ว่าทำกิจกรรมเนี่ยก็อย่าลืมเข้าเรียนนะคะเพราะว่าเรียนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันค่ะถ้าน้องๆเรียนเล่นๆแบบไม่ตั้งใจรู้ตัวอีกทีกำลังจะสอบแล้วเนี่ยไม่ได้นะคะน้องๆจะติด F เอานะคะคุณพ่อคุณแม่จะไม่ปลื้มค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ขอแนะนำให้น้องๆเนี่ยรู้จักบาลานซ์ระหว่างกิจกรรมกับการเรียนให้ดีค่ะอย่างเช่นถ้าใครรู้ว่าเราเนี่ยจะต้องไปซ้อมเชียร์ซ้อมกีฬานะคะหรือว่าต้องไปทำคัทเอาท์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะอ่านหนังสือก่อนสอบเป็นเวลาเนิ่นๆนะคะอย่าง 2-3 สัปดาห์ค่ะแล้วก็คอยทบทวนเรื่อยๆนะคะตามในห้องเรียนหรือถ้าใครเนี่ยต้องโดดออกมาจริงๆไม่ได้เข้าเรียนเนี่ยก็อาจจะขอให้เพื่อนเนี่ยอัดเสียงหรือว่าให้เพื่อนมาติวทีหลังได้ค่ะเพื่อที่น้องๆเนี่ยจะได้ตามทันแล้วก็สอบออกมาได้คะแนนดีพร้อมกับได้ทำกิจกรรมไปด้วยค่ะและนี่ก็คือ3เคล็ดไม่ลับสำหรับการเป็นเฟรชชี่มือโปรค่ะและกลับมาพบกับเอมี่กับรายการฮิปสไตล์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
1: วมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทุกๆวันด้วยนะคะ
0: และในวันนี้นะครับเราจะมาออกกำลังกายในรูปแบบของการคาร์ดิโอการคาร์ดิโอคืออะไรครับโค้ชมาย
1: การคาร์ดิโอนะคะคือการพัฒนากล้ามเนื้อปอดและหัวใจให้แข็งแรงค่ะโค้ชจ๊าบ
0: โอเคครับโดยในวันนี้นะครับเราจะเริ่มกันแบบเบาๆแบบ beginner level นะครับเพราะว่าเราเป็นช่วงแรกนะครับเราจะยังไม่หักโหมโดยในวันนี้นะครับเราจะโฟกัสในเรื่องของการวอร์มอัพกล้ามเนื้อเน้นการบริหารข้อต่อต่างๆทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยว

0: หลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าวันนี้เราจะทำยังไงบ้าง นะครับโค้ชมายก็คือวันนี้นะครับเราจะเล่นแบบไหนนะมีทั้งหมด
1: 9ท
0: ่า9ท่านะครับเราจะเน้นบอดี้เวทเป็นน้ำหนักตัวของเรานะครับเน้นท่าง่ายๆนะครับพื้นที่เนี่ยประมาณ2ช่วงแขนของเราเองนะครับเคลียร์พื้นที่ให้พร้อมนะฮะทั้งหน้าจอทั้งบ้านหรือว่าเราจะเล่นตามสวนสาธารณะก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมีการวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อใช่ไหมคุณหมายอ่ะเดี๋ยว1นาทีในการวอร์มอัพนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอัปเปอร์บอดี้ก่อนโอเคนะฮะปะพร้อมกันแกว่งแขนมาด้านหน้าครับวอร์มข้อต่อหัวไหล่ยืดอกนะฮะหายใจเข้าออกสบายๆนะครับเน้นการวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อน3 2 1หมุนกลับไปด้านหลังนะครับยืดกันก่อนนะครับบางคนไหล่ติดไหล่หอนะครับเอาท่านี้ไปฝึกได้ยืดอกหลังตรงครับวาดแขนเป็นรูปวงกลมเปลี่ยนท่ากันนิดนึงฮะบิดตัวหน่อยซ้ายขวานะครับนี่หมุนขาตามนะฮะแบบนี้เป็นการป้องกันหัวเข่าไม่ให้บิดนะครับผมให้รู้สึกว่าเราตึงที่ลำตัวด้านข้างนะครับทีนี้เราวอร์มด้านล่างบ้างยกเข่าขึ้นมาแล้วหมุนย่ำเท้าสักเล็กน้อยยกเข่าให้สูงนะครับวอร์มสะโพกกันหน่อยยกเข่าแล้วเปิดออกด้านข้างนะครับนี่ลักษณะเหมือนนักมวยยกเข่าให้สูงนะครับเยี่ยมมากฮะย่ำเท้าเล็กน้อยวอร์มข้อต่อสะโพกกันบ้าง3 2ทีนี้ก้มแตะปลายเท้าครับแบบขย่มนะ1 2 3แล้วยืนให้รู้สึกตึงที่ก้นกับต้นขาด้านหลังของเรานะครับแล้วยืนขึ้นกดลงโอเคตอนนี้โค้ชมายรู้สึกกล้ามเนื้อพร้อมใช้งานและก็ต่อเราวอร์มอัพพร้อมเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเราไปเริ่มจากท่าแรกกันก่อนเนาะเริ่มจากง่ายๆครับเบสิกเลยเริ่มจากการมาร์ชชิ่งหรือว่าการย่ำเท้าอยู่กับที่นะครับเราใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะฮะโดยในช่วงแรกนะครับเราจะเน้นการให้หัวใจเราเนี่ยทำงานหนักขึ้นเหงื่อออกมากขึ้นนะครับอบอุ่นร่างกายนั่นเองลงน้ำหนักเท้าให้เบาเหมือนเดิมนะครับผมแกว่งแขนข้างลำตัวสบายๆเนาะอีกสัก10วินาทีเริ่มจาก beginner level กันก่อนครับวันนี้ใช่ครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยโอเคสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับทำตัวให้ alert เข้าไว้เดี๋ยวท่าที่2นะครับเราจะเป็นท่าบัตคิกหรือว่าการเตะก้นลักษณะเป็นแบบนี้ฮะถ้าพร้อมแล้วไปสังเกตนะครับผมจะใช้การงอขาขึ้นมานะแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราตึงที่ต้นขาด้านหลังของเรานะครับหัวเข่าทั้งสองข้างขนานกันลำตัวยืดขึ้นสายตามองด้านหน้าแบบนี้นะครับถ้าใครไหวนะครับยกส้นเท้าขึ้นมาให้ถึงก้นหรือถึงมือตัวเองแบบนี้เนาะถ้าใครไม่ไหวเราย่อต่ำๆแบบนี้พยายามยกขึ้นมาให้สูงนะครับมารอบนี้ให้รู้สึกร้อนที่ต้นขาด้านหลังนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยเดี๋ยวต่อไปครับโค้ชมายเดี๋ยวเราเลี่ยงเหงื่อกันหน่อยเนาะเราทำการจ็อกกิ้งอยู่ที่ถ้าพร้อมแล้วลุยฮะแหละครับเราจะค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นมานะครับผมตามความพร้อมของร่างกายเราเนาะช่วงแรกเราอาจจะแบบตัวติดตัวตึงถ้าเรามาใส่แบบท่าออกกำลังกายที่หนักๆเลยเนี่ยอาจจะเกิดโอกาสบาดเจ็บได้แกว่งแขนนิดนึงนะครับเป็นการจ็อกกิ้งอยู่กับที่แกว่งแขนเล็กน้อยสบายๆก่อนฮะ

0: 3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขานิดนึงครับตอนนี้เหงื่อเริ่มมานิดนึงพร้อมใช้งานเดี๋ยวต่อไปครับเราใช้กล้ามเนื้อขากันก่อนในวันนี้เราเริ่มจากท่าง่ายๆครับสควอทใหม่ในท่าสควอทนึกภาพเรามีเก้าอี้ตัวนึงแล้วเรานั่งลงไปพร้อมแล้วลุยนั่งแล้วยืนย่อแล้วยืนสังเกตปลายเท้ากับหัวเข่าของโค้ชไมค์นะครับจะอยู่ระนาบเดียวกันเข่าเราจะไม่หุบหรือว่าไม่อ้าออกจนเกินไปนะครับนึกภาพเรานั่งเก้าอี้ตัวต่ำๆแล้วยืนขึ้นลงเท่าที่ไหวนะครับจิกปลายเท้าไว้ขึ้นมาหายใจออกสบายๆกันก่อน3 2 1โอเคพักเบรกฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับขาเริ่มพร้อมแล้วขอเพิ่มออปชันการใช้หัวไหล่กันหน่อยนะคนใหม่เวลาเราขึ้นมานะครับเราจะดันขึ้นมาแบบนี้แล้วลงพร้อมกันโอเคลุยฮึบดันขึ้นหายใจออกนะครับเยี่ยมมากครับนึกภาพเราทรงแขนขึ้นเหนือศีรษะตัวเองแล้วหายใจออกย่อแล้วยกลงเท่าที่เราไหวเหมือนเดิมนะครับผมขึ้นมาหายใจออกเป่าลมเริ่มเหนื่อยใช่ครับยิ่งเราย่อมากขึ้นนะครับกล้ามเนื้อยิ่งออกแรงมากขึ้นหัวใจเรายิ่งทำงานหนักขึ้นนะครับผมและเราก็จะเบิร์นมากขึ้นด้วยโอเคสะบัดแขนพักเบรกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ใช้แขนทีนี้เราเพิ่มชาเลนจ์ด้วยการยกขาลักษณะแบบนี้ยกย่อและยกโค้ชไมค์ลุยย่อขาขวาฮึบแบบนี้ย่อซ้ายสลับถ้าใครไหวยกข่าขึ้นมาแตะข้อศอกถ้าใครไม่ไหวแค่นี้ได้หรือแค่ยืนเฉยๆก็ได้ครับผมฮึบยกขึ้นมาแตะเยี่ยมมากครับลงให้สุดขาเนาะขึ้นมาหายใจออกแบบนี้3 2 1โอเคสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับขาเราเริ่มหนักเราพักขากันหน่อยไหมฮะโค้ชไมค์เดี๋ยวต่อไปครับเราเป็นแอร์พันช์ต่อยไปด้านหน้ากำหมัดให้แน่นพร้อมแล้วลุยซ้ายขวาซ้ายขวาเอาแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยที่หัวไหล่เกรงหน้าท้องด้านข้างไว้เรายืนย่อขาเล็กน้อยนะครับถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักยืนเท้ากว้างเยี่ยมมากฮะเวลาเราชกไปด้านหน้าเราดึงกลับมาให้ไวเนาะเกรงหน้าแขนเกรงหน้าท้องในการดึงกลับเยี่ยมมากฮะอีกนิดนึง3 2 1โอเคสนุกด้วยรู้สึกแขนมีกำลังมากขึ้นด้วยรู้สึกมีท่าหลากหลายมากขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้เราขอชาเลนจ์นะฮะยกแขนยกขาแบบนี้พร้อมไหมฮะฮึบลุยสลับกันนะครับยกขาพร้อมชกแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ทันไม่เป็นไรจะสลับแขนตรงข้ามหรือขาพร้อมกับแขนก็ได้นะครับเราเน้นความต่อเนื่องเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับออกกำลังกายนะฮะในยามเช้าใช้ไขมันเก่ากันเยี่ยมมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวท่าสุดท้ายเป็นจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบลักษณะนี้ขอเวลาไม่นานครับ30วินาทีโดยประมาณโอเค let's go up up down up down ยกแขนเหนือศีรษะนะครับถ้าใครกระโดดไม่ไหวเอาแบบนี้ได้แบบนี้ได้แต่ถ้าใครไหวนะครับตามพวกเรามาเลยกับรายการ Strong Together นะฮะใช่ไหมคนใหม่เกือบลืมชื่อรายการพอเริ่มเหนื่อยก็จะสติเริ่มไม่อยู่กับตัวเฮ้ยโอเคอันนี้คือเซตที่1นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หลังจากที่เราพักเบรกจิบน้ำพักให้ร่างกายเราไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเซตที่2กันก่อนนะครับเริ่มจากท่าแรกเลยครับการมาร์ชชิ่งย่ำเท้ามาเดี๋ยวเรามาทวนกติกากันสักเล็กน้อยนะครับในพาร์ทของคาร์ดิโอวันนี้นะครับเราจะใช้เวลาในการออกกำลังกายในแต่ละท่านะครับประมาณ30วินาทีหลังจากนั้นเราจะพักระหว่างท่าประมาณ10วินาทีทำไมต้องพักน้อยครับโค้ชไมค์
1: เพื่อให้มีการทำต่อเนื่องมากขึ้นนะคะ
0: ใช่ครับเราต้องการให้หัวใจเราทำงานสูงระดับหนึ่งนะครับแต่ก็จะไม่มากจนเกินไปในของวันนี้เนาะกับพาร์ทของคาร์ดิโอเดย์3 2 1โอเค

พักเบรกสะบัดแขนสะบัดขากันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราใช้การงอขาหรือว่าท่าบัตคิกนะครับยกส้นเท้าขึ้นมาหาก้นยืดตัวตรงมือวางไว้ปลายงอขาขึ้นมาครับให้รู้สึกว่าเราตึงต้นขาด้านหลังเหมือนเดิมเนาะเยี่ยมมากครับสายตามองด้านหน้าไว้ดูพวกเราสองคนนะฮะยืดอกหลังตรงนะครับหัวเข่าเสมอกันนะครับเราไม่ยกขึ้นมาแบบนี้นะเราดันส้นเท้าไปด้านหลังเรายกขึ้นมาด้านหลังเยี่ยมมากครับถ้าใครปวดหลังเนาะเอาเข้าที่เราไหวบางทีเราเกิดจะแอนหลังมากเกินไปอาจจะปวดไม่ค่อยดีโอเคพักเบรกครับผมมาเดี๋ยวเราไปเลเวลที่3นะครับเราจะทำการจ็อกกิ้งอยู่กับที่เนาะพร้อมไหมครับโค้ชไมล์ Let's go แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเอาเบาๆกันก่อนในรายการของเรานะครับเรามีกันหลาย EP เนาะฝากติดตามกันด้วยมีทั้งในส่วนของการคาร์ดิโอเน้นกล้ามในหัวใจและปอดเวทเทรนนิ่งนะครับกระชับกล้ามเนื้อใครที่หุ่นอยากเฟิร์มเนี่ยรอติดตามได้เลยและเราก็มีโยคะด้วยนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อและสปอร์ตเดย์ใครสายแดนเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกเหมือนเดิม3 2 1พักเบรกนิดนึงครับเดี๋ยวเรากลับไปใช้ต้นขาในท่าสควอทความกว้างประมาณหัวไหล่นะครับสังเกตปลายเท้าผมเปิดออกเล็กน้อยไม่ยืนตรงจนเกินไปนะครับยกแขนหรือแบบนี้ไม่ว่ากัน Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนยืนขึ้นมาหายใจออกนะครับผมแบบนี้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยสะโพกต้นขาเยี่ยมมากครับถ้าใครเจ็บหัวเข่านะครับลงเท่าที่เราไหวเยี่ยมมากฮึบฮึบคอร์นี่เบสิกเลยฮะแข็งแรงทุกส่วนด้านล่างโอเคพักเบรกเดี๋ยวรอบต่อไปเราดันขึ้นมาด้านบนนะครับขยับแขนกันนิดนึงเซตท่าสควอทก่อนเหมือนเดิมครับรอบนี้เราวางแขนไว้ข้างศีรษะ3 2ย่อและดันขึ้นส่งแขนขึ้นด้านบนศีรษะนะครับแบบนี้ยืดให้สุดเยี่ยมมากครับดันขึ้นหายใจออกเหมือนเดิมไปกันแบบสบายๆกันก่อนนะฮะหน้าขาเริ่มร้อน3 2 1โอเคเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับฝึกบาลานซ์ไปในตัวด้วยยกขาแตะข้อศอกเริ่มจากสควอทเหมือนเดิมนะครับเซตอัพให้ดีพร้อมแล้วเริ่มย่อยกขาขวาฮึบแตะยกแล้วแตะถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักในการทรงตัวเอาแค่เบาๆย่อจะได้มีหลักในการยืนนะฮะยกเข่าให้สูงแตะข้อศอกได้ยิ่งดีเชื่อโอเคสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดขาเล็กน้อยรอบต่อไปชกลมยืนเท้ากว้างหย่อนเข่าเล็กน้อยตั้งกาดชก1 2 1 2กำหมัดให้แน่นใช่ครับเหมือนเราโยนไหล่ไปด้านหน้ายืดให้สุดหย่อนเข่าเล็กน้อยเนาะดีครับผ่านมาครึ่งทางแล้วเร่งสปีดนิดนึงซ้ายขวาซ้ายขวาหรือขวาซ้ายก็ได้เน้นความต่อเนื่องนะครับดันให้สุดแขนและดึงกลับมาโอเคพักเบรกพักเบรกทวนกันอีกนิดนึงฮึบฮึบฮึบเอาละพอมาเลเวล2จะมีทางบ้างผิดผิดถูกถูกบ้างไปฮะจะยกข้างเดียวกันหรือยกตรงข้ามก็ได้นะครับเราไม่ว่ากันเนาะอย่างที่บอกครับในส่วนของการคาร์ดิโอเราจะทำอะไรก็ได้แต่ขอแค่ต่อเนื่องและจะต้องมีความเหนื่อยเข้ามาเกี่ยวข้องนะบางคนบอกโค้ชยืนล้างจานทั้งวันได้ไหม ขอที่มันเหนื่อยๆนิดนึงแล้วกันฮึบเร็วขึ้นฮะย่ำเท้าชกชกชกชกย่ำเท้าชกชกชก3 2 1โอเคพักเบรกครับท่าสุดท้ายจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบลงเท่าที่ไหวขอลงแบบน้ำหนักเบาๆไม่ลงขาตึงนะครับ Let's go ฮึบฮึบเซตที่2นะฮะสำหรับบิกินเนอร์อาจจะรู้สึกว่ายากเกินไปอาจจะลองแบบนี้ไม่ว่ากันถ้าไหวฮะใช้การกระโดดครึ่งทางครับเราผ่านไปแล้ว15-20วินาทีโดยประมาณนะ

ดันขึ้นให้สุดแขนลงน้ำหนักเท้าเบาๆโอเคเซตที่2พักกันสักนิดนึงนะครับเราเดินทางมาถึงเซตสุดท้ายกันแล้วนะครับ

0: กรณ์ด้วยเราไม่ต้องเป็นต้องมีพื้นที่นะครับสังเกตได้เลยเราสองคนนี้ใช้แค่พื้นกระเบื้อง1ช่องเท่านั้นเองยืนย่ำเท้ายืนยกขาเน้นทำเร็วขึ้นเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็นับเป็นการออกกำลังกายแล้วเนาะเน้นง่ายๆไว้ก่อนครับการออกกำลังกายอย่าให้เป็นเรื่องยากแกว่งแขนยกเข่าสูงมากขึ้นฮึบโอเคพักเบรกพักเบรกนะครับบัตคิกเตะก้นตัวเองนะครับยกสูงแบบนี้งอเข่าพร้อมแล้วลุยยกขึ้นมาให้สูงนะครับแบบนี้เกรงต้นขาด้านหลังเหมือนเดิมหัวเข่าเสมอกันฮึบฮึบฮึบฮึบเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับใครที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วอาจจะรู้สึกว่าพาร์ทนี้ไม่ค่อยหนักแต่ถ้าสำหรับคนทั่วไปนะครับผมบอกได้เลยว่าจะต้องมีความรู้สึกที่เหนื่อยหอบกันบ้างแหละความแข็งแรงแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับพักเบรกสักแป๊บหนึ่งนะครับใช่ไหมคนใหม่แต่ละคนฟิตไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยอยากให้ทุกคนนะมา strong together ฟิตไปพร้อมกันนะครับวิ่งจ็อกกิ้งรอบที่3รอบสุดท้ายแล้วนะครับมาแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับลงน้ำหนักเบาๆหรือช่วงนี้นะครับใครโดนกักตัวพื้นที่ไม่มีนี่เห็นไหมพวกเราไม่ได้ใช้พื้นที่เลยใช่ครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดขานิดนึงนะครับมาอย่างที่บอกฮะเน้นความต่อเนื่องเน้นความต่อเนื่องไปกันแบบต่อเนื่องไม่มีพักเลยนะครับผม3 2สควอตลุยย่อแล้วยืดสำหรับบิกินเนอร์นะครับสามารถทำไปพร้อมพวกเราได้เลยเน้นความสม่ำเสมอครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเราแข็งแรงระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวใน EP ต่อๆไปนะครับผมมีเลเวลแอดวานซ์ให้ไม่ต้องห่วงเลยได้เหนื่อยกันแน่นอน5วินาทีครับยืนขึ้นหายจอกโอเคเราไปกันเลเวลที่1กับเซตที่3ไปแล้วเนาะมาอึดใจเดียวครับเดี๋ยวเราได้ยืดกล้ามเนื้อคูลดาวน์ร่างกายกันแล้วสควอตยกแขนฮึบยกย่อแล้วยกถ้าใครมีปัญหาอะไรติดนะครับอาจจะยกมาแค่นี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครไหวแบบนี้เลยยืนยืดตัวขึ้นดันแขนขึ้นเหนือศีรษะเยี่ยมครับปึ๊บลงให้ต่ำนะครับเกรงหน้าท้องตลอดเวลาปึ๊บปึ๊บ1ครั้งปึ๊บโอเคต่อไปยกเข่าขึ้นมานะครับผมยกเข่าขึ้นมาเนาะยืนเท้ากว้างเล็กน้อยนะครับหาหลักย่ำเท้าเต็มพร้อมมาย่อขาขวาเหมือนเดิมปึ๊บยกปึ๊บส่งตัวให้ดีนะผมถ้าทางบ้านมีสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆระวังให้ดีนะฮะอาจจะเหยียบเขาได้ไม่ใช่อะไรเพราะที่บ้านผมก็เลี้ยงสัตว์เหมือนกันฮึบ10วินาทีนะครับลงแล้วขึ้นฮึบใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปพาร์ทต่อไปนะครับชกลมเหมือนเดิมแอร์พันช์เนาะยืนกำหมัดเตรียมพร้อมยกตัวไป1 2 1 2เยี่ยมมากครับในเซตที่3นะครับผมเราเริ่มคุ้นชินกับท่าร
1: อบนี้เราใส่ตัวนี้การแข่งเป็นท่าที่เราทำอยู่เราบิดโ
0: ค้งบิดหน้าท้องด้านข้างและดึงกลับมาให้ไวจะรู้สึกว่าเราจะมีพลังมากขึ้นในการต่อยนะฮะชัวชัวชัวเยี่ยมมากฮะ1 2 1 2กำหมัดให้แน่น3 2 1โอเคต่อไปยกเท้าแบบนี้เตรียมตัวให้พร้อมนะฮะหายใจปั๊บฮึบฮึบฮึบฮึบย่ำชกย่ำชกถ้าใครไม่ไหวทำให้ช้าลงนะครับหรือเราไปแค่หมัดก็ได้หรือเลือกแค่วิ่งจ็อกกิ้งอย่างเดียวก็ได้มา15วินาทีผ่านครับไปค่ะเอ้ยไม่ใช่ครับไปครับไปครับเร็วขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: two, one, two, one, two. 3, 2, 1. ว้าวร้อนที่ไหล่เมื่อยที่ปอดท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบนะ3 2 1ไปฮึบฮึบฮึบดันแขนขึ้นเหนือศีรษะตัวเองนะฮะแบบนี้เยี่ยมมากลงน้ำหนักเท้าเบาๆนะครับผม10วินาทีสุดท้ายมา5 4 3 2 2ครึ่งโอเคโอเคฮะเดี๋ยวเราพักจิบน้ำกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อคูลดาวน์ร่างกายกัน
1: โอเคค่ะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของเรานะคะและที่นี้เราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะโค้ชจ๊าบเราก็ต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนาะเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันท่าแรกเลยเนาะทีนี้มือประสานกันสองข้างค่ะและยืดตัวขึ้นหายใจเข้าลึกๆโอเคดูได้จากโค้ชจ๊าบนะคะว่ามือจะสู่ชูเหนือหัวเนาะโอเคปุ๊บและทีนี้บิดไปทางด้านขวาค่ะเนาะโอเคยืดลำตัวด้านข้างนิดหนึ่งใช่และที่นี้เปลี่ยนไปทางด้านซ้ายค่ะช้าๆโอเคหายใจเข้าลึกๆค่ะทีนี้เมื่อกี้เราก็ใช้หัวไหล่เนาะยืดหัวไหล่กันบ้างเริ่มจากด้านขวาค่ะกดหัวไหล่ลงเนาะแล้วดึงเข้าหาลำตัวหายใจเข้าออกปกตินะคะทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะเป็นอีกด้านหนึ่งเนาะไปค่ะทีนี้บิดลำตัวนิดนึงนะไปทางด้านขวาโอ้ยเมื่อกี้เรามีการใช้ลำตัวกันเล็กน้อยเนาะเก่งกับเนื้อแกนกลางทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะโค้ชจ๊าบเรามายืดหน้าขากันบ้างค่ะยกเท้าขาขึ้นนะคะโอเคสำหรับใครไม่ไหวนะคะกางมือออกเพื่อสร้างความบาลานซ์ได้เนาะหรือว่าจับเก้าอี้หรือว่าจับโต๊ะก็ได้นะคะดันสะโพกมาทางด้านหน้าให้รู้สึกตึงหน้าขามากขึ้นเนาะโอเคทีนี้เปลี่ยนข้างค่ะโอเคทีนี้ยืดต้นขาด้านหลังบ้างเนาะกระดกปลายเท้าด้านขวาขึ้นงอเข่าด้านซ้ายเล็กน้อยแล้วค่อยๆโน้มตัวลงนะคะเอาเท่าที่ไหวเนาะใครไหวก็ลงสุดถึงแตะปลายเท้าได้ถ้าใครไม่ไหวเอาที่พอประมาณแค่เรารู้สึกตึงพอค่ะโอเคค่ะทีนี้เปลี่ยนข้างหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนนะคะตึงกล้ามเนื้อไว้โอเคทีนี้ค่ะทั้งสองข้างค่ะยืนเข้าหากันเนาะแล้วค่อยๆโน้มตัวลงเอามือแปะไปที่ปลายเท้าค่ะถ้าใครไม่ไหวแค่เข่าได้นะหายใจเข้าลึกๆและที่นี้ค่อยๆเงยตัวขึ้นมาค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะโค้ชจ๊าบ
0: โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้กับพาร์ทคาร์ดิโอเดย์ของเรานะครับโดย EP นี้นะครับเราจะเน้นเบาๆกันก่อนยังไงก็ติดตามพวกเราได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7หรือถ้าใครดูตอนเช้าไม่ทันนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทางช่องทางออนไลน์ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่า T-Sport 7สำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อน
2: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
2: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
1: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
2: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
1: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
3: wow.
1: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
2: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: สวัสดีครับ
1: พบกับผมครับเทรนเนอร์ซอสครับ
2: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: ครับและนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายยามเช้ากันครับผม
2: รวมถึงการดูแลร่างกายเราให้พร้อมใช้งานตลอดวันกันด้วยครับผม
1: ครับแล้วก็วันนี้ครับเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะมา Active ร่างกายกันในรูปแบบของการฝึกเวทเทรนนิ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ
2: โอเคครับเริ่มจากอุปกรณ์ตัวที่1นะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเป็นสเตปหรือว่าเก้าอี้นะครับถ้าใครไม่มีอาจจะใช้บันไดแต่ว่าเลือกที่มีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับเป็นเสื่อโยคะถ้าใครไม่มีนะครับใช้เป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าพรมนะฮะเอามาวางข้อศอกกันเจ็บกันเลื่อนนะครับและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายเป็นดัมเบล1คู่ถ้าเราไม่มีดัมเบลนะครับใช้เป็นขวดน้ํา 1.5 ลิตรนะครับ
1: ครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักเตรียมอุปกรณ์กันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาครับ